0: ได้ร่วมกันลงเลิกปรึกษาลือเกี่ยวกับการสั่งสัญญาหัวมือระหว่างกระทรวงการเงินลาวและกระทรวงการเงินเวียดนามในระยะ5ปีปรับปรุงส่งเอกสารคือข้อตกลงระหว่างรัฐบาลลาวและรัฐบาลเวียดนามเกี่ยวกับระเบียบการเงินและการคุ้มครองการนำใส่แรงทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลเวียดนามให้รัฐบาลลาวฉบับปี2020และข้อตกลงระหว่างรัฐบาลลาวและรัฐบาลเวียดนามเกี่ยวกับระเบียบการจัดตั้งปฏิบัติโครงการลงทุนก่อสร้างที่นำใส่ทุนช่วยเหลือจากรัฐบาลเวียดนามซึ่งมอบให้ฝ่ายลาวเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติโดยมีการประสานสมทบกับฝ่ายเวียดนามฉบับปี2022นอกนั้นส่งฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนสภาพการจัดตั้งปันขยายผลกองประชุมหัวมือส่งฝ่ายครั้งที่48ระหว่างส่งรัฐบาลประจำปี2026ระยะ4เดือนต้นปีและสภาพการล้มกวดกาบรรดาโครงการช่วยเหลือและโครงการลงทุนโดยกลุ่มของบรรดาวิสาหกิจเวียดนามอยู่ภาคกลางและภาคใต้ของเราก
1: ระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและธนาคารโลกปรึกษาหารือและรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากธนาคารโลกเพื่อเฮ็ดให้แผนเวียกงานการหัวมือเดินแม่นแล่นสะดวกและได้รับมากผลอย่างสูงสุดวันที่12พฤษภาคมนี้ที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาท่านทองสฤทธิ์มังหน่อเมฆรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้ให้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของทานคริสเตียนเอโดหัวหน้าฝ่ายการศึกษาคงเขตอาซีตะเวนออกและแปซิฟิกจากธนาคารโลกมีหัวหน้าของการหัวหน้ากรมพร้อมด้วยคณะจากธนาคารโลกและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีส่งฝ่ายได้ร่วมกันตีราคาผลสำเร็จของโครงการกองทุนหัวมือสากลเพื่อการศึกษาระยะ3ซึ่งมีมูลค่าการช่วยเหลือรวมหลายกว่า46ล้านดอลลาร์ผลงานพ้นเด่นในระยะผ่านมารวมมีการปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างโดยการปลุกสร้างโรงเรียนกลุ่มพัฒนาเด็กในชุมชนได้ถึง172แห่งใน10แขวงเป้าหมายการยกระดับทักษะการสอนให้แก่ครูฝึกและครูสอนชั้นประถมอนุบาลในหลายห้อยโรงเรียนรวมทั้งการส่งเสริมอาหารเที่ยงในโรงเรียนเพื่อสร้างความพร้อมด้านโภชนาการให้แก่นักเรียนนอกจากนั้นยังได้รายงานความคืบหน้าของโครงการใหม่โครงการนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อยกสูงขีดความสามารถของพนักงานในขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะการสร้างทักษะให้ครูสอนชั้นประถมใน40เมืองเป้าหมายและการจัดสรรพนักงานให้สมคู่กับความต้องการตัวจริงในเขตห่างไกลศอกลีกในโอกาสนี้ทานทองสฤทธิ์มังหน่อเมฆได้แสดงความขอบใจและตีราคาสูงต่อการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากธนาคารโลกซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสุขยูการปฏิรูปการศึกษาอยู่ลาวให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมกันนั้นทานยังได้เน้นนักให้บรรดาข้าราชการที่เกี่ยวข้องเอาใจใส่แก้ไขสิ่งท้าทายด้านการประสานงานและการบริหารงบประมาณเพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติโครงการบรรลุตามคาดหมายที่วางไว้ท่านคริสเตียนเอโดได้แสดงความสมเสยต่อความมุ่งมั่นของรัฐบาลลาวและยืนยันว่าธนาคารโลกพร้อมที่จะเป็นคู่หัวมือด้านวิชาการและงบประมาณเพื่อร่วมกันสร้างพื้นฐานการศึกษาที่เข้มแข็งให้แก่เด็กน้อยและเยาวชนลาวในอนาคตการพบปะครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายสำคัญในการหัดแน่นความหัวมือระหว่างลาวและธนาคารโลกเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีผลสำเร็จในระดับสูงขึ้นในโอกาสนี้ทานทองสฤทธิ์มังหน่อเมฆยังได้เสนอให้ธนาคารโลกพิจารณาสืบต่อให้การสนับสนุนแผนงานบริมสิทธิ์ใหม่เป็นต้นการปรับปรุงระบบการศึกษาสายสามัญศึกษาจาก 5+4+3 เป็น 6+3+3 การปรับปรุงหลักสูตรชั้นประถมศึกษาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพการใหม่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มโรงเรียนใน40เมือง3สร้างเพื่อยกสูงคุณภาพการเรียนการสอนการสนองอุปกรณ์ไอทีและเครื่องมือหับไซที่จำเป็นให้แก่ขันท้องถิ่นเพื่อหันเป็นทันสมัยในการบริหารการศึกษา
0: ในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และพันขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งในระยะ5ปี ท่านงามประสงค์เมืองมณีรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าจุดสุ่มปี2026สำหรับเรียกงานน้ำประปาและสุขาภิบาลกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสืบโตสร้างนิติกรรมแต่กฎหมายเซ็นคนคว้าปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยน้ำประปาคนคว้าสร้างกฎหมายว่าด้วยเวียกงานน้ำเปื้อนคนคว้าห่างคำแนะนำว่าด้วยมาตรฐานการปรับใหม่ผู้ละเมิดเวียกงานน้ำประปาคนคว้าคำแนะนำมาตรฐานเทคนิคการออกแบบระบบโครงรางน้ำประปาขนาดน้อยคนคว้าคำแนะนำว่าด้วยการนำใส่คังสะสมคาลุยเฮียนทรัพย์สมบัติคงทีระบบโครงรางน้ำประปาคนคว้าสร้างคำแนะนำคุ้มครองระบบสุขาภิบาลแบบกับทีและการแก้ไขปัญหาเสลดอยู่โทน้ำและคนคว้าสร้างคำแนะนำเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเปื้อน
2: สืบต่อสร้างกฎหมายปรับปรุงสร้างกฎหมายบริเวณน้ำประปาและกฎหมายบริเวณการคุ้มครองน้ำเปื้อนและบรรดานิติกรรมใต้กฎหมายจำนวนหนึ่งสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการน้ำประปาสุขาภิบาลอยู่15ตัวเมืองอยู่10แข้งและโครงการก่อสร้างน้ำประปาสุขาภิบาลสุขานามัยอยู่12ตัวเมืองอยู่4แข้งภาคเหนือรวมทั้งศึกษาพบเป็นไปได้โครงการก่อสร้างน้ำประปาร่วมกับผู้ร่วมพัฒนานิดาและสถาบันการเงิน PRIB โครงการน้ำเปื้อนศึกษาพบเป็นไปได้ในการปรับปรุงระบบเศรษฐกิจน้ำประปาอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศ
0: ท่านงามประสงค์เมืองมณีให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับเวียกงานน้ำประปาและสุขาภิบาลจะสืบโตคุ้มครองและจัดตั้งปฏิบัติโครงการน้ำประปาสุขาภิบาลอยู่15เมืองคงโครงการอยู่10แขวงโครงการก่อสร้างน้ำประปาสุขาภิบาลและสุขอนามัย12เมืองอยู่4แขวงภาคเหนือโครงการส่งเสริมการขยายน้ำประปาในตัวเมืองน้อยระยะ3โครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาเมืองปากแสงแขวงหลวงพะบางการก่อสร้างโรงงานบำบัดขนาดใหญ่อยู่นครเวียงจันทน์ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจน้ำประปาในขอบเขตตัวประเทศให้มีความเข้มแข็งสามารถก้มตนเองเทละเก้าก
1: องเลขาคณะกรรมการประสานงานกองทุนโลกหรือ CCM ห่วมกับศูนย์ไข่ยุงแมกาฟากและแมงไม้โดยการสนับสนุนจากองค์การ UNOPS ได้จัดกองประชุมปรึกษาหารือระดับชาติเพื่อกักเกียมห่างบ่เสนอขอทุนฮอบใหม่ในการกำจัดพยาธิมาลาเรียสำหรับศก2007-2029ในวันที่13พฤษภาคมนี้ที่ยงแฮมลาวพลาซ่านาคอลุงวิจันโดยการเป็นประธานของดร.ไพวันแก้วประเสริฐรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขทั้งเป็นประธาน CCM มีหัวหน้ากรมศูนย์ผู้ต่างหน้าองค์การจัดตั้งสากลคู่ห่วมมือพัฒนาและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมในกองประชุมดร.ไพวันแก้วประเสริฐได้ยกให้เห็นผลสำเร็จอันใหญ่หลวงของลาวที่สามารถลดพรผู้ติดเชื้อมาลาเรียลงแบบกระโดดขั้นคือตัวเลขผู้ติดเชื้อมาลาเรียได้ลดลงจากเกือบ 4,000 กรณีในปี2021เหลือเพียง269กรณีในปี2025แสดงให้เห็นว่าเชื้อมาลาเรียชนิด PF ใกล้จะถูกกำจัดให้หมดไปอย่างเด็ดขาดถึงอย่างไรก็ตามยังมีสิ่งท้าทายที่ต้องได้สืบต่อแก้ไขเป็นต้นการเข้าถึงกลุ่มคนเขื่อนย่ายและผู้เฮ็ดเวียกอยู่ในป่ารวมทั้งข้อจำกัดด้านงบประมาณที่มีถ่ายยังหลุดลงนอกจากนี้ยังต้องได้เน้นหนักการเสื่อมสารเวียกงานมาลาเรียเข้าในระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันการกลับคืนมาระบาดใหม่กองประชุมครั้งนี้ยังเป็นขบวนการที่สำคัญเพื่อสร้างเวทีเปิดกว้างให้ถูกภาคส่วนเป็นต้นภาคส่วนวิชาการครูห่วมพัฒนาและองค์การจัดตั้งสังคมได้ห่วมกันเสนอปัญหาและความต้องการตัวจริงจากภาคสนามทั้งเป็นการจัดเลี้ยงบุรีมสิทธิ์อิงตามผลการทบทวนโครงการและแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ2026-2030เพื่อหาประกันการนำใช้งบประมาณให้มีประสิทธิผลสูงสุด
0: การเต้าโฮมควบสามัคคีทั่วปวงชนรอบด้านเป็นเวียกงานหนึ่งที่คณะพักคณะนำแนวรับสั่งชาติแขวงเสียงขวางเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กันกับเวียกงานอื่นๆเหตุให้แขวงมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบปลอดภัยประชาชนยุทางธรรมหากินในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนแนวรับสั่งชาติทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมื่อบ่อนมณีที่นครเมืองจันทน์ ท่านพิษสมนดาวงโซนคณะประจำพักประธานแนวร้าสังสัตว์แขวงเสียงควางให้หู้ว่าการเต้าโฮมความสามัคคีทั่วปงสนหอบด้านได้กลายเป็นเรียกงานบุริมสิทธิ์ที่สำคัญของแนวร้าสังสัตว์แขวงในระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันได้ประสานสมทบกับภาคส่วนต่างๆนับแต่ขันบ้านขันเมืองขันแขวงซึ่งสาวหมการเมืองแนวคิดให้ประชาชนหูจักหักศาสตร์มีน้ำใจสามัคคีปองดองสร้างอาชีพให้ประชาชนพร้อมทางเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในเวียกงานต่างๆนับมือนับหลายขึ้น
3: โดยเฉพาะมันแข่งเสียงของพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะมันการจัดตั้งปฏิบัติมติของประชุมใหญ่แล้วก็แผนพัฒนาเวียกงานขององค์การแนวร่าสังสาสอันสำคัญที่สุดแม่นพวกเขาได้แสดงผลงานอันที่สำคัญเป็นต้นแม่นพวกเขาได้นำเอาผลงานการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะแม่นการเต้าโฮมความสามัคคีประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วแข่งเสียงของพวกเขาได้นำเอาผลงานการเคลื่อนไหวเป็นการผลงานเอกอ้างอันหนึ่งแม่นพวกเขาได้สุ่มใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติโดยเอามติแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายต่างๆลงสู่หักฐานลงผันขยายอยู่ในบรรดาหักฐานบ้านโดยเฉพาะแม่นอยู่บรรดาเมืองต่างๆถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่พวกเขาได้จัดตั้งปฏิบัติเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าได้รับรู้เข้าใจต่อแนวทางนโยบายของพรรคเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าได้ผันขยายเสื่อมซึมมติต่างๆอันถือว่าเป็นขบวนการผดฟื้น
0: ท่านเพชรสมนดาวงโซนให้รู้ตื่นว่าในตอนนั้นแนวร้าวสังสัตว์แขวงเสียงขวางจะสืบต่อประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตื่มอีกเพื่อปลุกระดมทั่วปงซนให้มีความสามัคคีภายในหลายขึ้นกว่าเก่าพร้อมกันนั้นจะนำเอามติกองประชุมใหญ่แนวร้าวสังสัตว์ทั่วประเทศครั้งที่12มาจัดตั้งพันขยายให้เป็นแผนงานโครงการละเอียดเพื่อเป็นบนเองในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานวีซ่าเฉพาะให้มีผลสำเร็จในต่อหน้า
1: วันที่13พฤษภานี้กรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบร่วมกับศูนย์ร่วมมือเวียกงานตำรวจลาวจีนได้มอบหับพวกถูกหาที่เป็นคนสัญชาติจีนจำนวน485คนหญิง30คนกลับคืนไปดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายอยู่ประเทศจีนในข้อหาก่ออาชญากรรมทางระบบโทรคมหรือคอลเซ็นเตอร์ให้บริการการพนันออนไลน์เข้าออกเมืองผิดกฎหมายเหตุเวียกบ่ถูกเป้าหมายตามที่ทางการกำหนดดำเนินธุรกิจประกอบอาชีพโดยบ่ได้รับอนุญาตและมีเจตนาลี้ซ่อนอยู่ลาวกลุ่มแก๊งดังกล่าวถูกกักตัวในวันที่6พฤษภาคมนี้จากเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบได้สมทบกับกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงสวรรณเขตมางกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์อยู่7จุดเป้าหมายคือรีสอร์ทโฮงแฮมและเฮือนผักอยู่แขวงสวรรณเขตพบเห็นคนต่างประเทศ605คนหญิง81คนมี8สัญชาติคือสัญชาติจีนไทยกัมพูชาเมียนมาเวียดนามไต้หวันมาเลเซียและสัญชาติสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมด้วยเครื่องของกลางเพื่อก่อการกระทำผิดจำนวนหลายรายการการมอบหับพวกถูกหาจัดขึ้นที่ด่านสากลบ่อเต็นแขวงหลวงน้ำท้าในโอกาสนี้ผู้ต่างหน้าทั้งสองฝ่ายได้พร้อมกันเซ็นบทบันทึกมอบหับพวกถูกหาจำนวน485คนหญิง30คนโดยมีคณะหับผิดชอบทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานและยาผ่านมารัฐบาลลาวก็คือกระทรวงป้องกันความสงบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สุ่มใส่สกัดกันและแก้ไขอย่างจริงจังต่อปัญหาอาชญากรรมทางโทรคมอย่างเด็ดขาดปัจจุบันเจ้าหน้าที่วีซ่าเฉพาะพร้อมสืบต่อติดตามสืบสวนและดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องพร้อมนั้นประเทศลาวยังได้ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและองค์การสากลในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในโอกาสนี้เรียกร้องมายังประชาชนลาวบรรดาเผ่าถูกสั้นคนในสังคมให้มีสติต่อกลอุบายของพวกกลุ่มคนบ่ดีเพราะปัจจุบันนี้ปัญหาอาชญากรรมทางโทรคมมีรูปแบบการหลอกลวงที่หลากหลายและมีวิธีป้องกันตนเองที่ทันสมัยนักธุรกิจและสาวค้าขายหรือผู้ประกอบการเฮือนเซาโฮงแฮมอพาร์ตเมนต์ห้องแถวต้องมีส่วนร่วมและให้การร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บ่ให้กลุ่มคนบ่ดีมาสวยใส่สถานที่ของตนเข้าในการกระทำผิดกฎหมายต้องมีมาตรการเข้มงวดต่อผู้ใช้บริการถ้าหากพบเห็นมีการเคลื่อนไหวบ่ถูกต้องตามกฎหมายต ต้องได้รายงานเจ้าหน้าที่อย่างรีบด่วนสำหรับสาวหนุ่มไว้หนุ่มนักเรียนนักศึกษาและประชาชนบรรดาเผ่าต้องศึกษาหาความรู้ทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อยู่เสมอและช่วยให้ความรู้ด้านดิจิตอลแก่ผู้อายุสูงในครอบครัวที่อาจจะขาดความเข้าใจบ่ระมัดระวังต่อการโฆษณาแอบอ้างเวียกงานที่ให้ไลฟ์หับสูงผิดปกติโดยเฉพาะตามสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอาจจะเป็นการหลอกลวงหรือฆ่ามนุษย์สิ่งสำคัญห้ามบ่ให้คนอื่นใส่บัญชีธนาคารของตนอย่างเด็ดขาดเพราะอาจถูกไปนำใช้ในการฟอกเงินโดยบ่รู้สึกตัวห้ามส่งข้อมูลส่วนตัวรหัส OTP หรือข้อมูลทางการเงินให้ผู้ใดผ่านทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์โดยที่ยังบ่ทันได้กวดสอบความน่าเชื่อถืออย่างละเอียดทั้งนี้เพื่อปกป้องสิทธิผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกคนในสังคม
0: ฤดูฝนปีนี้ชาวเกษตรกรแขวงหลวงลำทาจะสู่ซนปักดำนาปีให้ได้เนื้อที่ 15,000 กว่าเฮกตาร์ด้วยสมรรถภาพ4ตนต่อเฮกตาร์คาดว่าผลผลิตจะให้ได้ 60,000 กว่าตนนอกนั้นยังจะปลูกพืชฤดูฝนให้ได้ 17,000 กว่าเฮกตาร์และก็เกียมเบี้ยไม้ไว้ปลูกในวันที่1มิถุนายนหน้านี้เติมอีกท่านพิมพ์แก้วธรรมรัศินหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงลำทาให้ฮู้ว่ามาฮอดปัจจุบันชาวเกษตรกรภายในแขวงพร้อมสุ่มใส่ห่างหากักเกียมสู่การผลิตฤดูฝนการกักเกียมดินแนวพันธุ์ยาปรับศัตรูพืชพร้อมทั้งฝุ่นปุ๋ยตลอดฮอดการซ่อมแปลงระบบชลประทาน TPP ให้อยู่ในสภาพดีเพื่อต้านแรงต้านท่วม
4: พวกเขาก็ได้ห่างหากะเกียมการสุกยุงการผลิตฤดูฝนนี้ซึ่งมหอดปัจจุบันพวกเขาก็พร้อมแต่งตั้งคณะรับผิดชอบการลงสุกยุงการผลิตอยู่ในแต่ละเมืองซึ่งในนี้พวกเขาก็ได้เน้นใส่เกี่ยวกับการคุ้มครองและการบริบัติรักษาและอนามัยของเมืองของกลุ่มน้ำใสน้ำในแต่ละกลุ่มหันเพื่อเฮ็ดได้ให้สลับประทานและก็ของเมืองสามารถน้ำใสและก็สนองนำเขาสู่การผลิตให้ได้เป็นปกติและก็เร่งใส่ปรับปรุงการซ่อมแปลงสลับประทานบางจุดที่ยังบ่ทันสำเร็จที่ได้รับผลกระทบในจากภัยน้ำท่วมใน 2-3 ปีหลังนั้นโดยเฉพาะแม่นโครงการซ่อมแปลงสลับประทานน้ำท่าน3นี้ซึ่งสามารถฮดเนื้อที่ประมาณ700กว่าเฮกตาร์มาฮอดปัจจุบันการซ่อมแปลงก็ใกล้ๆจะสำเร็จคาดว่าภายเดือนพฤษภาคมนี้มันจะให้สำเร็จในการซ่อมแปลงและก็ให้ทันกับฤดูกาลนี้การผลิตฤดูฝนนี้ต้นตอก็จะได้ห่างๆกะเตรียมโดยเฉพาะแม่นแนวพันธุ์แล้วก็ปัจจัยการผลิตต่างๆปุ๋ยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเฉพาะการผลิตพืชฤดูฝนนี้ลงน้ำท่านี่มันพวกเฮาเน้นใส่การผลิตข้าวต้นต่อและนอกจากนั้นการผลิตพืชฤดูฝนเนี่ยโดยเฉพาะมันการปลูกอ้อยแล้วก็ประเภทมันต้นนอกจากนั้นก็จะมีพืชผักอื่นๆตามคาดหมายจะเอียงไปแนวพันธุ์อื่นเมืองโดยเฉพาะแม่นแนวพันธุ์เอาอบกบและเข้าตาเครียดและเข้าทาดอกคํา11ทาดอกคํา5นี่ก็เสียผลผลิตนี่สูส้นให้ได้4ต้นต่อเฮกตาร
0: ์หัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหลวงลำทาให้ฮู้อีกว่าการปลูกพืชผักในฤดูฝนปีนี้ชาวเกษตรกรจะปลูกอ้อยให้ได้ในแน่ที่ 12,000 กว่าเฮกตาร์มันต้น 2,000 เฮกตาร์พืชผักกินใบกินมากและกินหัวประมาณ 3,000 เฮกตาร์พร้อมกันนั้นยังจะกักเกียมเบี้ยไม้จำนวนหนึ่งเพื่อปลูกในวันที่1มิถุนายนหน้านี้ในนั้นจะปลูกไม้อุตสาหกรรมไม้ประดับเพื่อให้ธรรมชาติกลับคืนมาสีเขียวงดงามเพราะการปลูกไม้ในวันนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในวันหน้า
1: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิศวการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
5: ความกดดันตามของอากาศร้อนยังปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศจะร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่ามังเห็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นคอยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรทัศน์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า25ส่วนห้อยของภาค อุณหภูมิในระหว่าง15-18องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเมื่อเทียบกับปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง20-31องศาที่นครหนองเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเมื่อเทียบกับปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26-34องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25-36องศาสำหรับแขวงซิสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง21-32องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า45ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26-36องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง17-27องศาลัดดากล่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและภูมิอากาศ
1: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามหาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: วิทยุกระจายเสียงเวียดนามรายงานว่าวันที่13พฤษภาคมนี้อยู่นครหลวงฮานอยท่านเจิงแทงเมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามได้เป็นประธานเฮ็ดเวียกร่วมกับคณะซีนำของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมการหันเป็นดิจิตอลแห่งชาติและคณะซีนำการหันเป็นดิจิตอลของสภาแห่งชาติท่านเจนแทงเมินมีความเห็นว่าการหันเป็นดิจิตอลบ่เพียงแต่เป็นการลงทุนด้านซอฟต์แวร์ระบบหรือพื้นฐานเทคโนโลยีเท่านั้นหากยังต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงในรูปแบบวิธีเฮ็ดเวียกคุณภาพการเป็นเสนาธิการประสิทธิผลการเคลื่อนไหวการหันเป็นดิจิตอลบ่แม่นเป็นเพียงคำขวัญเท่านั้นหากต้องเฮ็ดแท้ทำจริงและนำเข้าใช้อย่างมีประสิทธิผลสำหรับการมุ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในระยะนี้5ปี2017ท่านเจนแทงเมินเรียกร้องให้สร้างระบบนิเวศการห่มมืออยู่ภายในและต่างประเทศเสื่อมต่อสภาแห่งชาติกับบรรดารัฐสภาในโลกและประชาคม AI อยู่เวียดนามในระยะจะมาถึงนี้เวียดนามต้องหันเป็นดิจิตอลอย่างแข็งแรงหมุนใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างแท้จริงและดีกว่าเก่าถ้าเฮ็ดสิ่งดังกล่าวได้เป็นอย่างดีเวียดนามจึงจะแก้ไขบรรดาจุดอุดตันเกี่ยวกับระบบระเบียบการได้
1: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่13พฤษภาคมนี้ท่านเหอลี่เฟิงหองนายกรัฐมนตรีจีนหัวหน้าคณะเจรจาด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาและท่านสกอตเบเซนรัฐมนตรีกระทรวงการเงินสหรัฐอเมริกาหัวหน้าคณะเจรจาด้านเศรษฐกิจการค้าสหรัฐอเมริกาจีนได้จัดการเจรจากันอยู่สาธารณรัฐเกาหลีสองฝ่ายได้ถือเอาความหับหูที่เป็นเอกภาพกันระหว่างประมุขรัฐของสองประเทศเป็นทิศซีนำยึดมั่นรักการเคารพซึ่งกันและกันอยู่ร่วมกันโดยสันติและต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์ดำเนินการแลกเปลี่ยนที่มีลักษณะสั่งสรรอย่างจริงใจและลึกซึ้งเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจการค้าที่สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันและการเปิดกว้างการร่วมมือที่แท้จริงระหว่างสองฝ่ายเติมอีก
0: ตามข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อบุญดำเนินรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรณีของอินโดนีเซียแจ้งให้รู้ว่าอินโดนีเซียมีแผนจะก่อสร้างสำรองน้ำมันแห่งชาติภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษถึงเกาะสุมาตราเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานสำรองของประเทศปัจจุบันโครงการดังกล่าวพร้อมอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้นอกจากผลประโยชน์ภายในประเทศแล้วอินโดนีเซียยังจะเฮ็ดหน้าที่เป็นศูนย์กลางในภาคพื้นสำหรับเครือข่ายสร้างสำรองน้ำมันของอาเซียนซึ่งสอดคล้องกับข้อตกลงว่าด้วยความมั่นคงทางปิโตรเลียมของอาเซียน
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศาและบัดลังทองเกียงคำสุนี้อัน

ออกแห่งแข่งขันสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการนำเอาผลงานเหล่านั้นเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติสุขสบายดีทั้งฟังนิกรบขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน6แห่ม14ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388พบพอท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของวันศุกร์วันที่15พฤษภาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศในตอนเช้าของวันนี้อากาศก็สบายสบายถึงแม้ว่าฝนจะบ่ตกแต่มื้อแรงวานนี้ในเวลา 16:00 น.กว่าๆมีฟ้าฝนสุรทาสืบต่อตกลงมาถึงว่าจะบ่แห้งแต่เฮ็ดอากาศเมื่อคืนนี้เย็นสบายสบายในการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านในตัวนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสลาของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการเพื่อนำเอาผลงานเหล่านั้นไว้กำลังพับตอนวันที่มีความหมายความสำคัญครบรอบ67ปีบรรเสสนาภาพวงปิดล้อมของกองพันที่2วิรสนที่18พฤษภาที่จะมาถึงนี้และเคียงคู่กันนั้นวันที่19พฤษภาก็จะเป็นมือครบรอบ136ปีวันเกิดประธานโฮจิมินห์24พฤษภาครบรอบ66ปีวันแหกคุกย่างมหัศจรรย์ของบรรดาท่านผู้นำ31พฤษภาวันงดสูบยาสากลก็คืองดสูบยาทั่วโลก31พฤษภาหักชีวิตหลีกเว้นยาเสพติดบ่กินฟินบ่สูบซาบ่สูบยาบ่กินเหล้าเป็นสิ่งที่ดีพอแต่วิทย์เดือนพฤษภาไปท่องเฟเดครบก้าวเข้าสู่เดือนมิถุนาเดือน6สากลนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนาพิรัตเป็นต้นไปครบรอบ102ปีวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาครบรอบ46ปีวันปลูกต้นไม้แห่งชาติที่5มิถุนาครบรอบ54ปีวันสิ่งแวดล้อมโลกนอกจากนั้น26มิถุนาครบรอบ39ปีวันต้านยาเสพติด18มิถุนาครบรอบ61ปีวันแพทย์ลาว30มิถุนาครบรอบ137ปีวันรัฐสภาโลกก็คือวันสร้างตั้งสภารัฐสภาสากล IPU อันนั้นเป็นวันที่มีความหมายความสำคัญอยู่ในระยะเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนาและในการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านมื้อนี้ท่านอาจจะฟังรายการจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติอาจจะเป็นแปลกๆเนื่องจากว่าอิงใส่ทางด้านเทคนิคฟ้าฝนสุนทาฟ้าแผดฟ้าห้องเมื่อวานนี้ก็เฮ็ดให้มีการขัดข้องทางด้านเทคนิคบ่สามารถนำเอาหัวรายการมาบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังบ่สามารถไลฟ์สดบรรดาท่านได้ฮู้ได้เห็นและบ่สามารถนำเอาเพลงมาเปิดขั้นรายการบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังเพียงแต่รายการของพวกเราจะนำเสนอเนื้อในระยะ30นาทีจากเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ท่านผู้ฟังทุกท่านเนื่องจากว่าเองแท้ทางด้านเทคนิคของเครื่องส่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่มีการเทคนิคทางด้านเครื่องส่งเทคนิคทางด้านระบบคอมพิวเตอร์อย่างต่างๆบ่สามารถนำเอาหัวรายการบ่สามารถนำเอาเพลงมาเปิดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังตามปกติแล้วหลังจากเบิดทักข่าวก็จะมีสิ่งที่น่าสนใจให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังหลังจากนั้นก็เข้าสู่หัวรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคหรือว่าเวลาพวกเขาจะรายการไปก็จะมีเพลงมาสลับในรายการตัวเองใส่ทางด้านขัดข้องทางด้านเทคนิคเฮ็ดให้ระบบคอมพิวเตอร์มีปัญหาฉะนั้นก็ขอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังเนื้อในจากรายการของพวกเราสำหรับรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านในตอนเช้าของวันศุกร์วันที่15พฤษภาคม2026ในตอนเช้าของมื้อนี้ทางรายการจะได้นำเอาเนื้อในขบวนการฮักบ้านเกิดของพี่น้องเราอยู่ต่างประเทศนำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังส่วนในขบวนการฮักบ้านเกิดของพี่น้องเราอยู่ทางต่างประเทศท่านเหี่ยมพรหมจรรย์หองประธานบ่อประจำการหัวหน้าคณะที่ปรึกษา

บาทของที่ปรึกษาคู่ร่วมงานอยู่ต่างประเทศเป็นผู้เต้าโฮมความสามัคคีพี่น้องคนลาวเสื้อสัตว์ลาวสร้างเงื่อนไขสะดวกในการไปมาหาสู่การดำเนินกิจกรรมทางด้านศาสนาวัฒนธรรมกีฬาท่องเที่ยวการลงทุนคือการนำใช้ความรู้ความสามารถทางด้านเทคนิควิชาการต่างๆเพื่อเป็นการประกอบส่วนสร้างสาประเทศชาติส่งเสริมให้พี่น้องเสื้อสัตว์ลาวรักษามูลค่าทางด้านวัฒนธรรมภาษาของชาติสร้างมิตรภาพญาติแย่งอาวุธเหียนประสบการณ์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีถึงฮ้อนและวัตถุปัจจัยสนองข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นเกี่ยวกับสภาพภายในประเทศตั้งหน้ารับฟังพิจารณาข้อคิดคำเห็นของเขาเจ้าอย่างสร้างสรรค์ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติกระบวนการฮักปันเกิดของพี่น้องลาวอยู่ต่างประเทศได้ให้การร่วมมือในคณะสถานทูตลาวเฮาไปเคลื่อนไหวได้มีกระบวนการศึกษาเผยแพร่วัฒนธรรมหิตของประเพณีโดยผ่านการบูรณะสร้างสาวัดวาอารามจัดงานบุญประเพณีลาวองค์การพระสงฆ์ลาวเทระคารวาสอยู่ฝรั่งและรบได้รับการสร้างตั้งขึ้นอย่างเปลี่ยนทางการขบวนการสาวนุ่มเสื้อสัตว์ลาวเฮียนภาษาและศิลปวัฒนธรรมลาวกำลังแพร่หลายขบวนการโฆษณาเผยแพร่วัฒนธรรมลาวโดยผ่านช่องโทรภาพหรือสื่อสังคมออนไลน์ของพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวโดยมีชีวิตชีวาฟื้นขบวนการระดมทุนมาปลุกสร้างโรงเฮียนและพื้นฐานของร่างอยู่บ้านเกิดได้เพิ่มขึ้นหลายตามองค์การจัดตั้งทั้งสังคมของคนเสื้อสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศได้ถูกปรับปรุงและขยายไม่เส้นว่าองค์การสัมพันธ์คนลาวยุทธประเทศฝรั่งองค์การฮักบ้านเกิดเมืองนอนอยู่อเมริกาลูกหลานเสื้อสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศได้สมัครใจแข่งขันกีฬาระดับสากลในนามสปป.ลาวอันนั้นถือว่าเป็นกระบวนการฮักบ้านเกิดของพี่น้องชาวอยู่ต่างประเทศทำฟรีกระดบเคียงคู่กันนั้นรัฐบาลก็ได้ผันขยายบรรดานโยบายต่อพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวมาเป็นนิติกรรมเส้นว่าดำรัดว่าด้วยวิสาดำรัดด้วยการอยู่ลาวแบบถาวรข้อตกลงว่าด้วยคู่ร่วมงานอยู่ต่างประเทศส่วนกลางในลาสร้างชาติหลายนโยบายกำลังถูกขุดค้นคว้าอย่างตั้งหน้าเพื่อหันมาเป็นนิติกรรมต่างๆของคณะกรรมการพัวพันคนเสื้อสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศและส่วนกลางในลาสร้างชาติได้จัดพบปะพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวที่มาอยู่ลาวถาวรเป็นครั้งเต็มอิฐในปี2022ของประชุมพบปะพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวครั้งปฐมฤกษ์ภายใต้หัวข้อฮักปันเกิดได้จัดขึ้นในปี2024ได้จัดการต้อนรับพบปะพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศที่มาร่วมเฉลิมฉลองวันสถาปนาสปป.ลาวครบรอบ50ปีอย่างคึกคืนพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวที่กลับมาอยู่บ้านเกิดก็ได้เป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตการลงทุนการดำเนินธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะแล้วหมายความว่าขบวนการฮักบ้านเกิดของพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศยังบ่ทันมีนิติกรรมครบสุดเพื่อเป็นบนเองจึงยังบ่ทันถูกจัดตั้งปฏิบัติในทั่วสังคมการส่งเสริมให้พี่น้องเสื้อสัตว์ลาวรักษาคุณค่าวัฒนธรรมภาษาของชาติสร้างมิตรภาพอยู่ต่างประเทศยังบ่ทันทั่วถึงและบ่ทันแข็งแรงเหล่านี้เป็นต้นดังนั้นการเพิ่มทวีการจัดตั้งปฏิบัติภาระบทบาทหน้าที่และสิทธิ์ของคณะกรรมการพัวพันคนเสื้อสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศและความเข้มแข็งของกองจักการจัดตั้งและบุคลากรรับผิดชอบเวียกงานพัวพันคนเสื้อสัตว์ลาวยุทธละแขนงการและท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับเวียกงานนี้จะเฮ็ดให้กระบวนการฮักบ้านเกิดของพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศมีความสะดวกมีประสิทธิผลสูงขึ้นในต่อหน้าเพื่อเป็นการสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติกระบวนการฮักบ้านเกิดของพี่น้องลาวอยู่ต่างประเทศต้องได้สืบต่อยูแห่งการจัดตั้งปฏิบัติ4โครงการของศูนย์กลางในลาวสร้างชาติก็คือโครงการค้นคว้านโยบายต่อพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวเพื่อเสนอเป็นนิติกรรมมี2แผนเวียกโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เวียกงานพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศมี3แผนเวียกโครงการต้อนรับพี่น้องลาวจากต่างประเทศเข้าร่วมการสร้างสาบ้านเกิดมี4แผนเวียกและโครงการสร้างความเข้มแข็งให้คู่ร่วมงานอยู่ต่างประเทศของศูนย์กลางในลาวสร้างชาติมี4แผนงานกระบวนการฮักบ้านเกิดจะประสบผลสำเร็จก็ต้องมีความสามัคคีและร่วมใจกันอย่างแน่นแกนดังพระบุรุษเฒ่าได้สร้างสอนไว้ว่าไม่ลำเดียวล้อมหัวบ่ควยไผ่บ่พร้อมเปียงบานบ่เหืองดังนั้นจึงเรียกร้องมายังพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวอยู่ต่างประเทศจงเพิ่มทวีจิตใจรักเสื้อแพงชาติจิตใจพึ่งตนเองกุ้มตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองให้สูงขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งอันนั้นถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวขบวนการฮักบ้านเกิดของพี่น้องลาวอยู่ต่างประเทศที่ทางรายการของพวกเราได้นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสนอกับพวกเขาสุมใส่จัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค
และสัก

คมเสียงนำเอาเพลงขั้นรายการจากทางรายการและหลังจากนั้นอันนี้พวกเขาเองใส่ข้อการทักข้อทางด้านเทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์แต่ว่าพวกเขาสามารถดึงเพลงอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เอาเพลงวงเพลงบทท้องสิทธิสมบัตินำเอาเพลงขั้นรายการให้ท่านได้ติดตามรับฟังจากเพลงหนึ่งและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการ

ท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้เวลา 7:42 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ท่านได้ฟังผ่านไปก็คือขบวนการฮักบ้านเกิดของพี่น้องลาวอยู่ต่างประเทศที่ได้มีการประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าหันหน้าเข้าสู่ปิตุภูมิก็คือแผ่นดินลาวในการประกอบส่วนสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติก็คือดังทางรายการแนะนำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในเบื้องต้นเลยว่ามื้อนี้สำหรับห้องส่งของพวกเราว่าจะเป็นทางด้านคอมพิวเตอร์หรือว่าทางสื่อสังคมออนไลน์บ่สามารถจะรายงานแบบลักษณะท่านประกอบพิกมเห็นเขาในรายการได้เนื่องจากว่าอิงใส่สภาพดินฟ้าอากาศและก็เหตุให้ขัดข้องทางเทคนิคใครแต่ว่าเพลงที่พวกเราดึงมาใส่นั้นก็เป็นเพลงที่มิวสิกอยู่ในสเวอร์ที่พังบททองศรีสมบัติเพื่อนได้มีความสะดุ้งไวและนำเอาเพียงมาประกอบในรายการให้บรรดาท่านได้ติดตามมาฟังทำฟันครบเวลาในรายการก็เหลือเพียงแต่17นาทีจะถึงเวลา8โมงในสุดที่สองของรายการนี้ทางรายการจะให้ท่านได้ติดตามมาฟังเนื้อในแต่การพัวพันสองประเทศโดยเฉพาะ65ปีของ2ประเทศลาวจีนจีนลาวก้าวไปสู่ครั้งหน้ายังมั่นคงและยาวนานตลอดในระยะ65ปีแห่งการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตของ2ประเทศจีนลาวลาวจีนโดยเส้นทางแห่งการพัวพันของ2ฝ่ายได้ก้าวไปครั้งหน้ายังมั่นคงและยาวนานท่านนางฟังหงเอกราชทูตวิสามัญผู้มีหน้าเต็มแห่งสปจีนประจำลาวก้าวอยู่ในงานวางแสดงรูปภาพในพิธีปาฐกถาเฉลิมฉลองวันสร้างตั้งสายพัวพันการทูตลาวจีนครบรอบ65ปีและปีมิตรภาพลาวจีนเมื่อบดลมานี้จึงได้ยกให้เห็นการทบทวนคืนขบวนวิวัฒน์การพัฒนาสายพัวพันจีนลาวใน65ปีผ่านมาอันนึงก็หมายความว่ายึดมั่นความจริงใจและห่วมสุขความทุกข์นำกันจีนลาวมีบทบาทมิตรภาพการปฏิวัติที่แรกมาด้วยเลือดเนื้อเมื่อ65ปีก่อนประธานเหมาจื้อตุ๋งนายกรัฐมนตรีจูเอ๋อหลายกับประธานไกส่วนพรหมวิหารประธานสุพรรณวงศ์ได้กระนำหุ่นก้อนๆก็ได้ก่อตั้งขึ้นได้สร้างสายพัวพันมิตรภาพปฏิวัติอันลึกซึ้งได้กลายเป็นหักฐานอันนักเน้นที่บ่สามารถสั่นสะเทือนได้ให้มิตรภาพการบ้านไกลเฮือนเคียงอดีงามตลอดไปปัญหาที่2ก็คือยึดมั่นการสิ้นนำและนำพาทางยุทธศาสตร์จากการนำขั้นสูงสาเหตุต้นตอที่เฮ็ดให้สายพัวพันมิตรภาพกินแล้วสามารถก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่และบรรลุการบุกทะลุใหม่ในท่ามกลางการผันแปรไปของสภาพการใน65ปีผ่านมาก็คือการนำตระหุ่นของ2พรรค2รัฐยามใดก็มีวิสัยทัศน์กว้างไกลซี่นำและนำพายุทธศาสตร์โดยตนเองโดยเฉพาะในซุมปีมั่วๆมานี้ท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่ได้บรรลุความเห็นดีเป็นเอกภาพทางยุทธศาสตร์กับการนำสูงสุดของลาวในการสร้างคู่ห่วมสัตกรรมลาวจีนและจีนลาวในปี2019และ2023ก็ได้ห่วมกับท่านบุญยังวรจิตเลขาธิการใหญ่และท่านธงรุจน์ศรีสุริศเลขาธิการใหญ่ในนามประมุขรัฐลงนามในแผนปฏิบัติสร้างคู่ห่วมสัตกรรมลาวจีนจีนลาวด้วยตนเองทั้งสองฉบับจึงได้กลายเป็นทิศทางรวมและแผนผังใหม่ให้การห่วมหอบด้านระหว่าง2ประเทศสุขยุสายพัวพันสองฝ่ายให้ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยด้วยความไว้สูงในวันที่11เมษายนที่ผ่านมานี้ท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศจีนก็ได้พบปะกับท่านเสริมไซกุมสิทธิ์กรรมการกรมการเมืองส่วนกลางภาคของนายกรัฐมนตรีผู้ประจำการที่เดินทางไปเยี่ยมยามจีนในนามทูตพิเศษของท่านธงรุจน์ศรีสุริศเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศอยู่ที่ปักกิ่งในการพบปะนั้นท่านสีจิ้นผิงได้ยืนยันความยังเป็นคืนว่าในจุดเริ่มต้นใหม่ของประวัติศาสตร์ของสองฝ่ายลาวจีนต้องสืบต่อยึดมั่นทิศทาง16ตัวอักษรและจิตใจสิดีโดยยึดอยู่บนอุดมการณ์ยุทธศาสตร์ที่ดีพัวพันกับสัตกรรมของสังคมนิยมเพื่อเป็นการเพิ่มทวีประสานงานอย่างใกล้ชิดลงเลิกการเสื่อมจอดทางด้านยุทธศาสตร์ขยายการร่วมมือการร่วมความจริงใจร่วมกันกับทั้งสิ่งท้าทายและเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติแผนปฏิบัติงาน5ปีฉบับใหม่ในการสร้างคู่ร่วมสัตกรรมลาวจีนจีนลาวให้ปรากฏผลเป็นจริงปัญหาที่3ก็คือยึดมั่นการเฮียนฮู้ซึ่งกันและกันและก้าวไปถึงข้างหน้าร่วมกันจีนลาวตั้งก่อแม่นประเทศสังคมนิยมภายใต้การนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์มีอุดมการณ์อันเดียวกันมีระบบการเมืองคือกันมีขบวนการวิวัฒนาการที่คล้ายคือกันเฮ็ดให้2พรรค2รัฐ
จีนลาวลาวจีนเป็นเพื่อนห่วมที่ได้ใกล้ชิดที่มีอุดมการณ์อันเดียวกันและมีสัตกรรมผูกพันกันโดยธรรมชาติการยึดมั่นกันอันพักของพรรคและทิศทางสังคมนิยมบ่เพียงแต่แม่นหักฐานอันสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติการฟื้นฟูและความผาสุกของประชาชนสองชาติเท่านั้นแต่ยังแม่นคุณลักษณะที่มีความหมายมีความสำคัญที่สุดของสายพันธุ์ลาวจีนลาวการเพิ่มทวีแบกเปลี่ยนความมือระหว่าง2พรรคจีนลาวมีความหมายตัวจริงอันล้ำค่ายิ่งในระยะผ่านมา2พรรคจีนลาวได้ลงเลิกการเลขเปลี่ยนบทเรียนในการสร้างสาพรรคและคุ้มครองรัฐอย่างตัวเนื่องโดยสุ่มไส้สร้างเขตสำคัญต่างๆเป็นต้นแม้นการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติการซักพรรคกับอำนาจการคุ้มครองหักฐานการต้านการสลัดบังหลวงการปฏิรูปและพัฒนาตลอดทอดการสร้างสาด้านในคิดจิตใจเพื่อถอดถอนเป็นบทเรียนสามารถมีมาตรการที่มีประสิทธิผลในการคุ้มครองรัฐที่สอดคล้องกับสภาพจุดพิเศษของแต่ละประเทศช่วยยกสูงขีดความสามารถในการกับอำนาจและระดับการคุ้มครองรัฐแก้ไขปัญหาต่างๆในกระบวนวิวัฒน์ให้การสร้างสังคมนิยมที่ทันสมัยเพื่อเป็นการซุกยูภารกิจสังคมนิยมของแต่ละประเทศให้ขยายตัวอย่างมั่นคงปัญหาที่4ก็คือยึดบ้านการลงเลือกการห่วมมือและตั้งฝ่ายตั้งมีผลประโยชน์ตลอด65ปีผ่านมาฝ่ายจีนยามใดก็ยึดมั่นในทัศนะไกลชิดสนิทสนมจริงใจตั้งฝ่ายตั้งมีผลประโยชน์และรวมพร้อมกันตีทางด้านทัศนะที่ดีและพิษเขวออกจากการเอิ้นว่าออกจากแนวทางอุดมการณ์ของพรรครัฐซึ่งที่บดีหมายก็ว่า2ประเทศได้ร่วมกันแก้ไขให้ถูกต้องโดยได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลืออย่างสุดขีดในทุกระยะที่สำคัญของการสร้างสาประเทศชาติของเราซึ่งมีโครงการขนาดใหญ่จำนวนหลวงหลายที่ได้แลกเปลี่ยนโฉมหน้าทางด้านเศรษฐกิจสังคมของเราอย่างลึกซึ้งเช่นว่าทางรถไฟลาวจีนเป็นโครงการสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดในการฐานะที่เป็นโครงการตัวแบบในการร่วมกันสร้าง1แล้ว1เส้นทางที่มีคุณภาพสูงในเดือนเมษายน2026นี้ทางรถไฟลาวจีนได้ขนส่งผู้โดยสารสะสมถึง70ล้านเถื่อคนขนส่งสินค้าทะลุถึง81ล้านตัวต้นในนั้นมีสินค้าข้ามแดนหลายกว่า18ล้านต้นซึ่งรวมเอา19ประเทศและเขตแคว้นในปี2025ที่ผ่านมาปริมาณการขนส่งสินค้าบรรลุได้ถึง24ล้านตัวต้นเพิ่มขึ้น 20% เทียบเส้นปีผ่านมาในเมื่อก่อนการเดินทางจากนครหลวงเวียงจันทน์หาแดนลาวจีนต้องใช้เวลา2วันแต่ปัจจุบันนี้ใช้เวลาเพียงแต่3ชั่วโมงไปก็ฮอดแล้วในเมื่อก่อนกาแฟมันต้นของลาวที่ส่งออกไปต่างประเทศได้ยากแต่ว่าปัจจุบันนี้สามารถส่งออกไปสู่ตลาดจีนและตลาดยุโรปได้อย่างโดยโกงผ่านกระบวนรถไฟลานสร้างแม่น้ำของห้องหมอมโหสถหลังไม้ก็ได้ไม่โครงการสุเหลือจากรัฐบาลจีนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีจำนวนเตียงน้อยหลายที่สุดและมีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุดซึ่งได้สร้างผลประโยชน์โดยโกงให้คนเจ็บลาวหลายสิบพันคนเขตพัฒนาควบรวมสายเศรษฐาอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้ดึงดูดวิสาหกิจ152แห่งจากจีนไทยญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆเข้ามาลงทุนซึ่งคาดว่าเมื่อเปิดดำเนินการทั้งหมดแล้วจะมีมูลค่าการผลิตหลายกว่า2ตื้อกว่าดอลลาร์ต่อปีและสร้างเวียกเทศงานทำให้ถึง 17,000 กว่าตำแหน่งบริษัทสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติลาวที่ลงห้อมือลงทุนระหว่าง2ฝ่ายก็ได้รับสร้างตะข่ายสายส่งไฟฟ้าที่มีประสิทธิผลสูงและมั่นคงเพื่อรับไซการหันเปลี่ยนของเราไปสู่การศูนย์กลางพลังงานสะอาดที่ประกอบกับบอนตัมและยืนยงในวันที่20เมษายนที่ผ่านมานี้โดยการเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้า500กิโลโวลต์จากจีนลาวได้เปิดนำไซอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นขีดหมายบ่งบอกว่าความสามารถการเชื่อมโยงและช่วยเหลือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่าง2ฝ่ายได้รับการยกสูงขึ้นอย่างหลวงหลายฝ่ายจีนยังได้ช่วยเหลือลาวในการค้นคว้าและพัฒนาเอิ้นว่าโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นล้านพื้นฐานโครงร่างขนาดใหญ่แห่งชาติเทศประชาสลามีเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ก็คือ AI ที่เป็นของตนเองอย่างแท้จริงผลสำเร็จของการร่วมมือเหล่านั้นได้หันเปลี่ยนมาเป็นผลประโยชน์ที่ประชาชน2ชาติสามารถเบิ่งเห็นและจับต้องได้อย่างแท้จริงปัญหาที่5ก็คือการยึดมั่นการประสานงานอย่างใกล้ชิดและสนับสนุนซึ่งกันและกันสองฝ่ายลาวจีนจีนลาวยามใดก็ยึดมั่นในการเคารพซึ่งกันและกันปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาพต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ให้การสนับสนุนอย่างเด็ดเดียวในการปัญหาที่ติดพันกับผลประโยชน์หลักและความเป็นห่วงเป็นใยอันสำคัญของกันและกัน2ประเทศลาวจีนเป็นประเทศบ้านไกลเหือนเคียงที่มีสายภูสายน้ำติดจอดกันมีระบอบการเมืองและทิศทางการพัฒนาประเทศชาติที่คล้ายคือกันประชาชนสองชาติมีมูลเสื้อการพัวพันไปมาหาสู่กันแต่บูรณาการพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีการพัวพันนำกันแต่ปี1959หลังจากนั้น2ปี2ประเทศก็ได้สร้างตั้งสายพัวพันการทูตนำกันในวันที่25เมษายน1961ประธานเหมาจื้อตุ๋งประธานไก่สนพรหมวิหารและบรรดาผู้นำหุ้นต่างๆ
ล้วนแต่ได้นำพาเพิ่มพูนคนสร้างสายพันธุ์ห้อมือระหว่าง2พรรค2รัฐและ2พรรค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวจีนให้ได้รับการขยายตัวเป็นก้าวๆมาอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟัง65ปี2ประเทศลาวจีนก้าวไปสู่ข้างหน้าอย่างมั่นคงและยาวนานเท่าไหร่ก็ตามที่ทางรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังเวลาในรายการเหลือเพียงแต่8นาทีตอนท้ายของรายการนี้ทางรายการจะให้ท่านได้มาเบิ่งเกี่ยวกับเรื่องงานการเคลื่อนไหวภายหลังที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้สำเร็จลงหลายกระทรวงหลายกรมกองหลายท้องถิ่นก็กำลังเต้าโฮมบรรดาไอ้น้องพนักงานหรือว่าสำนักงานองค์กรเพื่อเป็นการเผยแพร่เสื่อมซึมมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก็คือดังอยู่ที่สภาแห่งชาติได้จัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึมและพันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประกาศกงจักรการจัดตั้งประกาศพนักงานรับอุดหนุนบำนาญและประกาศแต่งตั้งตำแหน่งบริหารภายในสภาแห่งชาติโดยการเป็นประธานของท่านชัยสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรคประธานสภาแห่งชาติมีคณะบริหารพรรคคณะพรรคหักฐานคณะหน่วยพรรคหักฐานคณะหน่วยพรรคสมาชิกพรรคและพนักงานรัฐกรภายในสภาแห่งชาติของห่วมกองประชุมได้ผ่านคำสั่งของคณะเลขาธิการส่วนกลางพรรคว่าด้วยการจัดตั้งเสริมและผันขยายมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคฉบับเรียกที02คสพ.ลงวันที่30มังกร2026เผยแพร่โครงการการเมืองฉบับที่3ของพรรคเผยแพร่บทรายงานการเมืองแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10เพื่อเป็นการเผยแพร่กฎระเบียบสมัยที่12จากนั้นกองประชุมก็ได้รับฟังการผ่านมติตกลงให้พนักงานการนำขั้นสูงและขั้นกรมรับอุดหนุนบำนาญมติรับรองเอากงจักรของสภาแห่งชาติซึ่งประกอบมีสาวกรม57แผนกมติแต่งตั้งยกย้ายพนักงานขั้นกรมพร้อมทั้งได้จัดพิธีรับมติตกลงให้พนักงานรับอุดหนุนบำนาญและมติแต่งตั้งยกย้ายพนักงานขั้นกรมในโอกาสนี้ท่านชัยสมพรพรหมวิหารก็ได้ย่องยอสมเสยได้ตีราคาสูงต่อผู้ที่ได้รับนโยบายออกภาพการรับอุดหนุนบำนาญในครั้งนี้จำนวน30ท่านที่ล้วนแล้วแต่มีผลงานพ้นเด่นหลายด้านได้อุทิศสติปัญญาความรู้ความสามารถมีความเป็นแบบอย่างมีน้ำใจเสียสละได้มีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่การเมืองประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในเวียกงานของสภาแห่งชาติก็คือการเฮ็ดหน้าที่อันมีเกียรติของตนตลอดระยะผ่านมาสำหรับหัวหน้ากรมของหัวหน้ากรมที่มีการสับเปลี่ยนอยู่ภายในสภาแห่งชาตินั้นก็จะเป็นโอกาสได้ทดสอบพฤติกรรมตัวจริงอย่างหอบด้านให้มีความสำนีสำนักงานในหลายเวียกงานเป็นการสร้างทันแถวพนักงานให้สมคู่กับหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายเพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งมีเสถียรภาพมีการเคลื่อนไหวอย่างตั้งหน้ามีประสิทธิภาพสูงในกว่าเก่าปัจจุบันนี้ปัญหาที่ฮิบด้วนกระแมนตระคณะกรรมการกรรมาธิการและห้องว่าการสภาแห่งชาติจะต้องได้เอาใจใส่ปรับปรุงกลไกการเฮ็ดเวียกก็คือการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของตนให้มีความคล่องตัวแทดเฉพาะกับหน้าที่การเมืองที่ถูกมอบหมายด้วยการปรับปรุงทางด้านบุคลากรให้ไปตามวิสาการที่เฮียนมาเพื่อยกสูงประสิทธิผลของเวียกงานจะได้ออกนิติกรรมว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะประจำสภาแห่งชาติในระเบียบการดำเนินกองประชุมสภาแห่งชาติกองประชุมคณะประจำสภาแห่งชาติอื่นๆพร้อมกันนั้นก็ได้เอาใจใส่จัดตั้งพันขยายที่ทางแผนการ5ปีจาก2026หา2030ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ที่ได้กำหนดเอา9ทิศทางรวม7แผนเวียกและก็5แผนงาน25โครงการและสู้สนและปรับปรุงกฎหมายให้ได้ทั้งหมดประมาณ91ฉบับสร้างใหม่19ฉบับและปรับปรุง72ฉบับที่กองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ได้รับรองเอาอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังบ่ว่าจะเป็นขบวนการฮักบ้านเกิดของพี่น้องเราอยู่ต่างประเทศและ65ปี2ประเทศลาวจีนก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยาวนานและทางสภาแห่งชาติได้มีการเสื่อมซึมมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังเวลาในรายการเหลือเพียงแต่4นาทีเท่านั้นท่านฟังได้ครับจะให้ท่านได้ฟังกุมัวกุมซื่อเนาะอิงใส่เพลงที่ผู้เฮาสามารถดึงออกมาได้เอาเพลงนมาแสนงามใส่บัวทองสีสมบัติเป็นเพลงที่6เนาะเพลงนมาแสนงามหลังจากนั้นบัวทองสีสมบัติได้สร้างควบคุมเสียงผู้ประสานทางด้านเสียงเพลงเข้ามาใส่รายการ
ให้มีสีสันสอบเพลงกำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปพบๆกันใหม่มื้อเช้าอากาศขออภัยพบๆกันใหม่ในตอนเช้าของมื้อวันจันทร์ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจะเกิดมีได้ท่านผู้ฟังทุกๆท่านสบายดี

0: ันเหตุจะบ่เกิดท่าทานบ่ละเมิดระเบียบจราจร
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: สบายดีแม่รายการยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยเฮาฟังรายการนี้ได้กระจายเสียงเป็นประจำ
1: เจ้าออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. 9:00 น.เฮาฟังได้ที่ FM 103.7 MHz และ FM 94.3 MHz
0: เจ้าหน้าเพจปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังเนาะมื้อนี้ต้องขออภัยหลายๆเนาะการรับชมแม่นบ่ได้แต่ว่าท่านสามารถรับฟังรายการของพวกเฮาที่ออกอากาศผ่านทางขึ้นความถี่ 103.7 เมกะเฮิรตซ์และระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะส
1: ่
0: วนว่าบรรดาท่านที่อยากแนะนำเรื่องของการสัญจรก็แม่นเอาหน้าไม้หลังไม้0305787052
1: เจ้ามื้อนี้ก็วันศุกร์แล้วเนาะอนุรักษ์เนาะหลายบางท่านนี่อาจจะมีแผนวันหลังจากเลิกเวียกเลิกงานอาจจะมีแผนในการเดินทางบ่ว่าจะเป็นการไปลินไปเที่ยวบ่ทั้งต่างแขวงกระดีหรือว่าในนครหลวงจังหวัดกระดีเรื่องของการเดินทางคือที่เฮาฝากเตือนหรือว่าเบาวาเรื่อยๆก็คือการมีสติการให้เกียรติซึ่งกันและกันการใช้ความไวนี้ยิ่งสำคัญให้ผู้ฟังไปฮอดจุดใดที่ว่าเฮาคิดว่ามันบ่ปลอดมันมีความเสี่ยงแล้วหรือว่าเป็นเขตซุ่มซนนี่นะใกล้โรงเรียนหรือว่าเขตซานเมืองก็ดีได้บางครั้งอาจจะมีเป็นสัตว์เลี้ยงบ่ลูกหลานพ่อแม่ประชาชนอาจจะออกมาใช้ความไวนี่ก็ต้องได้มีสติเช่นเดียวกัน
0: เจ้าใช้ความไวหลายบ่ได้ได้มีรายการเนาะต้องเบิ่งจุดใดที่มันเหมาะสมเขตซุ่มซนจังซี่หลุดพ้นความไวลงก็เป็นการดีฮะแหละถ้าว่าเป็นเขตนอกนะจักสัตว์เลี้ยงจักเด็กเนาะเด็กน้อยหลายอันท่านผู้ฟังเนาะให้มีสติในการเดินทางที่เดินทางไปสายและอย่างนี้สะดวกหรือบ่เพราะว่าฟ้าฝนสุนทาก็ลงมาแล้วเด้เมื่อวานนี่ก็หลายพื้นที่ได้นั้นในนครหลวงจันทร์ปานทอกเทน้ำบางพื้นที่นี่ทั้งลมทั้งฝน
1: เจ้า
0: โอ้แห้งพอสมควรเนาะแต่ว่าบางพื้นที่เพิ่นว่าตกนี่ตกมารถบ่ย่านว่าซั่นแต่ย่านลม
1: เจ้าม
0: ันอันตรายมันเป็นตายาน
1: แม่นแล้ว
0: ในเมื่อก่อนวันที่12หันก็มีต้นไม้หัก
1: เจ้า
0: หักล่มอยู่หลายจุดในนครหลวงจันทร์แต่ว่าบางจุดก็เป็นเหตุการณ์ที่ว่าบ่ฮุนแรงปานใด
1: เจ้า
0: จะเกิดขึ้นอยู่น้ําเฮือนซานบ่แต่ว่าบางเขตนี่มันเกิดอยู่ตามแคมถนนหนทางได้บ่น้อง
1: เจ้าม
0: าสร้างความเสียหายแล้วก็การไปกันมาของงานพาหนะนี่มันไปบ่ได
1: ้
0: มันยุ่งยากย้อนต้นไม้หักล่มเป็นต้นแมนวันที่12พฤษภาที่ผ่านมานี้ท่านผู้ฟังหลังจากที่ว่ามีต้นไม้หักล่มเนาะแล้วก็ยังมีสิ่งเศษเหลือของต้นไม้นั้นกวมเอาสองทางของการสัญจรอยู่โดยเฉพาะแมนอยู่เขตวัดหนองบัวทองใต้หาดงปลาแลบเมืองจันทบุรีนครเวียงจันทน์เห็นบ
1: ่
0: ภ
1: ั
0: ยธรรมชาติเกิดขึ้นเนาะนอกจากน้ำท่วมหรือว่าน้ำท่วมขังแล้วก็ยังมีต้นไม้หักล่ม
1: เจ้าก็บ่เฉพาะแต่เขตที่อนุรักษ์แจ้งเนาะเขตใกล้บ้านบุญน้องคือเฮาแจ้งไปตั้งแต่วันพุธเนาะที่บุญน้องได้แจ้งออกอากาศก็คือเขตบ้านดงสวัสดิ์ก็มีเป็นต้นมะม่วงนี่แหละล่มก็เป็นล่มจนฮากเลยอนุรักษ์คือสิแม่นจูบน้ำบ่อุ้มน้ำไว้เนาะแล้วก็ล่มหมดเลยแล้วก็ตันหนทางก็ไปมาก็มีความยุ่งยากหน่อยนึงเนาะแต่ปัจจุบันนี้เพิ่นก็ได้มีการตัดฟันแล้วก็เคลื่อนย้ายออกแล้ว
0: เจ้า
1: เนาะเสื้อว่าระยะนี้บางเขตบางพื้นที่อาจจะยุ่งยากแต่และท่านใดที่ว่าอาศัยอยู่ทางต่างแขวงใกล้เขตแม่น้ำสายต่าง
0: ๆ
1: ก็ขอให้มีสติระมัดระวังท่านผู้ฟัง
0: แม่นล่ะเนาะต้องได้ยกย้ายวัตถุสิ่งของสัตว์เลี้ยงไปไว้บนสูงบนที่ปลอดภัยติดตามค่าพยากรณ์อากาศเรื่อยๆแล้วก็ยังมีผลกระทบจากน้ำท่วมที่ว่ามันเกิดขึ้นแบบกระทันหันเป็นน้ำท่วมเส้นทางที่บ่สามารถระบายได้ท่านผู้ฟังเป็นต้นแมนอยู่ทางเขตตลาดพระขาวนะ
1: แม่แล้ว
0: อันนั้นทุกปีเลยถ้าว่าเป็นอยู่เขตนั้นน่ะมันเอิ้นว่าระดับสูงเลย
1: เจ้าร
0: ถจักรนี่ก็ไปยากรถใหญ่ไปยากเฮือนซานอยู่แถวนั้นถ้าว่าอยู่เป็นพื้นที่ต่ำหน่อยนึงก็น้ำไหลเข้าพุ่นแหละบนน้องแล้วก็อีกเส้นทางนึงก็คือเส้นทางดงโดกท่านผู้ฟังเนาะเขตอ้อมแอมเมืองไซธานีนี่แหละการระบายของน้ำบางเทือมันกับบททวงบททันแต่ว่าการเอาขี้เหงื่อบ่หรือว่ามีสิ่งใดที่ว่าปิดตันห้องระบายน้ำเฮาบ่อยากเฮ็ด
1: แ
0: ต่ว่าส่วนหลายปัจจุบันนี้หลายคนก็เข้าใจอยู่ดอกว่าบางเทือมันบ่ได้มาจากตัวคนเองบางเทือมันเป็นจากธรรมชาติมันเป็นขี้เหงื่อบ่มันเป็นขี้ดินมาเองมันก็เฮ็ดให้ตันดังนั้นเขตใดที่ว่ามีเฮือนซานพ่อแม่ประชาชนที่ว่าอยู่ใกล้แคมป์ทางถ้าว่าเฮาเห็นในกรณีที่ว่าเฮาเห็นเนาะก็ให้ไป จุก
1: อนามัยออก
0: อนามัยออกให้มันสะอาด
1: เจ้าเบื้องต้นก็เริ่มจากขอบเขตเฮือนของเฮาก่อนเนาะเสื้อว่าถ้าแต่ครอบครัวแต่ละเพิ่มอย่าง
0: แต่ละครอบครัว
1: แต่ละครอบครัวเป็นเจ้าการเนาะเริ่มจากเฮือนของเฮาหน้าเฮือนของเฮาช่วยกันในการอนามัยออกบ่ถึงคําให้ทุกมื้อดอกอนุรักษ
0: ์
1: ทิศละข้างก็ได้เนาะเป็นการอนามัยขี้เหี่ยต่างๆหรือว่าขี้ดินที่มันสะสมขี้ดินตีนรถต่างๆที่ว่าขี้กายหน้าบ้านเฮาเนี่ยอนามัยออกปัดกวาดออกอันนี้ก็จะช่วยได้เช่นเดียวกัน
0: แม่นๆจะเน้นใส่หาฤดูฝน
1: เจ้า
0: หรือว่าก่อนจะฮอดฤดูฝนนี่ต้องได้คุณเขียวเพราะว่าเฮาสามารถช่วยกันได้เด
1: ้
0: บ่ให้เอื้ออิงแต่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผู้ที่เพิ่นเฮ็ดหน่วยงานอนามัยบ่มาเฮ็ดให้จังซี่บ่ได้ท่านผู้ฟังเนาะเฮาเป็นเจ้าการนํากันก็ได
1: ้
0: ช่วยกันก็เป็นทางนึงที่สามารถแก้ไขบ่ให้น้ําสามารถท่วมได้
1: แม่นแล้วเนาะแล้วก็มีแจ้งเตือนเนาะสําหรับการเกิดอุบัติเหตุประจําวันที่13ของประจําวันที่13พฤษภาคม2026อนุรักษ์เนาะเป็นเหตุเกิดรถใหญ่เสียหลักต่ําเสาไฟฟ้าหัก1ต้นอยู่เขตบ้านใหม่เมืองศรีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งปัญหานี้ก็เฮ็ดให้หลายๆบ้านโดยเฉพาะแม่นหลายบ้านในขอบเขตเมืองศรีโคตบองนี่แม่นบ่สามารถนําใช้ไฟได้อนุรักษ์เพิ่นก็ได้แจ้งลงสื่อสังคมออนไลน
0: ์เจ้า
1: ก็เห็นรูปภาพเนาะข้างหน้ารถนี่ก็ถือว่ามุนบ่สมควรเสาไฟนี่ก็แม่นหักทับข้างรถ
0: เสียหายนักพอสมควรเม็ดรายการ
1: เนา
0: ะโอ้อันนี้อันตรายแท้ๆเนาะเวลากลางคืนที่ว่ามันเกิดขึ้น
1: แม่นแล้ว
0: เส้นทางอาจจะเปียวเด้เป็นทางที่ว่ามันมืดเด
1: ้
0: ตามที่เห็นแต่ว่าจุดไหนที่มีรายการเดินทางไปนะถ้าบัมโบสำนิสำนานอิหลีก็ให้เรื่องของการทำไส้ความไวนี่หลุดพรลงเด
1: จ้า
0: สิเล็งเอาตามใจนี่บ่ได้เน
1: า
0: ะเบิ่งความเหมาะสมเพิ่นเอิ้นว่าเบิ่งสภาพแวดล้อมของถนนหนทางพร้อมอันนี้แหละอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นถ้าว่าบ่เสียทรัพย์สินอันหายแฮงก็แม่นเสียชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเราบ่อยากให้มันเกิดมีรายการก็ต้องได้ปฏิบัติระเบียบให้เคร่งครัดเลยก่อนจะขึ้นรถไปก่อนจะขับขี่รถยานพาหนะประเภทใดก็ตามให้คิดถึงระเบียบเป็นอันดับทำอิฐ
1: เจ้าแม่นแล้วเนาะทางรายการพวกเราฝากทุกท่านไว้และรายการพวกเรามื้อนี้มีนัดสัมภาษณ์พันโทเด็กน้อยสิหาราชหัวหน้ากองห้อยจราจรทางเมืองหาดไซฟอง
0: เจ้า
1: ก็จะให้เพิ่นรายงานเติมสำหรับการเกิดอุบัติเหตุในระยะ1อาทิตย์ที่ผ่านมาว่าเมืองหาดไซฟองของเฮาการเกิดเหตุในหลายปันใดเรื่องของการเข้าออกรถบรรทุกเด้ปั
0: จ
1: จุบันนี้เป็นอย่างไรเจ้าหน้าที่เพิ่นมีมาตรการในการควบคุมขึ้นได้แล้วและก็แผนในการลงโฆษณาปลูกจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่บ่ว่าจะเป็นระยะที่ผ่านมาหรือว่าแผนในต่อหน้าเน
0: า
1: ะเฮาจะได้ถามเพิ่นคืนไปเพราะว่าปัญหานี้มันก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวเวียนกับเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนี้
0: เจ้าทุกอย่างมันติดพันกันท่านผู้ฟังบัดนี้มาเบิ่งอุบัติเหตุอยู่ทางต่างแขวงตื่มเนาะมีรถบรรทุกเสียหลักต่ําขอบเพิ่นมาขอบขวาอันนี้เฮ็ดให้รถนั้นแออัดเนาะอยู่จุดนั้นอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่13พฤษภาคม2026ท่านผู้ฟังเนาะอยู่เขตบ้านคำขี่ไก่เมืองท่าแขกแขวงคำมวน
1: จ้ะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่บ่มีไผปรารถนาดอกเนาะแต่ว่ามันเป็นรถที่ขนาดใหญ่แล่นเข้าขวาอาจจะเสียหลักบ่หรือว่าด้วยสภาพเทคนิคอันใดก็ตาม
1: จ้ะ
0: แต่ว่ามันก็สร้างความเสียหายไปแล้วยานพาหนะเด้ขวาเด้
1: เจ้า
0: อันนี้ก็ต่อมากับแม่นเรื่องของการเสียเวลา
1: พ
0: อเฉพาะแต่บุคคลที่ว่าเป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุผู้ที่ใช้ถนนห่วมมาแล้วก็เสียเวลาบ่ได้ไปแต่การเสียเวลาของผู้ที่รอท่านั้นอาจจะบ่ปานใดผู้ที่เกิดอุบัติเหตุนี้ทั้งเสียเวลาทั้งเสียทรัพย์สิน
1: เจ้าอันนั้นเป็นเหตุเกิดของแขวงคำมวนเน
0: า
1: ะแล้วเราจะรายงานในขอบเขตทั่วประเทศ
0: เจ้า
1: ของอุบัติเหตุประจำวันที่13พฤษภาคม2026ซึ่งในขอบเขตทั่วประเทศเกิดเหตุ10รายอนุรักษ์
0: เจ้า
1: ในนั้นพาหนะเปเพ17คันเปเพเล็กน้อยอีก6คันเปเพสมควร12คันส่วนคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด15คนบาดเจ็บเล็กน้อย7คนบาดเจ็บสมควร7สาหัส1และเสียชีวิตอีก3สำหรับแขวงที่เกิดอุบัติเหตุนครหลวงเวียงจันทน์เกิด3รายเสียชีวิต1รถจักรต่ำกับรถใหญ่ทั้งแขวงบริคำไซอีก2รายแขวงหลวงน้ำทา1แขวงเวียงจันทน์1เสียชีวิต1รถจักรต่ำรถใหญ่แขวงสวรรณเขตอีก1เสียชีวิต1รถถีบล้มเองและแขวงสละวัน1แขวงจำปาสักอีก1
0: จ้าเจ้านั่นก็คืออุบัติเหตุทั่วประเทศมีรายการมานี่มาเบิ่งใกล้ๆนี่ก็คือในนครเมืองจันอยู่ทางเมืองเสถาประจำวันที่14วันที่14นี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น1รายเนาะเป็นรถกระบะรถกระบะตามกับรถกระบะอยู่เขตแฟ้มอำนาจพลสะอาดรถไปเพสมควรใน2คันผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเนาะละกะดำเนินตามขั้นตอนอันนี้ก็คืออยู่ทางเมืองเสถา
1: เจ้า
0: แล้วก็แจ้งมีรายการตื่มสำหรับผู้ใดที่เดินทางผ่านทางตั้งแต่เขตหลัก21ไป
1: เจ้า
0: พวกเขาได้แจ้งตั้งแต่เพิ่นได้เริ่มลงมือในการขูดหน้าทางบ่เลยว่าซ่อมแปลงทางขึ้นใหม่นั่น
1: เจ้า
0: แจ้งตื่มเนาะตั้งแต่หลัก21เนาะหากิโลเมตรที่26มันว่ากำลังลงหินแล้วก็จะเริ่มปูยางท่านผู้ฟังกำลังจะเริ่มปูยางใน4-5วันข้างหน้านี
1: ้เพื่อกันเน้นใส่ว่าให้แล้วก่อนฝนเน
0: า
1: ะ
0: แมนให้แล้วก่อนฝนเพราะว่าถ้าฝนตกลงมามันก็ยุ่งยาก
1: แมนแล้ว
0: ยุ่งยากทั้งผู้ก่อสร้างแดนยุ่งยากทั้งผู้เที่ยวทางพร้อม
1: เจ้าเพราะว่าเส้นทางนี้เฮาก็ได้แจ้งไปว่าเพิ่นได้มีการก่อสร้างซ่อมแปลงโดยเฉพาะแมนเริ่มแต่กิโลเมตรที่21หากิโลเมตรที่71เมืองท่าพระบาทแขวงบริคำไซเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ก็จะสืบต่อแจ้งให้มีรายการได้รับฟังเป็นแต่ละระยะไปตามข้อมูลข่าวสารที่ภาคส่วนเกี่ยวข้องเพิ่นได้ส่งให้กับทีมงานพวกเฮาเนาะเพิ่นมีการซ่อมแปลงจุดใดให้ลีกเลี่ยงจุดใดเติมพวกเฮาก็จะรายงานให้ประธานได้รับฟัง
0: เจ้าไปวันเสาร์แล้วนี่เขตไฟแดงหลัก21เพิ่นก็ขูดหน้าทางอย่างเสร็จแล้วบ่เน
1: า
0: ะแต่ว่าเพิ่นแบ่ง2ทางให้สัญจรเพียงแต่ก้ำเดียวให้ส่วนกัน
1: เจ้า
0: เป็นบางระยะเท่านั้นทําเพิ่นฟังเนาะแต่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องของป้ายห้ามป้ายเตือนเรื่องของจ่วยดิเพิ่นมีให้ครบ
1: เจ้า
0: แต่เฮาสังเกตเอาเบิ่งเอาแล้วก็การสัญจรนี้ถ้าว่าไปฮอดจุดนั้นผัดเปลี่ยนกันเด้เพราะว่าให้สัญจรฟากเดียวต้องได้คอยด้วย
1: ก็สิตามรูปภาพเนาะที่เพิ่นถ่ายลงมาเนาะก็เห็นรูปภาพก็อาจจะมีความยุ่งยากเด้แต่ก็ต้องได้เปลี่ยนเพียนกันไปแท้คันในกรณีที่ว่าเฮาไปบืนไปทั้ง2ฝ่ายอันอาจจะได้ยุ่งยากเนาะอาจจะได้ผู้ใดผู้นึงต้องได้เสียสละในการถอยกลับคืนแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็คือเฮาแจ้งว่าต้องได้เปลี่ยนเพียนกันไปเนาะอดใจก่อนในระยะที่เพิ่นมีการซ่อมแปลงแบบนี
0: ้จะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นในรายการเจ้านายก็สะดวกดอกเนาะอดทนเอาคือกับหลายๆเส้นทางในนครลำจันที่ผ่านมาเนาะตัวอย่างมันเขตหนองแตงด้วย
1: เจ้า
0: ระยะต้นๆก็รู้สึกว่าอ้าวคือว่ายุ่งยากสับสนแท้ปานนี้ทางสำเร็จและหลายคนก็ดีใจสมใส่ได้ปกติ
1: เจ้าก็ฝากบรรณาธิการไว้เนาะสำหรับมีรายการที่อยากจะโอรมสนทนาเพราะว่าจะเป็นสายหนานไม้หรือหลังไม้ในมือนี้เนาะยินดีท่านผู้ฟัง030-5787052
0: เจ้าเป็นรายการที่หาฟังอยู่ทางต่างแขวงหรือว่าหาฟังในนครหลวงวิจารณ์กระตาบเนาะมีส่วนร่วมในรายการของพวกเราได้เน้นเรื่องของการสัญจรเน้นเรื่องของการเดินทางในมือนี้ละกะหลายๆวันที่ผ่านมาสามารถแชร์ประสบการณ์นำกันได้เพราะว่าการเดินทางของมีรายการมือนี้อาจจะยุ่งยากบ่หรือว่าสบายแตกต่างกันคือแนวใดแต่ว่ามือนี้โดยรวมในนครหลวงวิจารณ์เนาะเช้าวันศุกร์ก็รู้สึกว่ามันโล่งแต่ว่าโรงเรียนนี่เริ่มสอบสิงดังที่พวกเฮาแจ้งตอนต้นอาทิตย์แล้วเน
1: า
0: ะแล้วก็ผู้ที่ยังสัญจรอยู่ผู้ไปผู้มาให้ปฏิบัติระเบียบอย่างเข้มงวดเลยเว้าสู่มิตรรายการให้เฮาฟังเป็นการเตือนสติกัน
1: แม่นแล้วเนาะเฮาเตือนสติมิตรรายการเรื่อยๆโดยเฉพาะไปฮอดจุด3แยกหรือว่า4แยกต่าง
0: ๆ
1: บ่ว่าจะเป็นจุดที่มีระบบไฟอำนาจหรือว่าบ่มีกระตามขอให้ทุกคนไปใกล้สิฮอดแล้วก็แม่นลดผ่อนความไวลงโลดเพราะว่าบางจุดนี่หลายท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นโมงกลางคืนนี่นะรถบ่หลายบ่ค่อยสามารถไปได
0: ้
1: เพราะว่าความเป็นจริงแล้วเฮาถ้าคันว่ามีไฟอำนาจที่ว่าปฏิบัติตามอนุรักษ
0: ์
1: มันบ่ฮอด2นาทีแต่ละเบื้องแต่ละก้ำนี่นะถ
0: ้
1: าบ่ฮอด2นาทีเนาะคันว่าเฮาโอดใจก่อนหรือบางคนนี่อาจจะปฏิบัติได้ดีทางรายการเฮาก็สมเสริมแต่ว่าท่านใดที่ยังมีพฤติกรรมที่มักง่ายยังประมาทยังมักง่ายในการพาไฟแดงนี่นะให้เปลี่ยนพฤติกรรมขึ้นใหม่สนับสนุนผู้ฟังเพราะว่าเวลาที่มันเกิดขึ้นแล้วนี่นะมันล้วนแล้วจะสร้างความสูญเสียเสียหายหลายๆอย่างบางครั้งบ่มีคู่กรณีเฮาเจิดไปใส่เสาไฟอำนาจเองบ
0: ่
1: ไม่ว่าไปตำมันอื้อนี่นะล่มเองก็มีเพราะว่าใช้ความไว้เกิดเด็กอนุรักษ
0: ์แมน
1: ๆฉะนั้นก็เริ่มจากตัวผู้ขับขี่บ่ว่าท่านจะขับขี่รถจักรกะดิหรือว่าขับขี่รถใหญ่ก็ตามเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าขี่รถจักรรถใหญ่ก็เป็นผู้ขับขี่น้ำกันต้องมีความปลอดภัยทุกคนเนาะรวมถึงผู้ย่างพร้อมวันนี้อยู่ทางต่างแขวงถ้ามีรายการเดินทางไปพวกเฮาอยากให้มีรายการแจ้งมาตื่มเนาะเส้นทางเขตภูเก้าหลัก เป็นคืนเอาไรกะสีเมืองนานเนี่ยเป็นคืนเอาไรเพราะว่าวันนี้กับวันศุกร์มื้ออื่นวันเสาร์วันอาทิตย์บางคนอาจจะมีแผนเดินทางอยากให้แจ้งกันเตือนเนาะถ้าว่าได้เห็นการประชาสัมพันธ์หรือว่าได้ยินการประชาสัมพันธ์ได้เห็นทางสื่อสังคมออนไลน์เพิ่นเอาลงก็เป็นการดีได
1: ้
0: อันนี้บางคนอาจจะบ่ทั่วบ่ถึงในการรับข้อมูลข่าวสารดังนั้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้ต้องกระจายหลาย

0: องทาง
1: เจ้า
0: ทางเจ้าหน้าที่แจ้งมาเดรายการของเฮาแจ้งพร้อมหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆที่สามารถแจ้งได้แต่ว่าข้อมูลนั้นต้องเป็นข้อมูลที่มีความจริงได้
1: แม่นแล้วเนาะก่อนจะไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งเติมเนาะให้ผู้ฟังเฮาก็แจ้งมาแต่เดือนมีนาโดยเฉพาะเป็นแจ้งการจากทางแผนกอธิการและขนส่งนะคนหลอกเงินจันทร์ก็เรื่องการให้ฮิพ่อในการพัวพันเอาค่าสุดเสยโดยเฉพาะแม่นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตอนดินตามแนวทางเส้นทางรถไฟลาวจีน
0: ซ
1: ึ่งก็จะมีน้ำกัน4เมืองอนุรักษ์เน
0: า
1: ะสำหรับเมืองนาไซทองประกอบมี4บ้านก็จะมีบ้านดงเสียงดีบ้านโพนแก้วบ้านหนองยาวบ้านนาคูนบ้านนาซับบ้านน้ำเกี้ยงบ้านอีไลใต้บ้านอีไลเหนือบ้านส่งขัวกลางแสนบ้านแจ้งสว่างบ้านห้วยน้ำเย็นบ้านส่งเปื่อยเหนือบ้านส่งเปื่อยใต้บ้านโพนคำบ้านโพนม่วงบ้านนาคาบ้านนางาบ้านบัวและก็บ้านหนองซะบ้านศรีวิไลแดและก็บ้านโพนใสบ้านโพนทองบ้านโพสีและก็บ้านนาดี
0: เจ้าเมืองเศรษฐีมี8บ้านบ้านหนองพญาบ้านนาทมบ้านสะพังขนมบ้านสะพังขนงบ้านหนองเวียงคำบ้านดอนหนุนบ้านไซบ้านดงสั่งเห็นและกับบ้านโคกใหญ่
1: เจ้าสำหรับเมืองไซเซถากันมี9บ้านมีบ้านซกใหญ่บ้านซกน้อยบ้านนาเบียนบ้านพูนทองบ้านดุงบ้านนาไห่บ้านไห่คำบ้านนาควยบ้านนาควยกลางและกับบ้านนาควยใต้
0: เจ้าเมืองหาดไซฟองมี2บ้านเนาะบ้านดงโพนแห่และกับบ้านดงโพสี
1: เจ้าดังนั้นจึงแจ้งมายังประธานเพื่อรับทราบโดยเฉพาะแม่นเจ้าของกรรมสิทธิ์ตอนดิน
0: เจ้า
1: ที่ถือตามแนวทางรถไฟลาวจีนเนาะให้ฮิพ่อในการมาพัวพันเอาเพราะว่าหลังจาก10กาย18มิถุนายน2026เป็นต้นไปภัยทีพัวมาพัวพันเอาก็จะเพิ่นจะได้โอนกรรมสิทธิ์เป็นทรัพย์สินของรัฐ
0: เ
1: นาะก็ถือว่าสละสิทธิ์ดังนั้นเฮาจึงแจ้งให้ประธานได้รับฟังบางคนว่าค่อยอยู่บ้านดงโพนแห่หรือว่าดงโพสีแต่ว่าบ่ถือตามแนวทางไปพัวพันเอาก็บ่ได้เนาะเฮาแจ้งให้ประธานได้รับทราบคือแนวนั้น
0: จ้าๆมือต่อไปเลยว่าอาทิตย์หน้าพละจึงจะแจ้งเติมเนาะมีรายการส่วนว่ามื้อนี้คือกันเนาะทันทีเดินทางบ่ว่าจะเป็นจุดใดเขตใดในนครหลวงเวียงจันทน์และการในขอบเขตทั่วประเทศเลยอากาศได้มีผลกระทบต่อการเดินทางบ่แจ้งมาเติมเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็พื้นที่ใดที่ว่ามีฝนตกก็รู้สึกว่ามีน้ำท่วมขังหลายอยู่ได้มีรายการเนาะส่งแสงมาได้แจ้งมาได้เพื่อว่าพวกเราจะแจ้งให้สังคมได้รับรู้เติมและก็การปฏิบัติระเบียบของผู้ขับขี่เด้อยากซวยกันว่าอยากซวยกันว่าคือแนวใดคอยเตือนกันท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้มันก็อิงใส่ความจำเป็นของหลายๆคนต้องเดินทางแต่ว่าสภาพเทคนิคของรถของทานนะเวลาที่ทานเดินทางกลางคืนพวกเราย้ำเติมเด้อให้มีความพร้อมกลับคืนมาอีกครั้งนึงเมื่อคืนนี้ไฟตารถของบางคนนี่บ่มีบนน้องรถจักร
1: รถจักร
0: รถจักรรถจักรแต่ว่าขี่ในเบื้องเดียวกันกับอนุรักษ์อันนี้เห็นอยู่เห็นเพิ่นเพราะว่าเฮาสาดไฟใส่จะเห็นมันเป็นสะท้อนตารถนะแต่ว่าไฟหงหันบ่มีเห็นละโอ้รถจักรคันข้างหน้านี่บ่มีไฟตาตาท้าย
1: เจ้าแต่กับบางทีในเมืองปกติ
0: เจ้าเจ้าอาจจะด้วยเหตุผลอะไรเขาก็บ่ฮู้เนาะว่าเงินไขยังบ่ทันได้ไปแปลงบ่หรือว่ามันหากก็ขาดบางทีนี่นะเขาก็บ่ฮู้เนาะแต่ว่าท่านผู้ฟังต้องกวดเสียงยานพาหนะทุกครั้งก่อนออกเดินทาง
1: แม่นแล้วท่านผู้ฟังตาไฟรถนี่อันตรายเนาะขับขี่รถในเวลากลางคืนถ้ามาขี่ตอนเว้นอีกอะบ่เป็นหยังเนาะแต่ว่ามาขี่ตอนกลางคืนนี่อันตรายเพราะท่านผู้ฟังเพราะว่ารถที่ว่าเฮาขี่สวนมาถ้าว่าบ่ตั้งใจเบิ่งอีหลีเนี่ยมันบ่เห็นได้ต้องได้ตั้งใจเบิ่งแท้เพราะว่าบุญน้องเคยเห็นเคยถือกับตัวเองระยะที่ผ่านมาแต่บ่ได้ไปเกิดอุบัติเหต
0: ุ
1: แต่ว่าก็เพิ่นว่าหยังหลีกได
0: ้เจ้า
1: แล้วก็ขี่มาตามทางปกติแล้วก็เป็นทางบ้านทางเขตบ้านที่บ่มีไฟเงียงทางต้นไม้ก็หลายเด้อนุรักษ์มันก็เป็นป่ามืดสินะแล้วก็ขี่รถจากนี่แหละตาไฟรถบ่มีโอ้ยอันตรายคันว่าปุ่นน้องขี่ไว้นี่ก็คิดว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุแต่ก็ยังโชคดีที่ว่าบ่ได้ขี่ไว
0: ้
1: นอกจากนั้นก็บอกกันตื่มแล้วก็อันนี้ในกรณีที่เพิ่นบ่มีเน
0: า
1: ะแต่มาอีกกรณีที่เพิ่นมีนี่เห็นเป็นรถถีบรถถีบมันจะบ่มีตาไฟแต่ว่าเพิ่นจะใส่เพิ่นจะเอาเป็นโคมไฟบ่อนุรักษ์เอามาใส่แต่ว่าบ่แจ้งหลายได้เป็นเพียงแต่สะท้อนแสงให้เฮาฮู้นะเป็นรถที่มีทั้งหน้าแล้วก็ทั้งหลังบุญน้องก็ตั้งสังเกตเบิ่งนี่แหละอู้ร ถถีบเพิ่นก็ใส่เพราะว่าปกติรถถีบมันจะมีข้างหลังเนาะข้างหลังสีแดงอ่ะนะเวลาขี่กลางคืนรถไปสะท้อนใส่มันจะเห็นแต่ว่าข้างหน้ามันจะบ่มีแต่ว่าอันนี้เพิ่นเอาใส่เองแต่ว่าบ่ได้เป็นว่าบ่ได้แจ้งบ่ได้แจ้งเกินแต่มันจะเป็นพอดีที่ว่าสามารถเบิ่งเห็นได้
0: อ
1: ันนี้ก็สมเชยแล้วนี่เพิ่นเอามาเพิ่นเพราะว่าเพิ่นขับรถในเวลากลางคืนได้ก็ประมาณ19:00 น 3:00 น
0: นี่แหละท่านผู้ฟังเนาะเห็นความสำคัญความสำคัญต่อความปลอดภัยของตัวเองย่านตัวเองบ่ปลอดภัยแต่ย่านมูบ่เห็นแต่ย่านมูมาต่ำพร้อมอันนี้แหละถ้าว่าการดัดแปลงเล็กน้อยที่ว่ามันบ่ผิดต่อระเบียบนะมันเฮ็ดให้เฮาปลอดภัยกับเฮ็ดเม็ดรายการโดยเฉพาะแม่นรถถีบที่ว่าบ่มีไฟตาแต่ว่าเฮ็ดให้มันมีไฟตาเพราะว่าต้องได้ถีบในเวลากลางคืน
1: จ้าเพราะว่าการขับขี่รถในเวลากลางคืนหรือว่าบ่แต่ขับขี่รถหรือว่าผู้ที่ว่าย่างเนี่ยอันว่าย่างในเวลากลางคืนเพิ่นก็มีระเบียบแจ้งเด
0: ้
1: ผู้ย่างก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีสิ่งที่ว่า
0: เป็นสะท้อนแสง
1: เป็นสะท้อนแสงบางทางที่บ่มีเสื้อสะท้อนสีสะท้อนแสงนี่นะก็ให้มีเป็นไฟสายที่บ่แจ้งจนว่าถึงขั้นรบกวนผู้ขับขี่รถเอาไฟสายที่ว่าสามารถเป็นการแสดงให้เห็นว่าอันนี้มีคนย่างให้ฮู้ว่าจุดนี้นี่เป็นคนเนาะ
0: อ
1: ันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่นได้แจ้งโดยเฉพาะแม่นนอนในระเบียบกฎหมาย
0: เจ้า
1: ระเบียบจราจร
0: เจ้าตามระเบียบก็แม่นเสื้อสะท้อนแสง
1: เสื้อสะท้อนแสง
0: เจ้าอาจจะบ่แม่นสีตามระเบียบก็ได้แต่ว่าเป็นสีขาวนี่ก็เห็นได้อยู่ละกะเรื่องของโคมบ่หรือว่านี่นะไฟสายโทรศัพท์นี่นะมีรายการเนาะใส่ได้คือกันเนาะการย่างในเวลากลางคืนแต่ว่าการย่างที่ถูกต้องเป็นรายการย่างเบื้องซ้ายเด้ออย่าไปย่างเบื้องขวามือเด้อย่างกลางเว้นกลางคืนก็ตามถึงว่ามันสิเป็นขัดก็อย่าลองฝึกเบิ่งดูเพราะว่าตามระเบียบเพิ่นระบุไว้คือแนวนั้นลองย่างให้ถูกต้องลองเบิ่ง
1: จ้
0: าแต่ว่าประมาณ90ส่วน100หรือว่า99ส่วน100นี่บ่เห็นนะส่วนหลายก็ไปเบิ่งขวามือหั่นแหละ
1: จ้า
0: เพราะว่า
1: ไปตามทางรถ
0: แม่นๆเฮาจะฝึกกันคือแนวนั้น
1: จ้า
0: แต่ว่าตามระเบียบเพิ่นบ่ได้แนะนำคือแนวนั้น
1: จ้าแม่นแล้วเนาะให้เพิ่นให้ย่างกงกันข้ามกับเบื้องทางรถเพื่อที่เฮาจะได้เฮ็ดรถในบางกรณีที่ว่าอาจจะเกิดอุบัติเหต
0: ุ
1: แต่ว่าปัจจุบันนี้บางคนที่ว่าย่างอนุรักษ์กันย่างไปเบื้องรถอยู
0: ่
1: แล้วก็เพิ่นบ่ให้ย่างเป็นแถวขนาดเป็นแถว
0: หน้ากระดาน
1: เพิ่นให้ย่างต่อแถวกันเนาะค่ะผู้ฟังแต่บางคนก็ยัง 3-4 คนก็ยังย่างเรียนกันเพื่ออยากจะล้มสนทนากันบ่หรือว่าแนวใดแต่ว่าการย่างแบบนั้นนึงมาก็ผิดระเบียบ2มาก็มีความเสี่ยงหลาย
0: เจ้าๆตั้งแต่2คนขึ้นไปก็บ่เป็นตะย่างเฮียงกันเนาะย่างน้ำหลังกันเอาถ้าว่าฮอดจุดที่ว่ามันปลอดภัยของร้านของการเฮาบ่สำนักงานของการเฮาจึงล้มกันก็ได
1: ้
0: ตอนย่างนี่ตั้งใจย่างให้มันปลอดภัย
1: แม่นแล้วเนาะแล้วก็อีกปัญหานึงที่อยากจะนำเสนอเติมโดยเฉพาะกับแม่นเรื่องของการจอดรถที่อยู่ใกล้เส้นทางม้าลายอนุรักษ์เนาะบ่ว่าจะเป็นรถจักรรถใหญ่ปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าจอดเลยโดยที่บ่จงซองวางให้ผู้ที่ย่างข้ามทางเพราะว่าทางม้าลายก็คือทางที่ไว้ให้ผู้ที่จะย่างข้ามทางเนาะแต่ว่าการสังเกตเห็นหลายเป็นประเภทรถจักรแดรถใหญ่แดแต่เพิ่นก็มีดำรัสว่าด้วยการปรับใหม่ระเบียบจราจรออกมาได้อนุรักษ์โดยเฉพาะแม่นนอนในฉบับเลขที่568ทับล้อบ่อนี่ซึ่งบ่น้องจะแจ้งให้ผู้ฟังสำหรับมาตรการเนาะที่เพิ่นได้แจ้งออกมารถถีบหรือว่ารถโมเปดที่ว่าไปจอดเหยียบเส้นทางม้าลายก็จะถูกปรับใหม่ 15,000 กีบส่วนรถจักรนี่มันจะถูกปรับใหม่ 40,000 กีบสำหรับรถ3ล้อติดเครื่องจักรหรือว่ารถไถนาทุกประเภทนี่มัน 70,000 กีบสำหรับรถเก่งกระบะจิปและรถตู้มัน 100,000 กีบสำหรับรถขนส่งผู้โดยสารและรถสินค้าและสินค้าขนาดน้อยมัน 100,000 กีบรถขนส่งผู้โดยสารและสินค้าขนาดกลาง 150,000 กีบและรถขนส่งผู้โดยสารและสินค้าขนาดใหญ่มัน 200,000 กีบ
0: เจ้านี่ก็คือระเบียบการหรือว่ามาตรการปรับใหม่ถ้าว่าทานผิดก็คือจะว่าตามผิดเด้อมีรายการถ้าว่าผิดไปแล้วบ่ให้ทุกเถียงคืนทุกอย่างมันต้องมีเหตุและผลถ้าว่าทานเป็นเหตุในการผิดระเบียบผลตามมาก็คือการใส่โทษการปรับใหม
1: ่ที่บุญน้องนำเสนอแจ้งมานี่แม่นโต1ครั้งเด้อท่านผู้ฟังถ้าว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นพบเห็นจะมีการปรับใหม่ตามที่บุญน้องแจ้งไปตามแต่ละประเภทของรถเริ่มแต่รถถีบเป็นต้นไป
0: เจ้าแม่นแล้วเนาะพวกเราจะสืบต่อแจ้งให้ประธานได้รับฟังแต่ละมาตราไปในแต่ละมื้อถ้าว่ามีรายการอยากฮู
1: ้
0: แต่ว่าผู้ใดที่ว่าได้ศึกษาด้วยตนเองแล้วเนาะพวกเราก็สมเสยอีหลี ให้ศึกษาด้วยตัวเองตลอดไปแล้วก็แนะนำเติมผู้ใดที่ยังบ่ทันได้ศึกษาเทื่ออ่านมื้อละเล็กละน้อยก็ได้เนาะเสิร์ชหาตามอินเทอร์เน็ตก็ได้มีคือกัน
1: เจ้าหรือว่าอยากจะฮู้เพิ่มเติมเนาะสามารถส่งมาทีขอความสั่นของรายการขับขี่ปลอดภัยพิมพ์เป็นภาษาลาวก็ได้นะพวกเราจะส่งข้อมูลข่าวสารให้เติม
0: เจ้ามาเบิ่งเวียกงานของแผนกโยธาธิการและขนส่งท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแมนในระหว่างวันที่10หาวันที่11พฤษภาคม2026ที่ผ่านมาเนาะท่านเหล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งพร้อมด้วยคณะแล้วก็เพิ่นนี่ได้ลงติดตามการพัฒนาพื้นฐานโครงรางอยู่ทางแขวงสัญญาบุรีโดยเฉพาะแมนโครงการก่อสร้างต้านต่อฟังเจือนตามสายแม่น้ำโขงเรียบตามชายแดนลาวไทยและโครงการก่อสร้างต้านเจือนเรียบสายน้ำเหืองเมืองบ่อแตนและเมืองแก่นเท่าซึ่งว่าเวียกงานป้องกันต้านเจือนและน้ำท่วมได้สำเร็จการสำรวจออกแบบป้องกันต่อฟังเจือนน้ำเหืองและน้ำโขงได้ทั้งหมดนี่แมน 14.11 โครงการเมืองบ่อแตนนี่มี3โครงการเมืองแก่นเท่า5โครงการเมืองปากลายนี่3โครงการซึ่งว่าเวียกงานนี้เพิ่นก็ได้ลงติดตามสุกยู่โดยเฉพาะเพิ่นได้ลงติดตามขัวข้ามน้ำของเมืองปากลายซึ่งก่อสร้างการต้านเจือนอยู่เขตเทศบาลเมืองปากลายขัวมิตรภาพอยู่ด้านน้ำเหืองและบรรดาโครงการก่อสร้างต้านตะฟังเจือนอยู่เมืองแก่นเท่าโครงการต้านเจืองอยู่ต้านเจือนอยู่เมืองบ่อแตนเพิ่นได้ลงติดตามแล้วก็สุกยู่ในเวียกงานนี้เป็นประจำท่านผู้ฟังเนาะละกะพวกเราก็ต้องได้ติดตามน้ำกันเติมว่าเวียกงานนี้จะสำเร็จขึ้นเท่าใดโดยเฉพาะแมนพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางแขวงสัญญาบุรี
1: แม่นแล้วเนาะละกะอนุรักษ์แจ้งไปเป็นการ
0: เคลื่อนไหว
1: แม้แล้วการเคลื่อนไหวทางเมืองทางแขวงสัญญาบุรีเนาะส่วนนครหลวงจังของเฮาโครงการก่อสร้างมีต้งเสริมเล็กก็มีเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็ยังมีโครงการก่อสร้างตาฟังเจือนเช่นเดียวกันบุญน้องจะแจ้งสําหรับโครงการก่อสร้างตาฟังเจือนก่อนค่ะผู้ฟังก็จะมีน้ํากัน4โครงการเนาะก็จะมีเขตบ้านอ่างใหญ่ระยะที่1เขตบ้านอ่างใหญ่ระยะที่2แล้วก็เขตบ้านทิมเพียเมืองหัดไสฟองแล้วก็เขตบ้านทาแขกเมืองหัดไสฟอง
0: จ้า
1: อันนี้เป็นโครงการก่อสร้างป้องกันตาฟังเจือน
0: แม่นแล้ว
1: เฉพาะนครหลวงจันทน์ของเฮาก็มีเมืองสีโคตะบองแดงเมืองหาดไสฟองแดง
0: เจ้าเป็นโครงการเป็นเวียกงานที่ดีเลยท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าระยะที่ผ่านมาถึงยามฤดูฝนก็มีน้ำโขงน
1: ึ
0: งขึ้นแล้วก็ท่วมเฮือนซานพ่อแม่ประชาชนท่วมพื้นฐานโครงรางอยู่เขตนั้นหลายมันก็สร้างความเสียหายทั้งนี้ก็เวียกงานนี้ก็ขอให้ประสบผลสำเร็จโดยไว
1: เจ้า
0: ผู้ที่อยู่แคมป์ของหรือว่าจุดใดที่เพิ่นมีการก่อสร้างซ่อมแปลงก็ให้การร่วมมือแน่นอนว่าทุกอย่างถ้าว่าเฮามีการร่วมมือกันแล้วมันก็จะสำเร็จโดยไว
1: แม่แล้วเนาะก็ฝากไว้เติมและสำหรับ15โครงการในการก่อสร้างเบตงเสริมเล็กก็จะมีเริ่มแต่เส้นทางเลขที่11ตอนใต้จากบ้านหมักเหียวหาบ้านหมักหนาวใต้เมืองปากเงิมนครหลวงเมืองจันทน์แล้วก็จากทางเลขที่11ตอนใต้จากบ้านหมักหนาวใต้หาบ้านโดดเหนือเมืองปากเงิมแล้วก็จากทางเลขที่11ตอนใต้จากบ้านโดดเหนือหาบ้านนากุ่งเมืองปากเงิมเช่นเดียวกันแล้วก็จากทางเทศบาลเมืองฮอบจากทางเทศบาลฮอบในเมืองหาดไสฟองและก็วงแหวนฮอบนอกเมืองหาดไสฟองและทางเสียงควนหนองแปนจอมสีและขวาขาบน้ำหมักเหียวเมืองหาดไสฟอง
0: เจ้าพวกเราจะพักไว้เท่านี้ก่อนเนาะจะสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่ก่อนแล้วจะสืบต่อให้มีรายการได้รับฟังเติมตอนนี้พันตีแดงน้อยสีพันโทแดงน้อยสีหาราชวานากงห้อยจราจรเมืองหาดไสฟองอยู่ในสายแล้วสบายดี
1: เจ้าสบายดี
2: เจ้าสวัสดีรายการขับขี่ปลอดภัย
0: เจ้าเจ้าโอกาสดีที่ท่านห่วมรายการขับขี่ปลอดภัยเมื่อนี้เป็นแนวใดฟ้าอากาศอยู่ทางเมืองหาดไสฟองฝนตกอยู่บ
2: ่เจ้าเกี่ยวกับสภาพอากาศอย่างอยู่ขอบคิดน้องเฮาเมื่อนี้ได้เห็นว่าปลอดโปร่งดีเนาะ
0: เจ้า
2: อากาศดีสบายสบายขึ้นบ่อย่างเราไปมีแดดออก
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: สภาพอากาศเจ้าคิดน้องเฮา

0: เนาะ
1: แน่นอน
0: เจ้าและจุดห้องเฮียนได้ทานจุดใดบ่ที่ว่ายุ่งยากเพราะว่าระยะนี้ก็คุณเขี่ยวในการสอบเสียงอยู่
1: เกี่ยวกับจุดตรงนี้เนาะที่พวกเราได้ลงระบายการสนทรก็เห็นว่าการในมือแยกออกที่สภาพการสภาพพิจารณาตรงปลอดโปร่งก็เห็นว่าอยู่จุดตรงนี้ก็บ่มีความแออัดเน
0: า
1: ะแล้วพวกเราได้เอากำลังลงระบายการสนทร
0: เจ้า
1: ถ้าเมื่อใดมีอากาศป้าคึ้มป้าเมื่ออันนี้ก็เห็นว่าอยู่จุดทางเก่าก็เห็นว่ามีความแออัดย้อนมาปลูกขับขี่พ่อแม่รักเงี้ยเอารถใจไปรับลูกครั้งหรอ
0: จ
1: ะเห็นว่าไอ้รถมีความไม่อัดเกิดทับซ้
0: อ
1: นในเมื่อนี่อะถ้าอากาศขึ้นบ่อย
0: บ่อย
1: แต่ว่าอากาศโรงเรียนอากาศเป็นแล้วนี่ก็เห็นว่าการมีความโรงเรียนดีแต่มันพูดความหนึ่งยากมากส
0: ัก
1: แต่ยานนั้นเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าก็ถือว่าฟ้าอากาศนี้เป็นปัจจัยในอันนึงที่ว่าเฮ็ดให้การสัญจรสะดวกหรือว่ายุ่งยากเนาะท่านเนาะเจ้าวันนี้มาเว้าถึงเวียกงานโฆษณาในปัจจุบันนี้เนาะเวียกงานโฆษณาไปฮอดใส่แล้วทางเมืองหาดไสฟองของพวกเฮา
1: เจ้าเกี่ยวกับเว้าเรื่องสภาพสินค้าเนาะอยู่ขอบเขตเมืองหาดไสฟองของเฮาเนาะจะเห็นว่าสภาพสินค้าก็มีความสะดวกสบายสินค้าว่าเราสินค้ายางสินค้าเบตง
0: เจ้า
1: บางจุดบางบอนก็มีไฟยังค้างแต่บางจุดบางบอนก็มีไฟยังค้างก็ยึดให้ว่าเรื่องความบ้านนั้นเนาะก็ไม่ได้หรือว่าบ่มีความเป็นอันตรายตอนค้างติดติดแต่ย้อนตัวลายแล้วนี่สินค้ามืดตอน
0: ที่ทำ
1: มีความเชื่อในการขึ้นอยู่ตรงนี้คือสินค้าระวังสินค้าโอ้โหหาบันทอก
0: เจ้า
1: จะมีผมมีไฟยังค้างนะจ
0: ๊
1: ะมีแต่ไฟที่จะผมมีแสงสว่างเนาะ
0: เจ้าจ้ะ
1: มีเป็นสินทางเมื่อแล้วสินทางนี้ต้องคือสินทางระวังสินทางจิราจิตีเนาะ
0: จ้ะ
1: มีแต่มีความมืดมีความเชี่ยงในต่างเป็นสิ่งที่กันแล้วส่วนสินทางตะเกียงนี่เนาะเวลามีไฟยังค้างเนาะเป็นสินทางดีกับเป็นทางซื่อกับเสียงในการสูญเสียในการสุดลายแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นมีอยู่ขอบมีแต่สินทางกระเดื่องนี้เพราะว่าผู้ที่ใช้รถใช้ถนนอยู่สินทางมันบัวแต่อยู่ภายในเมืองของเขาเนาะมันระวังประเทศเนาะออกจากความสภาพมาไปของในตัวเมืองหรือว่าเมืองหรือว่าภายในขอบเขตเมืองตรงนั้นติดต่อหากันเน
0: า
1: ะเป็นสินทางมีลายเนาะแล้วตัวนอสินทางภาคีตอนก่อนใกล้นี้ระวังคณะแรงไปหาเชิงควนอาหารนาล่องนี้กับสินทางดีสินทางน้ำหนอดมีไฟยังค้างเกือว่าอากาศที่ไทยมีความเชี่ยงการเกิดสิ่งที่กัน
0: เจ้าท่านระบุมานี่หลายๆจุดในเมืองหาดไสฟองเนาะที่ว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าสภาพเส้นทางถึงว่าจะดีเจ้าปะนี้ในเมื่อมันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เฮาได้โฆษณาให้ผู้ขับขี่นี่ปฏิบัติระเบียบคือแนวใดท่านเรื่องงานโฆษณา
1: เกี่ยวกับเรื่องงานโฆษณาเนาะพวกเฮาก็ได้ให้หนึ่งมีแผนลงโฆษณาอยู่ตามบ้านเนาะ
0: เจ้า
1: คือที่เรียกพวกเฮาก็ลงโฆษณาอยู่บ้านสิมโนเนาะสุขกับแผนสุขกับแผนจากจิตติแล้วก็แผนเป็นตำรวจเมืองอาจจะฟ้องเขาเน
0: า
1: ะก็ได้ลงโฆษณาระวังยาเสพติดแล้วก็โฆษณาในด้านกฎระเบียบการสังกัดเนาะอะไรต่างๆอยู่บ้านสิมโนนั้น
0: เจ้าเจ้า
1: เห็นว่าผู้เข้าร่วมกับคัดฟังเนาะ
0: โอ้เจ้า
1: เข้าใจมีการสอบถามเขา
0: เจ้าเจ้า
1: เจ้าเป็นดีที่มีการสอบถามกันมีการศึกษาผมกันขนาดเนาะ
0: เจ้า
1: และแผนที่สองเนาะพวกเราลงโฆษณาอยู่3แง่เนาะอยู่ขอบเขตเมืองของเรานี่แหละจุดที่มีคนเสียคือทุ่งเฮียนเนี่ยที่นี
0: ่
1: สามแง่ทางสองเฮียนพวกเราก็ได้เอาตัวเอาเนาะตู้อย่างเราไปลงโฆษณาเนาะเคยคิดหนึ่งสองเทื่อเน
0: า
1: ะและอันที่สามเนาะพวกเราตุกตั้งจุดกดสายอยู่3เส้นทางเนาะพร้อมทางโฆษณาพร้อมทางการของผู้กำกับพิเศษพร้อมยังเป็นแผนของงานโฆษณาพวกเขา
0: เจ้าส่วนว่าการตั้งด่านจุดกดกาดได้ทานอันนี้เฮาได้ลงประจำบ่ทุกอาทิตย์บ่ตัวนี้ฮัลโหล

0: ว่าขึ้นไหนน้ำบนนี้
1: เจ้าส่วนว่าเวงานการตั้งด่านจุดกวดกานี่ทางเมืองหาดไซฟองของพวกเฮานี่ได้ลงประจำบ่ท่าน
0: เจ้าเกี่ยวกับเวงานตั้งจุดกวดกาอยู่ขอบเขตของพวกเฮาเนาะแต่คือว่าพวกเขาตั้งประจำเนาะช่วงวันจันทร์หาวันศุกร์เนาะ
1: เจ้า
0: ตรงนี้ตอนกลางคืนนึงพวกเขาตั้งวันพุธ
1: เจ้า
0: พุธศุกร์เสาร์เนาะ
1: เจ้า
0: พวกเขาตั้งผิดกฎกาเพื่อบังคับใช้กฎหมายเนาะเพื่อให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎระเบียบตามจราจรเลย
1: เจ้าพบเห็นผู้ละเมิดหลายบ่ทานผู้ละเมิดนี่ส่วนหลายนี่แม่นละเมิดระเบียบประเภทใดทาน
0: เกี่ยวกับพบเห็นว่าผู้ละเมิดส่วนหลายก็มีเนาะส่วนหลายละเป็นประเภทรถเพียวตักเนาะรถตังส่วนหลายละนี่หนึ่งเหลือโบสซึ่งมองกันกระทบ
1: เจ้า
0: และอันที่สองละเอาเรื่องใบหน้าขับขี
1: ่โอ้เจ้าเจ้า
0: คนอย่างนี้
1: เจ้าส่วนหลายจะเป็นรถจักรเนาะ
0: อันที่สามประเภทรถบรรทุกเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: อันนี้จะขับพวกหินเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ถึงประเภทว่าอันนึงแหละโปพา
1: อ
0: ันสองแปดอันน้อย
1: เจ้า
0: พวกเขาก็ได้เมื่อเห็นแล้วนั่นพวกเขาก็ได้ปฏิบัติตามระเบียบครับหนึ่งกับอีกสามของอันที่สองเราเป็นใบช่างเพื่อปรับใหม่มาเชียร์ค่าปรับใหม่อยู่ของการ
1: เจ้าเจ้าในเมื่อทานรายงานคือเดี๋ยวนี้พวกเขาก็สนใจเลยเรื่องของการปลูกผ้าบาทนี่นะได้สอบถามเพิ่นบอกว่าย้อนสาเหตุอย่างเพิ่นบ่ปลูกหรือว่าเพิ่นบ่มีบ่หรือว่าขี้ข้านขึ้นแล้วใดเน
0: า
1: ะท่าน
0: เจ้าเกี่ยวกับรถเป็นพวกปลูกผ้าบาทเนาะ
1: จ้
0: าถามพวกเขาสอบถามตอนพวกเขาขวดกาเนาะอันนี้ก็ส่วนหลายเป็นว่าอันหนึ่งก็คิดว่าเขาตอบยังไงล่ะซะคิดว่าปลูกปืนเจ้าหน้าที
1: ่โอ้เจ้า
0: แล้วมีช้อนก็คิดว่าไปใกล้ๆเราจะปุ๊บก็ได้นะ
1: อัน
0: นี้จะจุดอันหนึ่งที่มีความหนึ่งแน่เลยสองตัว
1: เจ้าเจ้าเจ้าแต่ว่าผู้ที่ละเมิดหันแมนผู้เก่าบ่ทันหรือว่าผู้ใหม่ผู้หน้าใหม่ตลอดบ
0: ่ส่วนหลายจะเป็นผู้ใหม
1: ่โอ้เจ้า
0: ผู้ที่เขาได้ติดตามผมได้เขียนไปทั้งแล้วก็เป็นการปฏิบัติส่วนหลายจะเป็นผู้ใหม่หลายกว่า
1: เจ้าก็เสริมเสริมทางเจ้าหน้าที่เนาะในเวียกงานนี้ก็ขอให้ประสบผลสำเร็จสืบต่อในการจัดตั้งปฏิบัติวันนี้มาเว้าถึงอุบัติเหตุอยู่ทางเมืองหาดไซฟองในอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเกิดขึ้นหลายๆเป็นใดทาน
0: เจ้าเกี่ยวกับสภาพอุบัติเหตุเนาะค
1: ือ
0: ในเรื่องหนึ่งที่ผ่านมาอันนี้จะเป็นอันดีเป็นอันที่สันสมเชยเนาะ
1: เจ้า
0: ในหนึ่งที่ผ่านมาแต่ว่าบุ้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนาะ
1: เจ้า
0: ครับเป็นศูนย์มาซะ
1: เ
0: ป็นศูนย์เชยแต่ว่าภายในทิศนี้จะยังบ่มีเพื่อ
1: ยังบ่มีรายงานเน
0: า
1: ะ
0: อยากให้เป็นศูนย์ด้วยเจ้า
1: เจ้าเจ้าเจ้า
0: จะเสียนั่งอยู่คงปีตลอดนี่แหละ
1: เจ้าเจ้า
0: อยากให้เป็นที่ตลอดเวลาบ่ให้ทุกที่เกิดขึ้นเรื่อย
1: เจ้าบ่เฉพาะแต่ทางเจ้าหน้าที่ดีใจเนาะทีมงานของพวกเฮาก็ดีใจคือกันได้ยินคือแนวนี้ตัวเลขเป็นศูนย์บ่มีอุบัติเหตุอาทิตย์นี้ก็ขอให้ปลอดภัยเน
0: า
1: ะก็อยากให้มีเช่นเดียวกันตอนท้ายนี้อยากให้ทานฝากตื่มเนาะผู้ขับขี่ผ่านเมืองหาดไซฟองหรือว่าผ่านในขอบเขตทั่วประเทศปฏิบัติระเบียบคือแนวใดทาน
0: เจ้าเนาะครับพระเจ้าต่างหน้าของห้อยจราจรมาจะฟ้องเฮาก็คือจราจรเราก็หลงจังแต่ก็คือจราจรทั่วประเทศเนาะฝากถึงผู้ขับขี่อยู่ใต้รถใต้ถนนอยู่ตามเส้นทางเนาะขอให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการจราจรเนาะเป็นต้นในเวลาขับขี่รถถ้ามีดื่มชิมเมาแล้วก็บ่ยังขับขี่เ
1: จ้า
0: ด้านที่2ในเวลาขับขี่รถก็ต้องได้มีสติการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ต้องได้รับประกันต้องเปิดไฟสัญญาณรับประกันเพื่อให้รถที่มาน้ำหลังหรือรถมาที่สวนทางมาตับปุ้งว่าเขาที่มีจุดประสงค์ชิมเลี้ยวบ่
1: เจ้า
0: ไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบ่ด้านต่อไปเนาะช่วงระยะนี้ช่วงฤดูฝนเนาะจะบ่กลายเป็นได้ส่วนไรจากว่าฤดูฝนที่แห่งนี้เกิดขึ้นก็ขอให้ผู้ขับขี่เลยได้รถแท้หนอนนั้นให้มีสติในการขับขี่การเมื่อเห็นคนตกแล้วก็อยากให้คนเขาไม่ลงหรือว่าจอดก็ได้เนาะเป็นอันดีที่สุดเน
1: า
0: ะการเป็นผู้ขับขี่ใช้ร ใต้รถใต้ถนนเนี่ยนะขอขอบใจเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าต้องขอขอบใจพันโทเด็กน้อย45ล้านหัวหน้ากองห้อยจราจรทางเมืองหาดไซฟองหลายๆเนาะที่ได้สละเวลาร่วมรายการครับขี่ปลอดภัยวันนี้ขอขอบใจท่าน
2: เจ้าขอบใจหลายโชคดี
0: เจ้าขอบใจโชคดี
1: เจ้ามีรายการได้ยินแจ้งบ่เนาะเพราะว่าโทรศัพท์มันนี้สัญญาณอยากขัดข้องหน่อยนึงเนาะการโอลมกะบ่บ่ต้นเนื่องปานใดแต่ว่ากะพยายามเข้าใจเนื้อในที่พวกเฮาสนทนาอยู่แต่ว่าผู้ที่รับฟังอยู่เป็นข่าวดีอีกอันนึงก็คือทางเมืองหาดไซฟองบ่มีอุบัติเหตุท่านผู้ฟังตึกมาตัวเลขนี่อยากให้เป็นอย่างซี่ตลอดไป
2: เป็นแล้ว
1: ได้ยินแบบนี้ทุกทิศทุกทิศโอ้สมเสยเลยสมเสยทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สมเสยทั้งการปฏิบัติระเบียบของผู้สัญจร
2: เจ้าก็ขอให้สืบต่อเนาะในการเข้าสู่ระเบียบค่อยไปค่อยมาแล้วก็ช่วยกันเสื้อว่าถ้าผู้ขับขี่ทุกคนเข้าสู่ระเบียบตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะแต่ทางเมืองหาดไซฟองเมืองอื่นๆหรือว่าทั้งแขวงอื่นๆในขอบเขตทั่วประเทศเนาะก็จะค่อยลดลงอย่างแน่นอน
1: เจ้าแต่ว่าการตั้งจุดกวดกานี่เพิ่นลงประจำอาทิตย์เลย
2: จ้า
1: บ่อยากระบุว่าอยู่จุดใดเส้นทางใดย่านมีรายการหลีกหลีกในที่นี้ผู้ที่บ่มีใบขับขี่ผู้ที่เอกสารบ่ครบบ่จังซี่เพิ่นหลีกได้บ่น้องถ้าว่าเพิ่นฮู
2: ้
1: แต่ว่าถ้าเฮามีเอกสารครบมีความเพียงพร้อมทุกอย่างแล้วไปโลดท่านผู้ฟังเห็นตำรวจแห่งอุ่นใจตัวมีตามสายทางนะบางคนมาหลบหลีกย่านนั้นย่านนี้ถ้าว่าท่านผิดก็ไปเข้าไปหาเพิ่นโลดถ้าว่ามีการปรับใหม่ก็ตามระเบียบการหั่นแหละ
2: เจ้า
1: ต้องได้เข้าใจนำกัน
2: แม่นแล้วเนาะท่านผู้ฟังเสื้อว่าท่านใดที่มีใบเพื่อมาอย่างใบขับขี่ถูกต้องหรือว่าเอกสารรถครบถ้วนเห็นเจ้าหน้าที่ตั้งจุดอยู่ใส่กระยาเฮาจะบ่ย่านขี่เข้าไปเลือกทักทายสบายดีเพิ่นเพราะว่าส่วนหลายคนที่ย่านหรือว่าคนที่เลี้ยวกลับเนี่ยก็เป็นผู้ที่เอกสารบ่ครบถ้วนหรือบางกรณีอาจจะเป็นรถที่เพื่อมาอย่างรถบุตรระเบียบเนาะรถที่ซื้อมาโดยที่บุตรต้องตามระเบียบท่านผู้ฟังฉะนั้นค่ะท่านใดที่มีเอกสารครบแล้วก็บ่ต้องย่านเพิ่นอยู่จุดใดก็เข้าไปโลดเพิ่นบ่ได้กวดโดดกวดปึ๊กเดียวเอกสารเฮาครบเพิ่นก็ปล่อยเฮาไปแล้วก็บางจุดอาจจะมีการเพิ่นว่าอย่างตั้งจุดกวดกากการใช้ความไวคันว่าใช้ความไวเกินเพิ่นก็จะได้ปรับใหม่เช่นเดียวกันเด้แต่คันเฮาขี่รถในความไวที่ว่าเหมาะสมความไวที่บ่ไวเกินก็ไปปกติเพิ่นก็ปล่อยไปอนุรักษ
1: ์
2: เน
1: าะจับความไวอยู่เขตนอกอยู่ทางต่างแฝงก็มีหลายๆจุดท่านผู้ฟังเนาะให้ใช้ความไวให้เหมาะสมหั่นแหละบ่แม่นไปเขตนอกละสิเอาเต็มที
2: เจ้า
1: หยับคันเร่งเต็มทีก็บ่ได้เนาะเพราะว่าแต่ละจุดมันก็มีการกำหนดความไวอยู่แล
2: ้
1: วถ้าว่าท่านละเมิดก็ต้องได้เว้าไปตามความผิดท่านแหละ
2: แม่นแล้ว
1: บ่แม่นผิดละสิเถียงเอาแท้เอาว่าทุกอย่างมันมีข้อมูลดิ
2: แม่นแล้ว
1: มันเกิดขึ้นจริงถ้าว่าท่านผิดเพิ่นมีหลักฐานดิสิไปเถียงจังใดเนาะดังนั้นก็ยอมรับเถอะนาก็บ่ให้เฮ็ด
2: เจ้าระยะที่ผ่านมานี่ก็แม่นแขวงเวียงจันทน์เนาะก็จะเขตทางไปบ้านเกิดเนาะก็จะมีเจ้าที่เพิ่นประจําในการจับความไว
1: ้เจ้า
2: ปัจจุบันนี้บุญน้องสวัสดิ์คือสิบุญไห่กาใส่ความไว้เพราะว่าทางเป็นบวกเป็นคุมเนาะเพราะว่าหลายจุดที่ว่ามันเป็นคุมที่ว่าโบได้แม่นคุมน้อยอนุรักษ์มันจะเป็นคุมอ้าวเลิกแดงเนาะแต่เพิ่นก็แจ้งมาว่าจะมีการไปรุดเกตเนาะ
1: แม่น
2: แต่เขาก็ยังโบได้ไปเถื่อหรือว่าท่านใดทีนำไซส์เส้นทางนั้นเป็นประจำก็รายงานมาเบิ่งคืนเติมเนาะว่าเพิ่นรุดเกตไปมามีความสะดวกสบายและบ่หรือว่าฝนตกที่เมื่อที่ผ่านมานี่มันเป็นคืนระบบได้ได้เนาะก็รายงานมาได้
1: แม่นแล้วเสาร์อาทิตย์บุญบังไฟเขตนั้นก็เอาหลายได้มีรายการเน
2: า
1: ะ
2: ยามนี่แน่น
1: อ
2: น
1: ยามประเพณีบุญบังไฟและยามนี่ผู้ใดที่เดินทางไปเขตนั้นก็แจ้งมาเติมเมื่ออื่นเนี่ยอยู่เขตใดบุญบังไฟแจ้งมาได
2: ้
1: เพื่อว่าให้ทุกคนนั้นมีสติจะไปจุดนั้นจุดนี้ได้ทางเปเพยุ่งยากสับสนเว้นเด้อจังซี่ทุกคนก็สามารถเว้นได้แต่ว่าหลายคนไปค่ะบ่ค่อยจะบอกกันดอกส่วนหลายมันจมในหมู่เดียวกันจมแล้วแล้วก็แล้วไปแต่ว่าสิบอกหมู่กูต่างๆนี่ยาก
2: เจ้าค่ะหรือว่าท่านสามารถถ่ายเป็นคลิปวิดีโอเน
1: า
2: ะหรือว่าส่งเป็นรูปภาพมาสู่รายการพวกเฮาก็ได้พวกเฮาก็จะนำเสนอให้ผู้ที่ว่านำเส้นทางหรือผู้ที่ติดตามฟังรายการเรื่อยๆเนี่ยได้รับรู้น้ำกันก็เป็นการเตือนสติบอกกันว่าทางนี้มันยังเป๊ะๆบอกเลยว่าทางนี้ไปมาได้ปกติแล้วก็จะได้เตือนกันไปเพราะว่าอะไรเนี่ยนี่ก็คือเดียวฮู้ก่อนข่าวพรรษาอนุรักษ์ก็จะมีหลายงานบุญศิลป์กินทานต่างๆหรือว่าคืออนุรักษ์แจ้งมาเป็นบุญ
1: บั้งไฟ
2: บุญบั้งไฟบอกหรือว่าบุญพระเวทยังมีอยู่บอกอะไรเนี่ยนี
1: ่ ผ่านมาแล้วเฉพาะปีนี้ผ่านมาแล้ว
2: หมดแล้วเนาะบุญพระเวทเป็นบุญบังไฟแล้ว
1: แม่น
2: เจ้าอาถรรพ์ฟังฉะนั้นหลายบุญหลายงานเชื่อว่าบางครอบครัวนี่อาจจะหลีกเลี่ยงบ่ได้ก็คือการดื่มสิ่งมึนเมาพบปะสังสรรค์กัน
1: เจ้าดื่มในปริมาณที่ว่าพอดีน้อยที่สุดปฏิเสธได้ถ้าเพื่อนว่าเครื่องดื่มเนี่ยเครื่องดื่มมึนเมาเนี่ยค่ะว่าปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธซะเน
2: า
1: ะบ่ให้มันเข้าสู่ร่างกายเฮาแหละเฮาบ่ต้องดื่มมันจังได๋มันจะสิกินเฮาคืนได
2: ้
1: อันตรายมีรายการเนาะบางคนว่าคือส่งคลิปวิดีโอมาหั่นบ
2: ่
1: ย้อนเมา
2: แม่นแล้ว
1: อันนี้ขี่รถจักรมาด้วยความไวไปตามเอาคู่กลางทาง
2: คู่กลางทางที่ว่ามีเสาไฟยังทาง
1: เออ
2: ตัวคันบ่มีถ้าคนบ่ตามเอาเสาไฟยังทางก็จะเป็นฟงไป
1: บนอีกเลน
2: อีกเลนนึง
1: เจ้า
2: ทั้ง2คนเนี่ยค่ะอนุรักษ
1: ์
2: บุญน้องเบิ่งทบิดบุญน้องคิดว่าเป็นผู้เดียวที่จริงแล้ว
1: แ
2: ม่น
1: สอง
2: คน
1: เจ้า
2: อ่ะซ้อนสองมาแล้วก็เมาเมาเมากันแต่บ่คักบ่ฮู้ว่าผู้ขับนี่เมาบ่หรือว่าหรือว่าเฉพาะผู้ซ้อนแต่เพิ่นได้เขียนลงว่าเมาบ่ควรเฮ็ดแบบนี้ซื้อลืมซื้อร้ายเพิ่นก็ลุกขึ้นมาโอ้ยรถก็เป็นฟงไปอีกเบื้องนึงแต่ว่าคนให้มันไปตามเอาเสาไฟยังทาง
1: จ้านี่คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการมึนเมาท่านผู้ฟังวันนี้มาสืบต่อเว้าสู่มิตรการได้ฮับฟังใน15โครงการบุญน้องเว้าไปแล้ว6โครงการเน
2: า
1: ะมาต่อที่7โครงการที่7กันแม่นทางเลขที่13เหนือจากบ้านนาคุณจากบ้านนาคุณน้อยหาทางรถไฟเมืองนาไซทองทางรถไฟเมืองนาไซทองหาทางเบตงบ้านทางงอนเมืองไซธนีจาก3แยกบ้านวังไซหาบ้านขามงอยเมืองไซสิทธาจากบ้านโพนสว่างเสื่อมโตไซถนนโพนต้องหลวงดกเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์จาก3แยกบ้านแสงสว่างบ้านสมสง่าเมืองหาดไซฟงจากหอม11บ้านหนองแตงใต้บ้านหนองบึกเมืองสีโคตตะบงจากทางเลขที่13เหนือบ้านดงหลวงบ้านผังแห้งเมืองนาไซทงเส้นทางสายหลักในเทศบาลเมืองหาดไซฟงจากถนนหนองบึกถนนสีทองถนนปากทางบ้านปากทางเนาะเมืองสีโคตบองนี่ก็คือ15โครงการทางเบตงเสริมเหล็กแต่ว่าผู้ใดที่ล้อถ่ายอยู่โอ้ยถึกทางบ้านข่อยบ่มีบ่มีรายการก็แสดงความดีใจนำเน
2: า
1: ะในระยะทางหลายกิโลได้นี่แต่ละเส้นทางนี่จะได้รับการปรับปรุงทางเบตงเสริมเหล็กถ้าว่าเพิ่นสร้างให้แล้วเฮาก็ต้องช่วยกันปกปักรักษาน้ำกันโดยเฉพาะแมนการนำไส้รถที่ว่าบ่ใส่น้ำหนักเกินไปอันนี้เตือนกันไว้ล่วงหน้าเลยก่อนที่จะมี
2: แม่นแล้วเนาะอ่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดี
1: ท่าน
2: ผู้ฟังที่เพิ่นจะได้มีการซ่อมแปลงก่อสร้างโครงการต่างๆและเส้นทางใดที่ว่าสำเร็จแล้วโดยเฉพาะเส้นทาง13เนี่ยอนุรักษ์เนาะสำเร็จแล้วก็ขอให้ทุกคนลดพรการใช้ความไวลงเด้มื้อนี้อยากเน้นไปเบื้องของการใช้ความไวอนุรักษ
1: ์
2: เพราะว่าเขาเห็นสภาพน้ำกันทางเส้นทางใดที่ว่ามันสำเร็จแล้วหลายคนนี่ใช้ความไวเกินเชื่อว่าทางดีภัยก็จะขี่ไวแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเขาต้องคิดว่าในเวลาที่เขาขี่ไวนี่มันจะเกิดอุบัติเหตุหุนแหงถึงขั้นสาหัสหรือบางครั้งอาจจะเสียชีวิตก็มี
1: แมนแมนเนาะดังนั้นผู้ใดที่เคยเล็งไว้เรื่องขี่ไว้นะขี่ซาบ่เป็นหั่นนะต้องได้ปรับเปลี่ยนคืนใหม่เด้บางเทื่อเฮาเบิ่งเขาเจ้านี่นะป้าคือมาขี่ไว้แท้แต่เขาเจ้าเบิ่งตัวเองเขาเจ้าขับเวลาเขาเจ้าขับนะเขาเจ้าน่าจะคิดว่ามันบ่ไว
2: เจ้า
1: เป
2: ็
1: น
2: อาจเป็น
1: เรื่องเป็นเรื่องปกติของเขาเจ้าแต่ว่าอันตรายย
2: ่
1: านว่าเฮาไปสิมีสิ่งกีดขวางบ่สิตามนั้นตามนี้บ่สินะ
2: เจ้า
1: เฮาเบิ่งแล้วก็เป็นตาญาณ
2: สำหรับตัวบุญน้องเองนี่แม่นทางใดแห่งทางดีนี่แห่งบ่กล้าขี่ไว
1: เจ้า
2: ขึ้นทางด่วนก็เส้นเดียวกันขึ้นทางด่วนนี่ก็ย่านบ่กล้าขี่ไวหลายกับไวในจุดที่ว่ามันเหมาะสมเพราะว่าขึ้นทางด่วนขับไปซ่าหลายก็บ่ได้เด้แต่คันสิไวเกินคือรถคันอื่นเนี่ยก็บ่กล้าย่านอีหลี
1: เ
2: นาะก็อยากให้ผู้ขับขี่ผู้อื่นคิดแบบนี้คือกันให้คิดย่านไว้ก่อนบางครั้งเขาคิดว่าทางด่วนเขาสามารถไปได้บ่มีอุปสรรคดอกแต่ในกรณีที่ผ่านมาให้บอกอนุรักษ์มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ในอุโมงค์และก็ขี่รถไว้โดยที่บ่เพิ่นคิดว่าทางด่วนน่ะภัยสิไปจอดอยู่ในหั่นแต่มันกรณีที่มันเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไปตามต่อซ่อนกันอยู่ในอุโมงค์เห็นป่ะ
1: เจ้า
2: เนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บ่ภัยที่ก็บ่คาดคิดแล้วก็บ่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ก็คือการมีสติก่อนจะเข้าไปในอุโมงค์บ่ก็ต้องได้ลดพรความไวลง
1: จ้า
2: เนาะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากฝากเตือนตื่นเพื่ออยากให้มันเกิดขึ้นอีก
1: บางคนในเข้าอุโมงค์ในตื่นเต้นเอาแท้เอาว่า
2: ก่อนสิฮอดบอกกันเล่งเลยมันบอก
1: เจ้าเข้าอุโมงค์ไปแล้วบ่ฮู้ว่ามันสิมีอุปสรรคบ่เนาะบางเทื่อมันมีเหตุฉุกเฉินอยู่ในหันเด็กมันบ่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายรถได
2: ้
1: มันก็มีกรณีนึงที่ว่ามันอยู่หันแล้วเฮาก็ต้องได้หยับลีกหรือว่าเบิ่งว่าม ีอุปสรรคบ่
2: แล้วก็ย่านแหละอันเห็นคลิปวิดีโอที่เพิ่นถ่ายลงเนาะมีคนไปยืนนําเด้คนยืนแบบว่ายืนโบกรถตัดรถแต่ว่าย่านกรณีที่คันขี่ไว้ไปตามเอาคนเติมนี่นะ
1: เจ้า
2: อันนี้มันเป็นสิ่งที่เฮาบ่อยากให้เกิดอีหลี
1: เจ้าอ่ะเวลาตามทางรายการหมดแล้วท่านผู้ฟังก็ต้องขอขอบใจเป็นท่านที่ติดตามรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยสำหรับมื้อนี้เช้าวันศุกร์อนุรักษ์และบุญนองลามีรายการไปเพียงเท่านี้สบายดี
2: สบายดี

0: องไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐกระจายเสียงเจ้านครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าววันที่11พฤษภาคมนี้ท่านกีแก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานศูนย์กลางนรสังศาสตร์ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมพบปะของคณะกรรมการศูนย์กลางนรสังศาสตร์ที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศพร้อมด้วยคณะอยู่ศูนย์กลางนรสังศาสตร์ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนนรสังศาสตร์ทั่วประเทศครั้งที่12คณะกรรมการศูนย์กลางนรสังศาสตร์คนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศนำโดยท่านจุ่มคำหลวงวันกรรมการศูนย์กลางนรสังศาสตร์ประธานสัมพันธ์คนลาวอยู่ประเทศฝรั่งและได้รายงานสภาพการเคลื่อนไหวของเวียกงานสัมพันธ์คนลาวอยู่ต่างประเทศโดยโย่ให้ประธานศูนย์กลางนรสังศาสตร์ได้รับทราบในโอกาสนี้ประธานศูนย์กลางนรสังศาสตร์ได้แสดงความชมเชยและจิตราคาสูงต่อผลงานการเคลื่อนไหวเวียกงานนรสังศาสตร์โดยได้เน้นหนักให้ยกสูงความรับผิดชอบการเมืองเสริมขยายความสามัคคีเป็นปึกแผ่นพันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12และจะตั้งปฏิบัติให้ได้รับมากผลเพื่อกลายเป็นกำลังแห่งในการเต้าโฮมความสามัคคีตามพาระบทบาทของแนวรับสังสาสตร์ให้ได้รับผลสำเร็จตามคำควรกองประชุมใหญ่วางไว้ประธานศูนย์กลางแนวรับสังสาสตร์อย่างใดเน้นหนักให้คณะกรรมการศูนย์กลางแนวรับสังสาสตร์ที่เป็นตัวแทนคนลาวอยู่ต่างประเทศสืบโตเหตุหน้าที่ปลุกระดมคนควายพี่น้องคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศปฏิบัตินโยบายการต่างประเทศของพรรคซึ่งถือว่าคนลาวอยู่ต่างประเทศแม้นพรรคส่วนหนึ่งที่แยกออกบ่ได้ของวงคณะญาติแห่งชาติลาวเต้าโฮมกำลังแห่งทั้งหมดประกอบส่วนเขาในการสร้างสาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตนให้หลายขึ้นกว่าเก่าประธานศูนย์กลางนรสังศาสตร์ยังได้มอบใบย่องยอสรรเสริญให้กรรมการศูนย์กลางนรสังศาสตร์อยู่ต่างประเทศสมัยที่11จำนวน10ท่านที่มีผลงานการเคลื่อนไหวประกอบส่วนเขาในเวียกงานของนรสังศาสตร์ตลอดระยะ5ปีผ่านมาเติมอีกดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

นอนสลาหลับตาอีลาว่าไงแม่สิไปเขียนไฟเดือนงายล้มผู้เบามูเพื่อนล้างเถื่อได้พอนามาเลี้ยงให้ใหญ่สุมูเพื่อนได้กินปลาข้าวโตทอหัวเหือได้กินปลาเสือโตทอหัวสร้างบัดโตได้กินแต่ปลาขาวก้างทั้งซ้ำเพิ่นให้กินซะแล้วสุขสบายดีมีเลยกันสบายดีพ่อแม่พลุงแม่ป้าทุกท่านอยู่ดีกินดีสุขสบายใจทั้งกายและใจทั้งภายในและภายนอกเข้าสู่รายการลองเลยทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยโฆษกบ่าวไทยขวัญใจมาสนคนเก่าคนเดิมนะมาฮอดจอดถึงตามเวลาที่นัดหมายกันไว้ที่ 9:00 จนถึง 11:00 2 ชั่วโมงนะอยู่กับบทเพลงมวนๆอยู่กับสาระดีๆสรรพคุณอาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพประสานสมทบกับการออนไลน์หน้าใหม่นะกับเพื่อนมิตรแฟนรายการที่มีเวลาได้ฟังเพลงฟังข่าวฟังวิทยุหรือว่าติดตามทางโซเชียลทาง Facebook ก็เข้าเบิ่งมื้อนี้ก็ไลฟ์สดเช่นเคยนะทางเพจแห่งสารลาวก็ติดตามได้เป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์นะจันทร์ถึงเสาร์เวลา 9:00 ถึง 11:00 ถ้าว่าระบบบ่ขัดข้องก็แม่นได้ไลฟ์สดผ่านทางเพจซึ่งเพจของทั้งแห่งสารลาวของเฮาก็ถือว่าผู้ติดตามหลายแสนนะเกือบล้านละในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเข้าไปเบิ่งได้นะทางเพจแห่งสารลาวของเฮาฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามทาง Facebook เบาไทยนำนะ TPU ไทยมิวสิกเป็น Facebook ส่วนตัวนะครับเพื่อนแฟนเพลงเพื่อนมิตรแฟนรายการเพื่อนมิตรสหายที่เป็นเพื่อนทาง Facebook โคซุกก็เข้าไปเบิ่งไปชมนะไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันในภารกิจที่จะต้องรับผิดชอบให้มันสำเร็จหน้าที่ในแต่ละมือเนาะวันนี้ก่อนจะเข้ารายการย่างเต็มห้อยในอีก2ชั่วโมงข้างหน้านี่แหละมันต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันซะก่อนขอบใจบริษัทลองลิสการค่าลองลิสการค่าเป็นผู้อุปถัมภ์หลักและสรรสร้างรายการทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสือกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านปิ้งแบ้ซอยนิยมหรือว่าปิ้งแบ้แซ่บซอยนิยมเด้อขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนครับซ่อมแปลงโทรศัพท์จำหน่ายโทรศัพท์ทุกรุ่นอยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไสแข่งอุดมไสขอบใจห้านนางพิมพ์สอดขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยหนองแมงดาเมืองไสแข่งอุดมไสขอบใจแบรนด์เทียนผึ่งนำสุขความสุขโชคดีจงบังเกิดให้แก่ทานผู้สมใสกับเทียนพึ่งแท้ 100% จากธรรมชาติมาหลอมใส่เทียนขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบ2ไอ้น้องกระเปียกแซบสำเร็จรูปใน2สูญญากาศพกพาเคลื่อนที่หับประทานง่ายแก้ไขเฉพาะกับกระเปียกแซบ2ไอ้น้องขอบใจตัวแท้จำหน่ายอาหารเสริมห้านขยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยาแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วดมนั่นคือผู้อุปถัมภ์รายการและตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของทางบริษัทลองลิสการค้าพวกเขาในปัจจุบันนี้นะสบายดีเพื่อนมิตรแฟนรายการทางเพจแห่งสารลาวเขาเบิ่งสบายดีทั้งอนาทานคำใหม่วงพระจันทร์นะสบายดีเด้อทานคำใหม่วงพระจันทร์สบายดีอีตาโคซกว่าสันจาก FC ทั้งเมืองเฟืองเด้อไอบ่าวเด้อว่าสันบ้านจัดสรรโอ้สบายดีนะอันนี้น่าจะเป็นประธานบริษัทอสังหาริมทรัพย์เพิ่นเนาะอ้าวก็ให้เจริญรุ่งเรืองได้ยินดีเข้าร่วมโฆษณาประชาสัมพันธ์เด้ออาจารย์ใหญ่เพิ่นเด้อมีหยังก็โอ้ก็ล้มกันได้เนาะทั้งทานคําใหม่วงพระจันทร์เพิ่นพลเพลงหยังก็ขอมาเด้อทั้งอาจารย์เพิ่นเด้อเพลงซาเพลงไวเป็นลำถกลำเดินลำยาวก็มีหลายๆแนวนะมีฮอดลำเรื่องพุทธจำปาสีต้นก็มีเรียบเท่ากำกระดำก็ได้เนาะ
สบายดีทั้งบ่าวเคียมไสยศาสตร์สบายอีตาโคซกว่าซั่นได้สบายดีจ้ะแต่ว่าบ่ได้ขอเพลงหยังเอามาคอมเมนต์หยอกกันว่าซั่นอ่ะก็เข้ามาแล้วนะทาง Facebook โคซกเพิ่นว่าจังได๋แลสบายดีสาวพุทธเมืองหาดไสฟองบ้านสารคำเออก็สบายดีสาวๆสบายดีทั้งบ่าวจอยเจริญศิลป์คนศิลปินในหัวใจสบายทั้งนางสาวกุมภาอมมาลาคำนะอันนี้ก็เป็นน้องลูกหลานเป็นอัญญวสนที่ศึกษาแต่ว่าติดตามวิทยุทาง Facebook เป็นประจำอันนี้ก็คือช่องทางในการเข้าเบิ่งเข้าชมของรายการของเราบ่จำกัดเพศบ่จำกัดวัยฟังได้ถามได้กินได้มวนได้นะเพราะว่ามันเป็นรายการบ่ได้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ย่อท้ออยู่แล้วนะอ้าวเข้ามาได้เด้อน้องๆเฮาเด้อ FC แฟนรายการอัญญวสนอนุสนปัญญาสนเข้ามาชมมาฟังมาเบิ่งนะมีข้อมูลมีสาระดีๆมาตอนมาฝากบ่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพความรู้รอบตัวนะ

0: chao.
1: Chao chao.
0: ก็ดีแล้วแหละมันยังไงยังตุยยังพีอยู่ปะเข่งขนาดแม่นละบ่ดันว่าปะเข่งเป็นเบาหวานฮะดอกสะดอกว้าขอบใจตู้ขอบใจเด้อเจ้าได้ได้แน่นอนแน่นอนเจ้าขอบใจสบายดีอนาเมตู้เผยนะเมตู้เผยตู้ไพตู้วอนตู้สอนตู้เจ้ยตู้เจิงนะกระตู้งามนะเป้ามีแต่ซื้อคักๆเลยทีมงานพิธีบรรณาตานสบายดีทั้งสาวสบายดีท่านจอมมณีสนามไซเจ้าสบายทั้งเพจแห่งซานเลยสบายดีเจ้าท่านจอมมณีสนามไซสนามไซเนาะสบายดีเจ้าท่าสบายดีท่านเคียมไสยพรอันเบาเคียมเพราะว่าคอเพลงนี่เด้อว่าสั่นอยากฟังห่วมฟังห่วมกับโมพอบริษัทกับพอตะโมพอตีพอทัดอ๋อเพิ่นฝากให้เจ้าเจ้าเจ้าแล้วก็ท่านจอมมณีอยากฟังเพลงของอาจารย์วันไสสมสุขสาวผมท้องว่าสั่นได้นะได้ได้จัดให้เด้อแล้วก็ยังมี FC ทั้งอัตตปือเด้อโอ้เจ้าสบายดีพี่น้องทั้งอัตตปือเจ้าสบายดี
2: เจ้าสบายดีเบาดาเสียงบ้านอารมณ์ต
0: ื้อโอ้สบายดีพ่อสบายดีเจ้า
2: ขอฟังเพลงนะเด้อ
0: ขอเพลงอย่างพ่อ
2: สาวขายหอย
0: สาวขายหอยได้มีเจ้ามี
2: เ
0: จ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: เ
0: จ้า
2: เจ้าเจ้า
0: เจ
2: ้
0: า
2: เ
0: จ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
0: เจ้า
2: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: แม่นาตานพี่พะวนแม่ไผเด้อแม่ไผเพิ่นสิ
0: เจ้า
2: ครับคุณจันทร์ครับเงินสุขเบาไทยจังหวัดบ่มาเ
0: จอโอ้ยขอบใจหลายพ่อเอ้ย
2: ใจสบายดี
0: สบายดีเนาะอันนี้ก็มันอีพ่อภูมิพี่น้องทั้งบ้านหนองเหนียวเนาะไปฟังเพลงกันก่อนเป็นรายการเฮาเอาจัก1บทเพลงกันซะก่อนเนาะเพลงนี้แม่นตามคำขอเลยเด้พี่น้องทางบ้านนาตาลว่ามื้อนี้มีปลาเข่งใหญ่ขายว่าซั่นก็เลยว่าจวดจ้าให้เพิ่นซะก่อนเอาขายปลาเข่งก่อนสตาร์ทกันนะท่านอยากขายอยากว่ากันมาสิขายปลาคอขายปลาดุกก็เสนอมานะ FC แฟนรายการเฮาในตอนนี้สตาร์ทกันพี่นี่ก่อนขายปลาเข่งม้วนๆกันจ้ะ

0: ขายปลาเข็งขายปลาเข็งมาๆมาซื้อปลาเข็งสวยเด้ว่าซั่นเออก็ยาวให้พี่น้องทางพูนพี่น้องทางบ้านนาตาลเด้อขอกันเข้ามานะก็ให้อยู่ดีมีแฮงลูกค้าอย่ามองใน3วันนะแม่นาตาลนี่ก็เป็นลูกค้าอย่ามองของลองฤทธิ์พวกเฮาเนาะทั้ง3ขนาดขนาดใหญ่ก็ 65,000 ขนาดกลาง 35,000 ขนาดน้อยสุด 25,000 กีบเด้อยามองดีมีคุณภาพนะเป็นยาสามัญประจำเฮือนเอาไว้ทาถูไว้นวดไว้คั่นเป็นวินเป็นเวียนหมดแมงมันกัดมันต่อยเหมาะสมที่สุดอย่าไปปะไปวางเอิ้นใส่เอิ้นหาสั่งได้พอจัดส่งฟรีทั่วประเทศฮับตัวแทนจำหน่ายเส้นกันเนาะกดไปที่เบอร์020-9829-4228เด้อว่าเรื่องแม่ค้าเนาะแม่ค้านี่ก็เป็นโอ้ก็ถือเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้ครอบครัวมีอยู่มีกินเลยอันนี้บ่ประมาทเนี่ยแม่ค้าแม่ขายนี่ก็ได้เก่งเนาะเก่งเก่งไปหลายด้านเก่งทั้งคิดไรเก่งทั้งปากทั้งเว้าเก่งทั้งสายหูสายตาเก่งทั้งทุกเรื่องนะเพิ่นนี่สลาดลักแหลมนะเป็นแม่ค้ามันต้องไวต้องทันกับเหตุการณ์โอ้ยกระทันบ่ทันหมู่แล้วนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ดีให้แกครอบครัวและก็สร้างรายได้ให้ครอบครัวอีกคําว่าแม่ค้าก็คือผู้หญิงที่มีอาชีพซื้อมาขายต่อเนี่ยนะซื้อสินค้ามาขายต่อโดยเป็นการนําสินค้าของกินของใช้เครื่องบริโภคต่างๆจากโรงงานจากผู้ผลิตแล้วเอามาส่งต่อให้ผู้บริโภคซื้อก็คือผู้บริโภคและผู้ซื้อนะโดยตรงเลยนะดำเนินการด้วยทางผ่านทางหน้าห้างผ่านทั้งตลาดทั้งโซเชียลมีเดียต่างๆคือการโพสต์ขายนะเพื่ วัตถุประสงค์ก็เพื่อจะมีรายได้เข้าเหือนเข้าสารพอที่กินได้ยากนั่นแหละอาชีพนี่ก็ถือว่าดีขอสมเสยนะแม่ค้าทั่วประเทศเลยที่เป็นตลาดน้อยตลาดใหญ่ขายยังก็ตามที่ซื้อสัตว์ขายซื้อเป็นตัวขายกันเป็นกิโลแม่ค้าผักสดแม่ซ่าขายปลาแม่ค้าขายเสื้อผ้ายังก็เป็นอาชีพที่ดีนะแต่ว่าหลีกเลี่ยงในสิ่งที่บ่ดีผิดต่อระเบียบกฎหมายบ้านเมืองอันนี้บ่แนะนำนะสมเสยแล้วก็ยาวๆกันไปแล้วก็สนใจต้องการหลังจากไปขายเครื่องขายปลาเข็งมาแล้วเม็ดเมมเมภายหน้าตาลมาได้เงินมาบางทานก็เอาไปใส่หลักไปประกอบอย่างซื้ออาหารมาประกอบอาหารกันกินในตนแรงๆออกตลาดตะลีมาเฮ็ดสู่ลูกสู่ผัวกินบางทานก็ได้เงินมาแล้วไปใส่หลักไปในทางที่มึนเมาในหนึ่งก็แจมก็ได้อันนั้นก็บ่ว่ากันผักสวนได้เงินมาแล้วเอาไปอย่างเอาไปในทางที่บ่พึงประสงค์ก็คือเปลี่ยนการพนันบ่เอาไปเฮ็ดในบ่ดีก็บ่แนะนำอีกอันนั้นก็ได้เด้ออ้าวก็ถือว่าเป็นข้อคิดชีวิตจะดีขึ้นถ้าเฮาปฏิบัติตามสิ่งที่มันบ่เฮ็ดให้ครอบครัวพังนะอันนี้ก็ถือว่าสมเสยสำหรับแม่ค้าที่ดีเนาะส่วนทางเพจแห่งสาตว์ลาวเฮาว่าจะได้เนาะพี่น้องทางอาทานจอมมณีเด็กจักหน่อยเด้อสาวผมทองเพิ่นว่ายกปูมาแล้วอาสันขอบใจเด้อไอ้เบาโคศกแล้วสบายดีทั้งสาวจื้อย่างเด้อพี่น้องทางอันนาเผ่าม่งเฮาเนาะก็ติดตามรายการหลายเด้หลายชนชาติชนเผ่าหลายอันมาติดตามทั่วประเทศเลยเนาะพอรายการเฮานี่เป็นอยู่สถานีศูนย์กลางใหญ่ของประเทศเลยแหละเนาะกระจายเสียงทั่วทุกเขตในมุมมองทุกมุมทุกแจทั้งทุกแข่งและก็ว่าแมนนะยกเว้นว่าเครื่องหับบางบอลมันหับสัญญาณบ่ดีฟังบ่อยากแจ้งก็ต้องขอทุกข้อภัยนำเด้อก็แจ้งกันเข้ามาได้มีรายการเฮาจุดใดฟังบ่แจ้งบ่ทันก็โทรเข้ามาได้แล้วโคศกจะเอาเบอร์เพิ่นโทรกลับว่าอยู่เขตใดบ้านใดเมืองใดไปแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่าเก่าอีกคักกว่าเดิมนะมีรายการเฮาเด้อมื้อนี้มีรายการอาจจะบ่ได้ฟังอันน่ะสปอร์ตสัมภาษณ์สปอร์ตโฆษณาบริครั้งเคสสัมภาษณ์ย้อนหยังย้อนว่าระบบเซิร์ฟเวอร์พวกเฮามันเข้าบ่ได้เนาะก็เลยว่าบ่ได้เปิดให้มีแต่ฟังโฆษกอธิบายเอาก็ได้เนาะในเรื่องของอาหารเสริมในเรื่องของสรรพคุณต่างๆเนาะราคมราคาหรือว่าเครื่องสำอางต่างๆมันเดี๋ยวโฆษกจะเว้าให้ฟังก็ได้นะบ่ได้ยากเพราะว่าบางทีก็ไม่ต้องมีตัวขัดเวลาแดแต่ว่ามื้อนี้บ่ได้เปิดเนาะเพราะว่าระบบเฮาขัดข้องน้อยนึงเดี๋ยวเพิ่นกำลังแก้ไขให้เนาะรับสารเอาไว้ก็ต่อจ้ะสบายดีเจ้า
1: โดยสบายดี
0: สบายดี
1: งานตัวมาตังโ
0: มเด้อโอ้เจ้ามาตามหลังแล้วบ่ทันแม่เผยแล้วเจ้าเออ ได้ได้ได
1: ้ขอขอมอบเด็กขอมอบให้ขอคำเด็กที่ประวงแม่วันเมืองเฟือง
0: เจ้า
1: วานิลาแม่วอนปวอนแม่ไทยโพสิงบ้านหลบปัญญาสาวน้ำเพชรบาลองแท้สาวตักสีสาวนางและกับแม่พิงวังเวียง
0: เจ้า
1: สาวเพลงบ้านนนแก้วซื้อสาวบัวสาวกล้วยกระทบพร้อมเด้อหางเงินคำมันหมัน
0: เจ้าเจ้าขอบใจเจ้าทางเบาเล่สบายดีเบาบุญสวงสบายดีทั้งเบาพี่น้องทั้งน้องแตงทั้งเบาสายสนสายแท้บุมิคีฮีนแฮเกียมวสันสายยาเพิ่นบ่ธรรมดากระติดตามรายการแต่บ่ได้โทรเข้าหน้าใหม่เพิ่นว่าคันแข้วให้มีตู้เผยกับตู้ไผว่าซั่นเมื่อกี้ได้จัดเพลงให้เพิ่นเพิ่นมักฟังเพลงจะได้จัดเพลงเอาเป็นเพลงสวนมอนลำลึกให้เราดอกเพิ่นมักเพลงนั้นเนาะสวนมอนแห่งนี้จัดแต่เพื่อนทั้งเบาสายสนก็ได้แล้วก็บทเพลงที่มีรายการขอกันเข้ามาโฆษกได้จดไว้แล้วบันทึกและส่งเข้าไปในห้องควบคุมเครื่องพลเรือนเดี๋ยวปล่อยให้แต่ละระยะระยะเนาะไปฟังเพลงนี้เติมแล้วค่อยเข้ามาสู่เนื้อหาของอาหารเสริมเฮาสาวผมท้องกันซะก่อนจากมลังอาจารย์อาคมสมหวังตามคำขอเอาให้แก่เพื่อนมิตรแฟนรายการทางเพจขอมาเนาะ

สาวผมทองโอ้เพลงนี้ก็ถือว่าออกมาดนเลยเนาะมีรายการเฮาก็ได้หลายๆท่านก็สิเคยได้ฟังได้ยินกันว่าสาวผมทองก็ถือว่ามีเนื้อหาที่ดีการแต่งองค์ทรงเครื่องสภาพสุภาพบุรุษสภาพสตรีเปลี่ยนแปลงสีดำให้กลายเป็นสีทองสีดำให้กลายเป็นสีขาวสีดำให้กลายเป็นสีเหลืองก็มีเอาเลยหลากหลายสีแล้วแต่แฟชั่นการแต่งตัวแต่ว่าอย่าลืมนะว่าการย้อมผมดุๆหลายนี้มีผลกระทบฮอดผิวหนังเนาะเพราะว่าน้ำยาย้อมผมนี่เป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์ในการกัดเนาะยางแห้งเลยมีส่วนผสมตัวผู้แล้วก็ตัวแม่เนาะเอามาผสมใส่กันแล้วก็มากัดสีผมเฮ็ดให้ผมนี่มันอยู่ทรงอยู่สีบ่หลุดง่ายนี่เป็นเดือน2เดือนเป็นปีก็ยังบ่หลุดผู้ใดตัวมันยี่ห้อดีๆเด้ออย่าสวดุหลายเพราะว่ามันจะเป็นผลกระทบให้แก่ผิวหนังหัวของสุภาพสตรีสุภาพบุรุษทั้งหลายนะเกิดอาการห้อนแสบในเวลาถูกแดดถูกอย่างมันย่อมดุโพดนะจนอักเสบผิวหนังมาแล้วมันติดเสื้ออีกโอ้ยเป็นหนังหัวลอกมิดขี้รังแคอยู่ตลอดเวลาเลยนะจนได้ว่าไปอาบน้ำอาบยังไปถูกแดดก็แสบหัวผมก็ล้นไปน้ำนะทำลายเส้นผมเพราะมันธรรมชาติบันเดมันฝืนธรรมชาติโดยการปรับแต่งก็ทำลายไปอีกทั้งลายทั้งทำลาย

0: ก็เป็นอาหารเสริมอีกประเภทหนึ่งในการดูแลป้องกันไวรัสต่างๆโรคผิวหนังนี่สะเก็ดเงินสะเก็ดท้องต่างๆกับท่านเองที่เคยท่านได้เป็นในปัจจุบันนี่แหละนะแล้วก็อาการเป็นพื้นเป็นคันนะที่ว่าเป็นพื้นคันมันก็เป็นขี้กากก็มีได้บางท่านก็ได้แต่ว่าเพื่อนเรื่องขี้กากนี่หลายๆท่านนี่ผู้เฒ่าขึ้นใหม่นะมันมักเกิดเด้15 16ปีแต่ว่าแต่ที่จริงมันก็บ่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นผู้เฒ่าขึ้นใหม่หรอกมันเกี่ยวกับการอนามัยของผู้เกี่ยวนั่นแหละบ่สะอาดเองบ่มักอาบน้ําบ่มักเปลี่ยนเครื่องบ่มักเปลี่ยนกางเกงในบ่มักทำความสะอาดร่างกายมันก็เกิดเป็นแบคทีเรียสะสมน้ำหูผิวหนังเฮานี่แหละกลายเป็นตุ่มกลายเป็นพื้นคันแล้วก็คันแล้วก็ไปเกาๆแล้วก็ไปคันเป็นวงเป็นเวิ้งไปนะเป็นดาวเป็นบอลแดงบอลดำไปแพร่ลามไปตามงามขาและจุดโซเลนในร่างกายบางท่านก็เป็นขี้เป็นเกี้ยนเนาะก็เกี้ยนก็เป็นขาวๆเนาะกันเถอะว่าเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าเฮามีบ่อนนอนที่บ่สะอาดห่มเครื่องเสื้อผ้าห่วมกันใส่แพรเสร็จหน้าห่วมกันใส่อะไรที่มันอยู่ใกล้ๆกันแล้วมันมักติดกันผักส่วนนี้เด้อคันพระเดผักส่วนนี้เป็นแล้วต้องได้ระวังเป็นขี้กากขี้ฮิดขี้เหื่อนนี่มันติดกันง่ายที่สุดเลยอันตรายต้องได้ป้องกันแล้วก็ต้องมีเป็นของส่วนตัวผ้าเสร็จตัวนี่มันต้องบ่แม่นผ้าเสร็จรวมเด้นะมันต้องเป็นผ้าส่วนตัวของไผของมันอาบน้ำแล้วกับของไผ่ของมันอาบแล้วเราจะไปแลนเสื้อผ้าตัวเดียวกันเบิดเทือนเนี่ยมันก็แน่นอนแล้วนะอาจจะเป็นการป้องกันเพื่อบ่ให้มันติดไปโรคผิวหนังก็ได้นะบางทีไปติดที่ลูกเสื้อเต้าติดที่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ยากอีกรักษาคนทั้งภายในและภายนอกบ่อนอยู่บ่อนนอนก็คือกันได้เอาไปซักเอาไปกวดไปยังให้มันละเอียดมีการฆ่าเสื้อนะเปิดประตูประตางออกให้แสงแดดเข้ามาให้มันมีการสว่างสังเคราะห์แดดจะได้เงินในสารก็ได้คันมีเครื่องดูดฝุ่นก็ดูดฝุ่นเอาไปปั้นเอาไปซักมันทำความสะอาดใยแมงมอกแมงมุมต่างๆก็ได้ปัดได้แผ่วให้มันสะอาดนะให้มันเป็นย่อนเฮาบ่ออนามัยนั่นแหละมันจะค่อยเป็นขี้ฮิดขี้กากอันนี้เว้าความจริงนะหลังจากแล้วบัดนี้เมื่อเป็นขี้ฮิดขี้กากแล้วสภาพพวกเกี่ยวบ่คล้ําแดนะส่วนลายนี่ขี้ฮิดขี้กากนี่ไปกินของดองหน่อไม้ส้มหน่อไม้ส้มมีปลาแดกปลาต่างๆนี่มันพิษอย่างใหญ่เลยเพราะว่าผักส่วนนี้บ่มักประเภทเครื่องดองอยู่แล้วบ่มักความซุ่มซื่นแต่ขนาดฝนที่ตกมันยังคันไปอยู่บนซุ่มซื่นนุ่งส่งเปียกแห้งบ่เว้าเลยเนาะยุบหยับผู้ใดอันนี้ประสบการณ์ตัวจริงเขาก็เคยเป็นคือกันอย่าเว้าได้เนาะอันนั้นก็ย้อนเฮามีประสบการณ์แล้วจะค่อยได้เว้าได้คันผู้บ่เคยเป็นนี่ก็เว้าบ่อยากถูกไปเพราะว่าถูกหรือถูกแน่นอนแล้วเนาะถ้าได้เฮาต้องได้ป้องกันและก็ดูแลทั้งภายในและภายนอกคันภายในต้องอาการกินอาหารเสริมประเภทสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงก็คือโมตินาผักขาวทองเป็นผลดีในระยะยาวเพราะว่าเฮารับประทานแล้วบางสิ่งบางอย่างที่บ่ปิ่นมันก็บ่ปิ่นเนาะเฮ็ดให้สุขภาพเฮาทั้งภายในและภายนอกมีภูมิสูงบ่มักเจ็บมักป่วยบ่เป็นหวัดเป็นไอเนี่ยอยู่นำกันร่วมกันอยู่เฮาก็ต้องได้ป้องกันแนะนำไปที่โมติน่าผักขาวทองสมุนไพรพื้นบ้านเด้อให้พ่อแม่ผู้สูงอายุผู้ที่เป็นวัดเป็นไอไก่ไอบ่เซาไอมีชีกับเธอมักเป็นผิวหน้าเขาเอิ้นว่าเป็นตุ่มมักเป็นภูมิแพ้เวลากินพิษก็เป็นเบื่ออาหารมักเจ็บท้องเจ็บไส้เที่ยวเข้าห้องน้ำนั้นบ่ได้ห่างไกลอีพ่อแม่ยามนี่แสดงว่าอ่อนเพลียแห้งแล้วภูมิคุ้มกันบ่มีแล้วมาออกกำลังกายกินน้ำพักผ่อนทำความสะอาดแล้วรับประทานอาหารเสริมเป็นประจำมันจะดีขึ้นมาอีพอเด้อแนะนำไปที่อาหารเสริมมุตินาผักขาวทองที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เด้อสบายดีเจ้า
1: สบายดี
0: ไอ้เจ้าแม่แหละขายปลาเข่งเด้เมื่อกี้นี้เอาขายปลาข้อว่ะบัดนี้ขายอยู่ตลาดไหนเนาะได้โอ้ว้า

0: อันนี้เป็นบาเลียกตีบ่นี่อันนั้นเจ้ามีแฟนอยู่เมืองสังทองน้องดาวหั่นวะเออสมมุติว่าน้องดาวมอบให้แต่ไอ้บาเลียกตีตลอดแม่นเจ้านี่เนาะโอ้หาก็ได้ยินเสียงไอ้บาเลียกตีดีใจน้ำสนาบ่าวเลี้ยงเกตีนี่มีน้ำว่าจังได๋เนาะ
1: บ่าวเลี้ยงเกตีหันจันฟ้า
0: เอาซื้อตัวนี้เลยแล้วล่ะเนาะ
1: เอา
0: ซื้อขอเพลงศาสนาเอาคณะจะเอาบัตรประจำตัวสำนักครัวคือบ่อยากเว้าก็ล่ะเนาะเอาน้ำแฝงเอาซะเนาะจะมักลิ้นไก่บ่มักตีไก่เนาะจ้ะเนาะจะมักเล่นมักตีไก่มักอันน่ะเอาไปตีกันเนาะไก่ฮะเนาะดีอ๋อเจ้าสบายดีเพิ่นนี่ก็ถือว่ามักกีฬาตีไก่นะตีแต่ไก่น่ะเพิ่นบ่ได้เคยตีเมียจักเทื่อดอกบ่เคยปล่อยเคยด่าว่าหักเมียหักน้องดาวเมืองสังทองบ่ซั่นฝากเพลงกันตลอดอันไอ้เบาเลี้ยงแกตีกับเพิ่นนี่แหละว่าซั่นอ่ะไปฟังเพลงกันต่อจ้ะหน่อยพี่น้องสายมาเติมสบายดีเจ้า
1: สบายดี
0: โอ้เปลี่ยนสำเนียงไปทางปากซีสบายดี
1: อ
0: ัตปือบ่อัตปือเนาะพี่น้องทั้งไส้เสียทาเนาะ
1: สม
0: ัครขี้ไส้เจ้าเพลงอย่างเนาะน้ำใจสาวลาวไต
1: ้
0: เจ้า
1: วานอันนั้นเด้อฝากเด้อให้ไม่ใหญ่เล็ก
0: ฝากเลย
1: รักอันนั้นพอใจเสียงไม่ใหญ่เสียงมันนี่
0: เจ้า
1: เปิดให้ได้เด้อลูก
0: ชายได้ลูกชายบ่ได้เป็นคนขี้ทีหรอกจัดให้เลยโอ้แม่ฟังอยู่ตลอดนะแม่เนาะโดยขอบใจหลายเจ้าโดยได้ยินเสียงพี่น้องทั้งอัตปือก็ดีอกดีใจเห็นเพื่อนมิตรแฟนรายการฟังรายการของพวกเฮาเด้กำลังใจก็คือผู้ฟังนี่แหละจัดรายการเป็นพิธีกรเป็นบรรณาธิการเป็นวิทยากรต่างๆเป็นโค้ชเป็นอย่างไรจ้าคันไปเว้าแล้วมีคนฟังนี่ก็เมื่อยเลยนะคันเว้าแล้วมีคนฟังคนบึงนี่คนตบมือมันก็เป็นรางวัลย่อมใจให้ผู้จัดรายการต้องได้ขอบใจเป็นอย่างสุดซึ้งกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะสายต่อไปเจ้าสบายดี
1: เ
0: จ้าอีพออยู่ใส่เน
1: า
0: ะขอเพลงบ่พอคำพูทวีวันบ่
1: บ่ได้จำคนหาบ่ได้หนา
0: หันบ่ใหญ่บ่โตหันวะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เพราะว่าเจ้าบ่ชื่อข้อยชื่อข้อยวาสนาน่ะพาโชคน่ะ
0: อันบ่าววาสนาพาโชค
1: ขอตั้งบ่นั่นขอทุกบ่ว่าดีนี่จังหวัดพี่น้องลูกฝ่ายเจ้าหลาน
0: บ่มีคันหาบ่เห็นเลยมื้อนั้นน่ะ
1: เ
0: จ้าแม่นแล้วว้าโ
1: อ
0: เอาสาวห้านน้อยให้ละเนาะสาวห้านน้อยจ้าดาวขอบใจเด้อทั้งอันนั้นเบาได้บุปผาหญิงฝ่ายแต่คู่ซุกนี่ก็ได
1: ้
0: เจ้าวาสนาพาโชคเนาะเจ้าซื้อเจ้านี่ก็คือ4คนโชคดีดอกตั้งแต่ซื้อก็วาสนายังมาพาโชคพาเฮงอีกเติมอะเว้าไปหลายมันยาวมันยืดพี่น้องเปิดฝาหม้อพ่อแต่ขั้วขี้เข็บและก็แม่งอดไปฟังเพลงกันต่อนะเพลงต่อไปนี่ก็แม่น เอาเป็นสาวขายหอยบัดนี่เนอะแล้วก็ตามอีกบทเพลงหนึ่งสาวห้าน้อยสองบทเพลงม้วนๆกันจ้ะ

บัวโตมีโตเพียงแต่สองสามหน่วยคุณคายกะงามสวยอีลีว่าสาวหันหน่อยเพลงนี้โอ้ยเมื่อสาวปีหลังอันนี้ก็ธรรมดานะสิเป็นสาวหันปิ้งเอ็น500บ่สาวหันปิ้งหูหมูสาวหันปิ้งหอยสาวหันปิ้งเป็ดปิ้งไก่ปิ้งโอ้หลายแนวปิ้งพี่น้องเฮาการค้าการขายอยู่แคมทางนี่ขี่รถกายไปกันมาแหนมไปหลายเทื่อมาแวซะก่อนนะว่าซั่นแหนมเบิ่งผู้สาวคือว่าคิ้วนี่คือว่าดำดีแท้ว่าแต่แวมึงจักบาทซะก่อนมาซั่นเอาจักเป๊ก2เป๊กพอได้แก้ข่าวก็แวกันไปนะเมื่อ20ปี20ปี30ปีหลังนี่ก็ถือว่าบรรยากาศนะสำหรับห้านใดเป็นห้านน้อยๆนี่พี่สาวอันงามๆแดนนี่ก็ต้อมผู้บ่าวก็บ่ได้ขายมันๆสาวห้านน้อยจะได้เก็บทั้งกันนะอาจารย์วาสนาเด้อผ้าสู้นะแล้วก็สบายทั้งท่านใส่สนจักหน่อยเด้อสาวสวนมอนล่ำลึกกันจักหน่อยเนาะแล้วก็ยังมีทั้งอันนะสาวจันทราห้องไก่แก้วอันว่าสาวเท่าสิเอาบอว่าสันทางอาจารย์สมศักดิ์จดไว้ให้เด้ออันสาวจันทราว่าอยากฟังว่าสันเพลงนี้เนาะสาวเท่าสิเอาบอถ้าถามครูซุกว่าเอาบอก็เอาอยู่เนาะเอาแต่ว่าอายุสำใดจังให้สิให้เอาเนาะเพราะว่ามัน88แล้วว่าสันเอาว่า88แล้วก็ยาแล้วว่าสันจะเอามาปัวกันมันก็สิยากเนาะก็สิเอาพอดีพองามเด้อครูคล้องกันก็ได้นะหักตั้งไว้ใจตรงกันนี่อันนี้เป็นวลีเด็ดนะแต่ว่าการที่จะอยู่ร่วมกันมันต้องให้มันสมบูรณ์ทั้งสองกรรมสองฝ่ายดิเออโอ้คันว่าพักส่วนหนึ่งก็ถือว่าอันบ่สมบูรณ์ประเดี๋ยวแรกกันมันก็บ่บาลานซ์กันเนาะนั่นก็สิได้เป็นภาระจะไปคันเอาเป็นภาระอันนี้ก็อยากยากทางให้ดีแล้วก็มันอยู่ไผอยู่มันละดีละ อ้าวหมดเวลาแล้วสมิทธิ์สมองที่ของรายการพวกเรายังเหลือแต่6นาทีก่อนจะจากกันไปในเบรกสมิทธิ์ยังอีกสมองหนึ่งในรายการเฮาเด้ออีกสมองหนึ่งมีรายการสร้างเสื้ออาหารเสริมในที่โคโซกจัดตอนนี้จะได้ครับรุ่นพิเศษให้นะเจ้าสบายดีโน่สบายดีทั้งอันนานน้องสาวพิมพ์อัตเปือเจ้าเจ้ามื้อนี้อัตเปือที่ฟังเพลงหยังเจ้าเจ้าเพลงหยังเจ้าเพลงหยังหัวใจคือทอดเจ้าฝากให้เลยเจ้าฝากเลยเจ้าฝากให้ไผหลวงพ่อบางเจ้าโดยเจ้าเจ้าเจ้าโดยโอ้ยขอบใจได้ล่ะเด้อขอบใจได้สาวพิมพ์อายุดีมีแห่งน้องสาวพิมพ์คนงามแต่กี้หันเป็นโสดเด้ปัจจุบันนี้แต่งงานแล้วก็เว้าหลายพยายามผัวหยุ่มหน้าเนาะไปฟังเพลงปิดท้ายรายการกันก่อนบัดนี้เอาอีกหนึ่งบทเพลงนี่ขายปากคอกันก่อนเด้อให้ศิลปินทางอาจารย์โศกไซเพิ่นจัดให้แก่ทางอันพี่น้องที่ขอมาทั้งหลังไม้และว่าหน้าไม้นะได้ฟังร่วมกันขายปากคอขายปากเข่งกันขายเบิดแล้วยังปากคอดีที่2โลเอามาเอาให้แน่ว่าซั่น

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดสูงอยู่เวียกงานอยู่แขวงคำมวนท่านคำเพชรสมวรจิตห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดพร้อมด้วยคณะได้พบปะเยี่ยมยามและสูงอยู่เวียกงานอยู่องค์การอัยการประชาชนแขวงคำมวนในวันที่11พฤษภาคมนี้ในโอกาสนี้ท่านคำแดงศรีบุญเฮืองหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนแขวงคำมวนได้ยกให้เห็นผลสำเร็จหลายด้านพร้อมทางสาเหตุและบทเรียนที่ทอดถอนได้จากการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานขององค์การอัยการแขวงในระยะผ่านมาและการกำหนดแนวเวียกจุดซุ่มในการปรับปรุงเวียกงานในต่อหน้าท่านคำเพชรสมวรจิตได้แสดงความชมเชยและติละค่าสูงต่อผลงานขององค์การอัยการประชาชนแขวงคำมวนที่ได้สุ่มใส่สร้างผักพนักงานปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งและยกสูงคุณภาพการติดตามกวดกาการเคารพและปฏิบัติกฎหมายด้วยผลงานอันพ้นดินไปพร้อมกับการเอาใจใส่บำรุงยกระดับบุคลากรทางด้านคุณทาสการเมืองและวิสาสะเพาะได้ซี้นำการจัดตั้งปฏิบัติพระบทบาทก็คือการเคลื่อนไหวด้านเวียกงานวิสาสะเพาะเป็นต้นการติดตามกวดกาการดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมการประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นตำรวจศาลประชาชนแผนกยุติธรรมและภาคส่วนอื่นๆเพื่อรับประกันการนำใช้กฎหมายให้มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับกระบวนการยุติธรรมท่านยังได้เน้นหนักให้พนักงานอัยการทุกคนจงสืบต่อปรับปรุงเวียกงานติดตามกวดกาการเคารพและปฏิบัติกฎหมายให้มีความหัดกุมและทันการกว่าเก่าโดยเฉพาะการติดตามการกักขันเกินกำหนดการจับตัวโดยบ่มีคำสั่งจากอัยการและการปล่อยตัวนักโทษที่ปฏิบัติโทษสำเร็จแล้วให้เป็นไปตามขบวนการของกฎหมายเทียงคู่กันนั้นยังเสนอให้องค์การอัยการประชาชนแขวงและเขตสืบโตเพิ่มทวีการนำพาด้านเวียกงานแนวคิดการสร้างผักพนักงานยกสูงคุณภาพด้านวิชาเฉพาะสืบโตพันขยายมติและนิติกรรมต่างๆไปเคียงคู่กับการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงเพื่อสร้างให้คะแนนการอัยการประชาชนมีความหนักแน่นเข้มแข็งและทันสมัยในโอกาสเดียวกันนี้ท่านคำเพชรสมวรจิตยังได้มอบเครื่องใช้โครงการซึ่งประกอบมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ2สุดและปื้มกฎหมายว่าด้วยองค์การอัยการประชาชนฉบับปรับปรุงให้องค์การอัยการประชาชนแขวงคำมวนเพื่อนำใช้เข้าในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

หลังจากได้ฟังข่าวต้นสมองจากทางสถานีไปแล้วก็เข้ามาฟังรายการลองเล็ดกันต่อนั่งอีก1สมองอยู่กับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพทั้ง6ประเภทโดยได้รับการอุปถัมภ์หลักจากทางบริษัทลองเล็ดการค้าเป็นผู้อุปถัมภ์หลักพร้อมทั้งโรงงานตัดยิบ SMKM เสือกกีฬาพิมพ์ลายห้านปิงแบ่สอนิยมพร้อมทั้งแบ่นเทียนพึ่งน้ำโซกกระเปียกแสบส่งไอ้น้องนางสาวเท่าพันนางสาวพิมพ์ทั้งต่างแขวงก็คืออยู่อุดมไซที่เสนอในหัวรายการไปเฉพาะมิตรรายการอยากได้อาหารเสริมผ่านตัวแทนอยู่ทั้งแขวงหลวงพ่อบางก็แม่นไปเอาน้ำห้านไข่ยานางเอ็งเรียกว่าทั้งสาวเอ็งคนงามหน้ามนใบภูพุ่นอยู่บ้านตลาดดาราหลวงพระบาทเป็นห้านไข่ยาใหญ่นะครบเครื่องเรื่องอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของลองลิตรพวกเราอยู่ลงมาทั้งแขวงเวียงจันทร์ก็มาห้านไข่ยาแม่หยักเออแม่ยกบ้านทาราดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันเด้ออันลูกสายโทรไทยแล้วเว้าซื้อแม่เราผิดอยู่ตลอดเส้นเอ้ยลูกสายหยอกอีแม่ซื้ออย่าไปเจอน้อยไหลแม่ก็ได้ก็หันว่าบอกอันเป็นยกกับคนตลกเด้ก็เลยแซวอยู่ตลอดก็ไปหาเพื่อนได้เด้อห้านไข่ยาแม่ยกครบเครื่องเรื่องอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของลองลิตรอยู่บ้านทาราดก็ได้บอกเป็นว่องไวทันใจง่ายต่อการเคลื่อนไหวและง่ายไปเอาไว้สบายนะเดินทางไปป้าปุ๊บได้มาแล้วดิได้อาหารเสริมบำรุงสายตามาแล้วก็พอดีว่าอาการทั้งดวงตาเป็นมาหลายเดือนมัวฟางมีเฟือมีเมฆมีหมอกบางครั้งบางทีว่ามันอยู่เทคอยู่บ่าเสียงยิบยิบยับยับทั้งสีเขียวเหลืองขาวสวยสิวปนกันไปปนกันมาโอ้บ่ได้เลยหรือว่าโฟกัสสิ่งของบ่ชัดเจนแง่ก้นเข็มก็บ่ถูกแล้วหยาบนี่ 3-4 ปีหลังนี่ก็ยังแม่นอยู่เด้แต่ปัจจุบันนี่แหละแม่นบ่แม่นแหลมด้วยมีดเด้คือแหลมโซ่อันนี้แหลมด้วยน้ำลายกับหีมซุปรูปแหลมๆพุ่นเด้เอาจิ้มๆใส่ปลาแล้วก็หีดแหลมๆแล้วก็แง่ปึ๊ดไปปึ๊ดมาพุ่นบ่ไปตำมึนไปลองเบิ่งเข็มยิบเป่าปานเบิ่งเข้าสารเข้าเปลือกท้ายมันใหญ่ๆนะจังเบิ่งๆเนี่ยเอามาซุปเบิ่งก็ยังอยากเปิ่นอยู่เด้เนาะโอ้ช่วงตาอยากหายแห้งแล้วบ่ได้เฮาสิปล่อยให้เป็นจังซี่ไปนี่มันอันตรายจนสิบ่มีดวงตาได้เบิ่งผู้สาวน้อยเด้น้อยอีแม่นเนาะน้อยอีพ่อแม่นบ่เออแม่นแหละลูกใส่กระทักท้ายสบายดีเข้ามาได้สอบถามข้อมูลกับอาหารเสริมโคลาลินพาดเป็นแคปซูลเด้อสูตรใหม่สูตรเข้มข้นนวัตกรรมใหม่ๆในด้านของอาหารเสริมบำรุงสุขภาพเฉพาะทางดวงตาลองลิตรพวกเขามีจำหน่ายแล้วเริ่มต้นสตาร์ทกินตั้งแต่มื้อนี้ก่อนมันจะสายเกินไปอย่าสุดไปลีลาเอ้ยเมื่อนั้นมือนี้อยู่บ่ได้นะจนมันสิเป็นหายแหงกูเติมอีกบางท่านก็เป็นสายตาเอียงสายตาเบิ่งใกล้แจ้งเบิ่งไกลบ่ชัดเจนบางท่านก็มีปัญหาเรื่องอาการต้อเนื้อต้อกระจกหุ่นในตามันเสื่อมต้อหินอาการแต่ละอาการมันแตกต่างกันแต่ว่าทั้ง4ประการนี่แหละมันคันเฮาบ่ปิ่นปัวบ่ดูแลเลยมันสูญเสียดวงตาไปเด้อันตรายเด้อให้เอาใจใส่เนาะเสกกวดให้มันละเอียดอย่าใจเย็นบ่แม่นแนวสิมาใจเย็นอันใจเย็นนั่นแหละมันตำหูกสารแหเออจักตอกบ่หรือว่าสิสารคองสารอย่างเอิ้นใจเย็นได้อยู่มันต้องวิธีการประณีตแน่นิดนึงแกะสลักแต้มรูปนี่เว้ากับลูกกับเมียให้ใจเย็นๆ
แต่กับสุขภาพนี่มันเย็นบ่ได้ละหีบห้อนได้ก็ดีสายตาเอียงบางท่านก็มีปัญหาเรื่องสายตาเอียงก็คือการผิดปกติของความโค้งของกระจกตาเฮาเนาะหรือว่าเลนเลนแก้วตาเฮานี่มันบ่เท่ากันเนาะเฮ็ดให้การเบิ่งนี่มันบ่สุ่มสิจุดเดียวกันน่ะมันเป็นคนละเรื่องเนาะเวลาเฮาเบิ่งมันบ่ซูมไปเป้าหมายโฟกัสจุดเดียวเด้เนาะมันก็เลยเป็นเอียงๆจังหน่อยส่งผลมันเกิดภาพซ่อนภาพเบลอเบิ่งบ่ชัดหลายๆอากาศมันต้องได้เข้าสู่กระบวนการเช็คบทให้มันละเอียดเมื่อฮู้แล้วกลับมาเฮาสิวิธีแก้ไขได้ใดเบิ่งแยงแนวใดบำรุงกันจังใดบางท่านก็มีปัญหาเรื่องอาการคันตาแสบคันคือว่ามันมีอันนั้นมีแนวมีแม่มันมาไตยิกๆๆๆอยู่ในตาคือมันมีตัวอย่างนี้ในตาเนี่ยมันแล่นกระดิกกระดิกอยู่ในตานี่คันนี่แหละอันไหนเนาะเพราะว่าอยู่ในดวงตานี่เส้นเลือดนี่ลายเส้นประสาทก็ลายเนาะประสาทสัมผัสในดวงตานี่ไวขนาดเลยโอ้สิเงือมือมาฟาดในตานี่ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเลยหลับตาไวขนาดปฏิกิริยาตอบโต้นี่เพลึกมันย่านย่านแล้วปั๊บปั๊บปั๊บเลยคนเนาะบางท่านนี่ก็บ่มักกระพริบตาก็เป็นอีกแบบนึงอีกอันนั้นก็ได้เป็นสายตาแห้งน้ำล่อลื่นดวงตาบ่ค่อยมีแห้งแสบมักสีมักคันมักยองมันมักไปใส่สารเคมีภาคส่วนหนึ่งกับสุภาพสตรีกับมักแต้มแต้มขอบตาเนี่ยสมัยแต่เก่านี่มันบ่ทันได้ทันสมัยเด้เนาะปัจจุบันนี้มันทันสมัยแล้วซักเอาเลยเด้ซักขอบตาเป็นคล้ายๆกับสีมัคลางามๆขอบงามเลยล้างน้ำกระบอกบัดสิไปเที่ยวไปทั้งในกับบ่ได้แต้มต่อขอบตาคิ้วกับบ่ได้แต้มอะไรอย่างมันมาตรฐานแล้วเด้มีแต่ว่าเติมแต่งด้วยขับแป้งน้ำแดงซื่อองค์ประกอบลักคิ้วก็เจิดคักแล้วหิมศพก็บริแต้มแล้วได้อย่างมีสักขอบปักงามเลยปานแต้มก็ยังว่าโอ้หิมศพมาสดาเนาะความงามบ่ธรรมดางามเตื่อยอู้อ่อนซอนก็ยังว่าสักขอบตาแต่ว่าบางท่านยังบ่ได้คิดไปถึงจุดนั้นได้แต้มเอาซอบ่แต้มแต่ละมือแต้มและก็ล่างออกแต่ละมือการล่างมันต้องใส่พวกเพชรพวกสารระเหยก็ไปทำลายทำลายแก้วตาเอาเคมีไปซักอยู่ขอบตามันให้กันลุดเข้าไปในตาแดแสบแดน้ำตาซึมแดเป็นประจำทุกมือทุกงานห้อยมันเกิดการอักเสบขึ้นมาก็เป็นผลดีต่อดวงตาอีกมันก็มีผลเสียและก็ผลดีในการแต้มตาแต้มอะไรคือกันหมดมันก็ต้องได้ดูแลรักษาเมื่อใส่แล้วก็ต้องได้ล้างให้มันสะอาดป้องกันบ่มันเข้าในตาเฮาผลตามมามันก็มีทั้งดีและร้ายเฉพาะอาหารเสริมโคลาลินพาดพวกเฮาบำรุงทั้งเส้นประสาทและสมองช่วยป้องกันบ่ให้อาการต่อเนื้อต่อกระจกนี่เกิดขึ้นในอนาคตและก็ยังไปลดพอดอาการสู่แสงสู่ลมหันช่วยได้บางทีกินไปแล้วก็ยังไข้แดสู่ไปย่างไปกลางแจ้งก็เสื้อว่าตาบอดบ่ค่อยได้แสบปานใดละหลังจากที่หับประทานมากระลายท่าอยู่ในเคสสัมผัสมีเนาะอย่าลืมมีรายการเฮาเด้ออาหารเสริมบำรุงสายตาโคลาลินพาดจัดจำหน่ายทั่วประเทศจัดส่งฟรีให้เลยเด้อสุขภาพต้องมาก่อนอยากจบอยากงามอยากแข็งแฮงมันต้องได้แข็งแฮงต้องทันหมูเนาะหมูได้กินก็กินน้ำหมูได้หมูเบิ่งงามกับเบิ่งน้ำหมูได้
บ่แม่นว่าโอ้ยไปนําหมู่ก็บ่คือหมู่หมู่นี่พกเงินพกทองพกคําเต็มถุงตัวเองนี่พกแต่ถุงยาไปบ่ได้เด้อนะเฮามันต้องมีวัฒนการตัวเองห้าวหันขึ้นตื่มในการดูแลสุขภาพออกกําลังกายได้อย่านอนดึกอย่าตื่นสวยห้าวหันต่อหน้าที่การงานห้าวหันต่อครอบครัวกระตือรือร้นแม้จะอยู่ง่วมอยู่เหงาอยู่โศกอยู่เศร้าอยู่ในการสมองปึ๊บๆพัฒนานี่บ่ได้เนาะเอาฝากไว้จะใช้ระเด้อกับอาหารเสริมจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเนาะมาตอบแห้งใจ FC แฟนรายการทางเพจแห่งชาติลาวกันนําแดมากันหลายพอสมควรตอนนี้สบายดีทั้งน้องสาวสุมาลีไมตรีจิตพี่น้องทั้งอุดมไสฝนเดือน5ให้ได้อ้ายว่าซั่นได้เดี๋ยวจัดให้เด้อสาวสุมาลีโอ้เพิ่นนี่ก็มันคิ้วนี่ก็บ่ธรรมดาเด้เนาะเบิ่งใน Facebook นี่ก็ปู้ปานเอียนบ่ได้คิ้วก็ได้ทั้งจันทคาเด้ยกโป้แถมก้อยเข้ามาจ้ะอ่ะขอบใจทุกคนที่ติดตามรายการฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็ข้อมูลมีรายการที่สั่งซื้ออาหารเสริมในมื้อนี้เดี๋ยวเบรกต่อไปโคซกจะออกอากาศให้นะไปฟังเพลงนี้กันสักก่อนมีรายการเฮาสวนมอนล้ำลึกบทเพลงนี้มอบให้เกศทั้งทานสายสนพี่น้องทั้งน้องแต่งเข้ามามวนๆกันจ้ะ

ทักทายสวัสดี FC พี่น้องทั้งสวนมอญเลยนะทั้งบ้านจอมเพชรทั้งวงเวียนเจเดโมกันนะทั้งโบโอเด้เนาะ

ส่วนมอนล้ำลึกโอ้ดนละประเดี๋ยวเปิดมาเปิดสู่กันฟังในทางอาจารย์กุ้งลาเรียกว่าไอ้กุ้งลาวงสัมพันธ์เนาะขอบใจทั้งกันนะท่านใส่สนเด้อที่ขอเพลงนี้มาเนาะสบายดี FC แฟนรายการทาง Facebook บ่าวไทยกันน้ำแดงสบายดีท่านบุญนำหมื่นสุพลสบายดีทั้งไอ้หักไอ้เพลงเด้อมันบอกว่าให้โคศกร่ำรวยอยู่ดีมีแฮงอย่าเจ็บอย่าจนจ้าขอบใจ IP เพิ่นเนาะขอบใจทั้งน้องสาวจันสมรจันทลานใสทีมงานสุดสนัยสมิทธ์เพื่อสุขภาพกับมาเบิ่งมาแยงกันอยู่ดีมีแห้งเด้อเพิ่นมาเบิ่งฝากไลค์ฝากแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้โคศกไปนำสนใจต้องการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กับยินดีเด้อทุกๆแบรนด์สินค้าบ่ว่าจะเป็นเรื่องของบริษัทห้างห้านต่างๆนะมีสินค้าแบบใดนะจัดจำหน่ายแนวใดหรือว่ามีธุรกิจมีโครงการมีฟาร์มนะเกษตรต่างๆก็เข้ามาได้เดี๋ยวโคซุกจะเก็บมาเป็นบัญหาพอได้ให้เป็นผู้อุปถัมภ์รายการเด้นะพอได้เว้าได้ว่ากันก็อย่าลืมนะรายการพอ2ชั่วโมงทางคลื่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ยินดีที่เบอร์020-9829-4228เด้อจักหน่อยเนาะสาวลาวใต้จักหน่อยเด้อส่วนเพลงอันนะสาวเท่าเสียวบอของจันทราหันยังบ่ได้เปิดเธอเลยเนาะกันท่านเปิดแล้วก็ยังแต่จะน้อยจะได้ฟังกันอยู่ดอกได้ฟังกันทุกคนดอกมื้อนี้นะเพราะว่าเวลาหลายส่วนหลายจะบ่ค่อยได้ปล่อยอันนั้นสปอร์ตเดย์มันได้เพลงหลายเดย์มื้อนี้นะไปฟังเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลอาหารเสริมกันต่อเนาะเพราะว่ามื้อนี้จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมเป็นพิเศษของลองเล็ดพวกเฮาโดยกงเลยเด้ออาหารเสริมประเภทต่อไปก็คือจีโก้พลัสนะจีโก้พลัสนี่อธิบายทุกมื้อนะเว้าทุกมื้อแต่ว่ายอดขายก็ถือว่ามาทุกมื้อคือกันนะอันนี้ก็ถือว่าแสดงความดีใจนำมานะภาคส่วนที่รับประทานอาหารเสริมประเภทจีโก้พลัสนะเพราะว่าเฮาทุกมื้อนี่ในสังคมปัจจุบันนี่อาการไขมันอุดตันเส้นเลือดนี่ถือว่าหลายเด้นะหลายทานกับมักกระเป็นนะบางทายกระเป็นบางทายกระเป็นเกี่ยวกับน้ำตาลยกข้างในเส้นเลือดหลายเป็นเบาหวานแล้วก็ว่าแมนแต่ว่าบางท่านก็ยังบ่ได้เป็นแห้งบางท่านก็ในปานกลางอยู่ในเกณฑ์ปกติก็สามารถที่จะควบคุมได้นะแต่ว่าบางท่านก็ต้องได้เข้าการพักฟื้นยังเป็นทางการนะเพราะว่าน้ำตาลขึ้นสูงแห้งก็ต้องตั้งใจและก็อดทนอดกันนะแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่มันเกิดขึ้นก็มาลองเบิ่งนี่ก็คืออีกทางเลือกนึงในการดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริมจีโก้พลัสเด้อแนะนำผัวพันและสอบถามข้อมูลก่อนเนาะจะเข้าตัดสินใจตามหลังก็ได้ที่เบอร์020-9829-4228อาหารเสริมเพื่อสุขภาพจีโก้พลัสจะจำหน่ายมา14ปีแล้วนะพวกเฮาก็ถือว่ามีข้อมูลหลายมาว่ากันบางท่านก็บ่ฮู้ว่าตัวเองเป็นไขมันแน่เนาะก็อยู่ไปกินไปวันๆแต่ว่าบ่ฮู้ว่าโอ้มีไขมันอุดตันเส้นเลือดค่าไขมันขึ้นสูงมาเก็บหัวผูกเกี่ยวกับบ่ได้ศึกษาได้บ่ศึกษาข้อมูลแล้วก็บ่ฮู้ว่าตัวเองเป็นไขมันเนาะก็นำพาตัวเองไปในทางที่ผิดอยู่ตลอดเวลาด้วยการสูบยาด้วยการกินเหล้ากินเบียร์ด้วยการกินเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยการกินเครื่องที่มันมีรสเค็มนัวจัดนะเป็นไขมันนี่หลีกเลี่ยงที่สุดดีละการกินแล้วมีผลทันทีเจ็บหัวเจ็บเก้ารู้สึกว่าเป็นวินเป็นเวียนห้อนๆหนาวๆแล้วก็อาการที่สำคัญก็คือหายใจยากเลยหายใจลำบากหายใจฟืดนะอาการเพิ่นเด้อบางทีนี่ก็เหงื่อใครข้าวออกมาเป็นบางครั้งนี่ตีนมือนี่กูบจังเข้านะเวลามันขึ้นแห้งๆมาเพราะว่าไขมันอุดตันเส้นเลือดก็สามารถจะติดตามข้อมูลเบิ่งอ่านเบิ่งแน่เนาะในโซเชียลในหนังสือในวารสารในข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆหลายช่องหลายสารคดีหลายขึ้นเพิ่นก็เว้าว่ากันเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของไขมันนะเฮาก็ติดตามอยู่เฮือนอยู่ซ่านเฮาก็เบิ่งตัวเองแท้นะบางท่านก็มีแต่เห็นเดียวกงบ่ฮู้ว่าสุขภาพตัวเองไปฮอดใส่แล้วมันต้องได้เอาใจใส่แท้มันเป็นหยังมาและสายเกินแก้แล้วเด้นะอาการไขมันอุดตันเส้นเลือดสูงนี่เฮาก็สังเกตได้อยู่เฮือน1มานี่ฮู้สึกว่าอ่อนเพลียมักวินหัวมักเจ็บหัวเป็นวูบๆวาบๆนี่อ่อนเพลียมันเมื่อยมันอ่อนเพลียแบบผิดปกตินะ
บ่อยากเฮ็ดหยังเลยไว้งานจะไปขนาดว่ายกยกบักยกสิไปขุดสวนผักนี่ก็ยังบ่ไหวละเมื่อยละนะอันที่2มากันแม่นรู้สึกว่าหายใจลำบากแหงหายใจยากในหัวใจนี่มันแน่นคือมีอันอีหยังมาติ่งเอิกไว้นะซอดใส่หน้าอึกซอดใส่กลางหลังเอาได้หายใจลำบากนะหายใจลำบากหายใจยากหายใจฟืดหายใจบ่สะดวกหายใจบ่โล่งก็ไปง่ายซะไปยามใดก็ถอนหายใจฮ่าตลอดจังซี่เด้เบิ่งเด้อเบิ่งเด้ออันที่3มาแล้วมันนั่งอยู่ซื่อๆก็เป็นตะคีออบก็น่ะเป็นหยังก็ขาปั้นนะขาปั้นเอ็นขอบตีนกูบมือจังเขานะโอ้เอาค่อยแล้วขาค่อยปั้นขาค่อยปั้นว่าซั่นนี่เห็นบ่ทั้งๆที่บ่ได้ไปออกกินกีฬาบ่ได้ไปแล่นบ่ได้ไปเฮ็ดหยังหนักหนาสาหัสคันว่ากล้ามเนื้อคอดกล้ามเนื้อจังนะขาปั้นนั่นมันนักกีฬาที่เขาใช้แรงงานหลายใช้กำลังหลายใช้กล้ามเนื้อในการวิ่งเต้นน่ะขาปั้นนี่ก็ยอมหับแต่ว่าผู้เกี่ยวนี่นั่งอยู่ซื่อๆก็ขาปั้นนี่มันก็ยอมคือกันผู้ขาก็ได้อยู่ซื่อก็เป็นนะมึนซาตามตีนตามมืออยู่ซื่อก็มึนหมูเจ็บหมูหยังเกิดอาการแบบซี้ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็สังเกตได้ในภาวะเกี่ยวกับเรื่องของมันอยู่ในเส้นเลือดสูงเนาะอันที่4มานี่มันเกิดอาการพื้นคันในต้นโตนี่ตามท้องหน้าท้องปีกเอิกอยู่ตามสันหลังตามแอบแอ้ขาเป็นพื้นแดงเหลืองขาวเป็นสลับซับซากเป็นปานเป็นหยังขึ้นมานี่นี่ผิดปกติแล้วตามลำตัวเด้อเบิ่งอันที่5มาแล้วแม่นเหงื่อออกบ่ได้ออกกำลังกายนั่งอยู่ซื่อก็เหือออกตามองค์ตีนองค์มือตามแอบแอขาเหือนี่เดี๋ยวออกเดี๋ยวยุบเดี๋ยวออกเดี๋ยวยุบฮ้อนๆหนาวๆอยู่ตลอดเวลานะและอันสุดท้ายมาแล้วแม่นอุณหภูมิห่างกายรู้สึกว่ามียามฮ้อนแล้วก็มียามเย็นมีขึ้นมีลงอยู่มีภาวะที่บ่ปกตินั่นคือสัญญาณเตือนไขมันอยู่ในเส้นเลือดของท่านเริ่มล่ะเข้าสู่พิกัดอันตรายเด้อไปเช็คไปกวดเบิ่งให้มันละเอียดแล้วจะค่อยกลับมาเฮือนมาซานมาคลำคำแคบมาปฏิบัติให้ถูกตามข้อกำหนดที่เพิ่นบ่งบอกไว้ให้หันนะด้วยการปฏิบัติแนวใดแล้วก็กินอาหารเสริมจีโก้เข้าไปนำอีกแห้งดีเดินมีรายการเดินตัวจีโก้พาร์ทตอบโจทย์อยู่แล้วนำปัญหาเรื่องอาการลดคอนไขมันในเส้นเลือดปั๊บน้ำตาในเส้นเลือดอยู่ในกิจปกตินั้นนะพร้อมทั้งดูแลเรื่องของกระดูกพร้อมทั้งเฮ็ดให้เม็ดเลือดแดงเฮาเพิ่มขึ้นมันสร้างช่วยให้เฮานี่สร้างเม็ดเลือดขึ้นหลายขึ้นตื้มเนาะหน้าแดงแห้งเบิดแข็งๆบ่มาเก็บหัวนอนหลับดีกินข้าวแซ่บนะกับอาหารเสริมจีโก้พลัสมีคำตอบให้กดไปที่เบอร์0209829428เด้ออเมริกันสั่งซื้อในสมองที่โคตรสกัดจะได้รับส่วนพิเศษให้นะบ่สูงเกินไปเอาพอได้จับต้องได้เด้อมีของต้อนของฝากพร้อมให้อีกจัดส่งให้ทั่วประเทศตามสัญญานะในรายการเฮาจะตอบแห้งใจเพื่อนมิตรแฟนรายการที่สั่งซื้ออาหารเสริมมาแล้วนี่จะเป็นลูกค้าทั้งใหม่และเก่าเนาะทั้งอาหารเก่าก็ถือเบิดเดือนนึงก็ได้สั่งเพิ่นกินตลอดเด้เนาะอันนี้มันพี่น้องทั้งแขวงเสียงขวางนะคือทั้งอันพ่อตู้บุญมีพ่อตู้บุญมีอยู่ทั้งอันเมืองแปกแขวงเสียงขวางสั่งซื้ออาหารเสริมประเภทโมตินาผักขาวทองนะอันนี้เป็นสั่งภูมิคุ้มกันในห่างกายแข็งแรงเพิ่นกำมูลไส้เพื่อว่าเพิ่นว่าปกติห่างกายแต่ว่าอยากให้มันมีภูมิคุ้มกันดีๆบ่อยากให้เจ็บให้ป่วยเป็นแต่ไปเนาะต่อไปแล้วแม่นขอบใจพี่น้องทั้งแขวงเวียงจันทน์ทั้งท่านบุญเซินท่านบุญเซินนี่มีทั้งในเมืองแมดเมืองแมดเคยได้ไปบ่เมืองแมดเคยไปอยู่เนาะเมืองแมดท่านบุญเซินสั่งประเภทอาหารเสริมคอลาลินพาดบำรุงสายตาจัดส่งให้ละเด้อท่านต่อไปพี่น้องทั้งอุดมไซพอตู้คำปุนนี่สั่งอาหารเสริมประเภทอาโรเจนพาส1กล่องบำรุงผิวพรรณคอกระดูกคอต่อต่างๆเส้นผมและเล็บมือเล็บตีนต่างๆเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายสะลอการเสื่อมของเซลล์หนุ่มงามนะอายุเป็นเพียงตัวเลขว่าซั่นแขวงจำปาสักทั้งพอตู้คำด่วนทั้งเมืองปากซองจ้าสบายดีขอบใจเด้อตู้เด้อเมื่อนี้เพิ่นไปเอาอาหารเสริมประเภทโมตินาผักข้าวทองอีก1กับนะเพิ่นบ่เคยกินแล้วคล้ายๆนิดนึงว่าซั่นดีใจนําแล้วก็ตามอีก1ท่านก็คือเมตู้สีเทานะเมตู้สีเทาพี่น้องทั้งเมืองสีโคตรตะบองนะแขวงเวียงจันทน์เพชรอาหารเสริมโมตินาผักข้าวทองอีกนะนี่ก็ได้เอาสั่งไปจัดส่งให้เด้อแล้วก็ท่านสุดท้ายแม่นท่านสมศรีพี่น้องทั้งเมืองปากเงิมเมืองปากเงิมพี่น้องทางโค้งทางโค้งดอนไห้บ่แม่นแล้วจัดส่งอาหารเสริมประเภทจีโก้พลัส
นะ1กับได้โสมหน้าใหม่เป็นก๊อกเป็นกล้องงามนะแบบพรีเมียมให้ในยามนี้ในราคาที่แสนสับฝากไปแล้วเด้อมีรายการขอบใจทุกๆท่านที่สั่งซื้ออาหารเสริมในโคซกยัดในสมงเดี๋ยวนี้เวลานี้ที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะพร้อมทั้งของต้อนของฝากคันได้เครื่องและอย่าลืมทักทายสวัสดีเข้ามาหน้าใหม่ได้เลยเด้อไปฟังเพลงดอกยางหางต้นบ่ทางอาจารย์โอ้น้ำใจสาวลาวใต้แม่นแล้วนะเพลงนี้เอาลุงให้แกสาวๆที่อยู่ทั้งนครปากเซแขวงจำปาสักแดแล้วก็ทั้งอัตปือให้กับสาวพิมพ์อัตปือแล้วก็ทั้งน้องดาวเมืองสังทองแดแล้วก็พิเศษให้ทั้งจันทลานะแม่เด้อพี่น้องทั้งปากเซนะมึงบนกันเจ้า

น้องสาวเราใต้สบายดีพี่น้องทั้งเมืองสนัสบูรณ์เลยนะเมืองจับประสักทั้งเมืองบาดเจียงพูดเลยแล้วก็ทั้งเมืองปักเสและวนครปักเสนะติดตามรายการเป็นประจำก็อย่าลืมทักทายสบายดีเข้ามาเนาะตัวแทนวันอาหารเสริมของพวกเราอยู่พุ่นตลาดดาวตลาดดาวเฮืองเด้อนะพอพันสอบถามได้กับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของโรงฤทธิ์พวกเราพีนครปักเสแขวงจำปาสักมื้อนี้เกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายนี่ดีต่อสุขภาพหลายอย่างได้นะบางท่านนี่ก็สิบ่ค่อยมีเวลาได้ลิ่นกีฬานะบ่ค่อยมีเวลาได้ยืดเส้นยืดสายเพราะว่าต้องได้ลุกแต่ดึกตื่นแต่เช้าแหละนะเวลาก็สิบ่ค่อยมีตื่นเช้ามาก็ต้องได้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเนาะให้ลูกให้เต้าไปห้องหำห้องเฮียนแต่บางท่านก็เฝ้าไปลาบไปการแด่บ้านก็อยู่ไกลได้กับบุคคลที่ออกกำลังกายนะกลับบ้านก็คำอันนี้ก็บ่ว่ากันนะก็ต้องได้หาเวลาวันพักวันพรก็ยืดเส้นยืดเอ็นได้จักเล็กจักน้อยก็ดีนะเพราะว่าการออกกำลังกายนี่มันเป็นผลดีต่อสุขภาพ 100% เลยในรายการเฮาเนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเส้นเลือดการไหลเวียนของเส้นเลือดต่างๆเมื่อเฮาเล่นกีฬาเฮาก็ต้องมีการหายใจแม่นบ่ล่ะเฮาเล่นกีฬานักหายใจนักเล่นกีฬาเบาก็หายใจเบาการหายใจมันจะไปช่วยให้ระบบเส้นเลือดไหลเวียนได้ดีนะช่วยไปเซาะไปก่อนบรรดาไขมันพวกแคลอรี่ต่างๆออกเผาผลาญไปทั้งผิวหนังทั้งปัสสาวะอุจจาระทั้งเหงื่อทั้งน้ำลายมันดีตื่นแต่แล้วนี่ออกกำลังกายมันออกน้ำเหงื่อเฮานี่พูมาธรรมดาสารพิษทั้งนั้นแหละมีแต่สารพิษบ่แล้วออกสู่ร่างกายเวลาเหงื่อออกนะไปทายเบาก็ออกบ่ละมันดีออกกําลังกายดื่มน้ําเวลาเฮาออกกําลังกายนี่อย่าเฝ้าไปดื่มพวกน้ําตาลน้ําที่เป็นสีเนาะน้ําซาน้ําดื่มน้ําหยังก็

โอคะบางท่านก็สิลิ่นฟิตเนสพวกยกกอกยกกล้ามบางท่านก็สิอาศัยการเฮ็ดเวียกเศรษฐกิจก็คือขุดนานพักนานยังไปหิ้วคู่ปอกคู่ปูนไปหรือว่าคนหินคนทรายไปก็เป็นการออกกำลังกายอยู่งานอยู่สารนะเรียกว่าเอาลูกเอาหลานที่ก็ออกกำลังกายให้กันนะเพราะว่าหลานมันก็ขี้ดื้อได้ก็ย่างไปย่างมาก็เป็นการออกกำลังกายไปเรื่อยโตประตูเมตตาก็ได้นะแต่ว่าออกกำลังกายนี่ก็เป็นอุกใจไปน้ำอีกเอาหลานก็ได้มันบ่นเคลื่อนไหวห่างกายน้ำเฉพาะภาคส่วนที่ออกกำลังกายหน้าบ้านเรียกว่าตามสถานที่ชุมชนต่างๆตามส่วนสาธารณะนะแนะนำให้ใส่แมสแดงคันว่าอากาศบ่ปลอดโปร่งกับบ่ไปนะเพราะว่าบางทีมีเมฆหมอกเด้มีฝุ่นเด้มีฝุ่นมีอย่างมันโอ้บ่อยากคักไปใดในการสูดลมหายใจเข้าปอดเขายังก็ดูดเอาขี้ฝุ่นเข้ามาเนี่ยมันก็บ่ได้เด้ธรรมดามันต้องดูดเอาอากาศสดๆออกซิเจน 100% บ่เอาได้ค่ะไอ้การ์บอนิกบ่เอาแต่ออกซิเจนเอาแต่แนวดีๆเข้าปากเข้าท้องเข้าใส่เข้าปอดเฮายามเช้าๆเฮ็ดให้ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงหลังจากออกกำลังกายมาแล้วนะบางท่านเป็นแลนใส่น้ำเลยบ่ได้เลยต้องได้ให้เหงื่อมันหมดก่อนให้เหงื่อมันหยุบจักหน่อยรอจักครึ่งชั่วโมงให้เหงื่อหมดเหงื่ออย่างเย็นห่างกายเข้าสู่โหมดปกติแล้วจึงค่อยเข้าไปห้องน้ำอาบน้ำอาบในเฮ็ดผัดสีสวีวันตามผิวตามหยังเพราะว่าเหงื่อไข่มันออกมามันกับมีแต่สารพิษมีแต่ขี้เคลือบขี้ไข่ออกกันล่างออกให้มันสะอาดแล้วก็มาหาประทานอาหารกินกาแฟแล้วก็ไปลาบไปการปกติเนาะเฮ็ดให้สมองปลอดโปร่งดีการออกกำลังกายยกเว้นการที่เฮาออกกำลังกายเมื่อยมาแล้วแล่นไปใส่อาบน้ำบัดเดียวนี่บ่แนะนำนะบ่แนะนำบ่เป็นผลดีให้ได้เสียสุขภาพเนาะเกิดอาการช็อกเกิดอาการวูบลงทันทีถึงขั้นเสียชีวิตนะบางท่านนี่ก็เด็กมหัดเล็กเด็กน้อยก็คือกันอยู่อากาศร้อนๆจังซี่เนาะไปแล่นมาแล้วก็มากินน้ำเย็นแล่นมาแล้วกินน้ำเย็นแล้วก็ไปโตนน้ำเลือดดังออกในบางคนก็ได้เอาห้อนกระทบเย็นเนาะอันตรายผู้สูงอายุคือเฮานี่ผู้ไว้ทำงานคือกันนะไปอากาศร้อนๆมาไปเวียกไปการมาขับรถจากตากแดดมาบกร้อนนี่ไปอาบน้ำมาเดียวนี่บ่ได้ได้ขาดเด้อบ่ให้แนะนำให้มันเย็นจังค่อยเฮ็ดจังค่อยอาบจังค่อยกินเข้าไปเพื่อบ่ให้มันมีปัญหาในระบบเส้นเลือดเพราะตอนนั้นมันมีการสูบฉีดแห้งมันสิถึกแบบเพี้ยนวัดน็อกไปเลยครับพี่นะมันก็มีข้อมูลดอกแต่ว่ามื้อนี้บ่ยกมาเว้าแต่ว่าแนะนำแบบรวมๆให้ส่วนอาหารเสริมต่อไปเนาะที่ร่องลิปโปฮอจำหน่ายในปัจจุบันนี้ก็คือประเภทดีท็อกลำไส้นะอันนี้ก็เป็นสินค้าใหม่คือกันนะแต่ว่าก็เคยเว้ามาตลอดเพราะว่าบางท่านก็มีปัญหาเรื่องทายบอกสบายดีทั้งอนาคตตู้อยู่ทั้งเมืองไซธานีเนอะอยู่บ้านทรงเปื่อยทั้งทรงเปื่อยมันทั้งอนาเมืองนาไซท้องเนาะทรงเปื่อยแต่เมื่อนั้นโคสุกได้ไปส่งเครื่องให้นะส่งฟิกเซซี่แดนะทายบ่ออกเอาญาติบัตรคำมีรายการเด้อเป็นรายการเพื่อสุขภาพเนาะ3มือ4มือบ่เข้าห้องน้ำว่าซั่นโอ้โทรมาหาโคสุกว่ามีบ่ว่าซั่นประเภทที่ว่าอันนั้นให้ทำมันทายง่ายทายสะดวกก็มีนะเป็นอาหารเสริมเป็นไฟเบอร์เป็นน้ำเป็นซองนะเป็นส่วนผสมเป็นไฟเบอร์เป็นมักไม้รวมแหละแต่ว่ามีส่วนผสมองค์ประกอบหลายๆด้านเข้าไปในหั่นนะเป็นซองทรงใส่น้ำในช่วยให้ท่านทายสะดวกระบบขับทายดีๆนะอันนี้ก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใส่ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทอาหารเสริมดีท็อกลำไส้แต่ว่าบางท่านบ่มีเงินไขซื้อกลับไปทางพืชพันธุ์ทายอาหารเป็นหมากไม้หมากตอกเป็นหมากฮุ้งซุกบ่จังสิก็ได้นะหมากฮุ้งซุกหมากม่วงซุกแนวมันที่ให้เฮามันทายง่ายก็กินไปหากินแต่ว่ามีเงินใครซื้อในแบบสำเร็จรูปมาตรฐานนะผ่านโรงงานที่ดีต้องฟิกเซซี่เป็นซองทรงใส่น้ำอันนี้รับประกันบ่มีสารเคมีเจือปนบ่มียาทายรับประกัน 100% กับสินค้าลองลิตรของเฮาเด้อเอาไปรับประทานโลดนะดีต่อลำไส้สร้างภูมิคุ้มกันในลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยกระเพาะให้เฮามันดีเพื่อหลีกเลี่ยงปรากฏการณ์ต่างๆในอนาคตเนี่ยหลายท่านก็เกิดลำไส้อักเสบลำไส้บาดกระเพาะบาดติดเสื้อเป็นยังหลายๆอย่างอันนี้บ่อยมันเกิดบางท่านก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการไห้แห้งก็คือมะเร็งลำไส้ใหญ่เด้เนาะติดในปัจจุบันนี้ก็ค่อยได้ยินอยู่ได้ล่ะได้ตัดไส้ตัดยังแต่ว่าจุดประสงค์นี้มันอยากให้ไส้เฮามันสะอาด

ร่างใส่ออกจากรับไส้ดีๆทายไงหลุดพุงนี่มีพุงอ้วนๆในผู้ที่น้ำหนักตัวหลายต้องการจะให้มันมอนให้มันง่ายก็ดีนะอันนี้ก็ถือว่าแนะนำไปที่ฟิกเซซี่นะเป็นซองทรงสนามเด้อสินค้าพร้อมทรงก็ได้บริการเฮาเด้อสุภาพสตรีก็รับประทานได้เนาะอีพ่ออีแม่ก็รับประทานได้แต่ส่วนหลายอาการนานาการทายเทนี่จะเป็นน้ำผู้สูงอายุจะหลายกว่าเพราะผู้สูงอายุนี่ประสิทธิภาพในขบวนการขับทายยากยากมันบ่ค่อยแข็งแรงเนาะทายก็ทายยากได้มาเกิดผู้เฒ่าผู้แก่อันนี้ก็เป็นก้อนแดแข็งแดออกมามันก็บ่ค่อยสมบูรณ์นะอันนั้นผิดปกติแล้วเราต้องได้ดูแลแนะนำเบิ่งการอยู่การกินการประกอบอาหารให้แม่ให้พ่อกินแนวใดให้มันกินง่ายอยู่ง่ายบ่แม่นอาหารแข็งเกินไปหยาบเกินไปเค็มเกินไปหวานเกินไปนัวเกินไปผู้สูงอายุกินแบบพอดีพองามเน้นเรื่องผักจะดีที่สุดนะเพราะว่าผักจะเป็นไฟเบอร์มากไม่ทายง่ายเฮ็ดให้เพิ่นกินพ่อแม่อยู่เฮือนลูกเต้าเราก็มีเงินไข่มีเงินมีทองกับแวตลาดมาประกอบเพื่อนกับพร้อมทั้งซื้ออาหารเสริมฟิกเซซี่นี่ไปไว้นำนะเพื่อเป็นการเติมเต็มให้ระบบขับถ่ายพอเห็นเวียกดีๆลากลำไส้สะอาดแล้วลำไส้น้อยก็ถือมีประสิทธิภาพในการเห็ดเวียกการดูดซึมสารอาหารเข้าสู่เส้นเลือดอย่าง 100% เลยกินอย่างกับบ่ได้ให้เสียกินอาหารแพงๆก็เข้าร่างกายได้ดีเอาแนะนำไปสั้นและเด้อมีรายการเฮาพัวพันสอบถามตื้มอันไหนบ่คักบ่แน่ข้อมูลยังบ่พอบ่หรือว่าใดๆก็โทรไปที่เบอร์020-9829-4228 Fixesi Detox ลำไส้ขับล่างสารพิษออกสู่ร่างกายเพื่อสุขภาพทั้งภายในและภายนอกแข็งแรงทุกคนสามารถเข้าถึงได้เด้อกับรายการลองเลียดเป็นประจำทางคืน FM 103ของเฮาไปฟังเพลงกันต่อสาวเท่าสิเอาบ่ว่าซั่นทางน้องสาวจันทราเพิ่นว่าจังซั่นเด้เพิ่นว่าอันบ่เท่าแฮงดอกอีตาโคซกว่าซั่น85ปีแล้วว่าซั่นโอ้ก็ดีเนาะเท่าแต่อายุเป็นเพียงตัวเลขแต่ว่าตัวจริงกันเพียงแต่65ปีเท่านั้นโอ้ยบ่ได้ไปศัลยกรรมบ่ได้ไปเฮ็ดหยังโคซกเอ้ยผมก็บ่ได้ย่อมเล็บตีเล็บมือแข้วยังครบเบิดว่าซั่นเอ้าให้ฟังเพลงนี้ม่วนๆกันเลยเจ้า

าวเท่าเสี่ยวบ่มาเอาเพิ่นเด้อจันทราว่าอยากได้ผัวแล้วว่าทั้งแม่ไผแม่เผยแม่วอดพวกก็อยากได้ลูกได้ผัวอยู่มาหลายปีแล้วก็เหงาเนาะอยากได้คู่กรณีจัดกันไปพี่น้องเฮาก็ได้แนวใดมันดีก็ซอกเอาแนวใดมันบ่ดีก็บ่อยากแนะนำคบคนคบอยู่ที่หัวใจเด้กันเข้าใจกันเบิ่งแยงเห็นสภาพกันแล้วก็ยินยอมเจ้าฮับคอยได้บ่แข้วคอยล่อนเบิดละเด้เออเจ้าฮับคอยได้บ่ผมคอยลุ้นเบิดละเด้เออก็แล้วแต่ก็ถูกใจก็เอากันได้รายการโคศกเบาไทยจะเป็นพอซื้อให้ดอกคันว่าสิแต่งงานเกดก็อย่าลืมจ้างโคศกไปเว้าให้ก็ได้เด้อบ่ได้ยากจักนี้ทางเบิ่งนี่เอิ้นใส่เอิ้นหากันได้เด้อเอ้ยเว้ามาแล้วก็ม่วนจิตม่วนใจพี่น้องเฮาก็ได้ขอบใจเพิ่นมีแฟนรายการทุกเพศทุกวัยติดตามทุกเขตทุกท้องทุกท้องถิ่นบ่จะเป็นทางพนักงานราชการพ่อค้าสาวขายกรรมกรแบกหาม3ลอดต่างๆที่มีโอกาสได้ฟังได้เบิ่งก็ขอให้เอาใจใส่เรื่องปัญหาสุขภาพเนาะอยากบ่อยากให้เจ็บให้ป่วยอยากให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตคันเจ็บคันป่วยแล้วก็มีแต่ความหมองมุ่นมีแต่ความงอมเหงาโศกเศร้าอุราเมื่อยเนาะคันเป็นมาแล้วก็ได้ก็ขอให้อยู่มั่นอยู่ยืนอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับลูกกับเต้าน่าเป็นห่มโพห่มใสให้เงินสารบันซองให้ญาติพี่น้องบุตรผู้ทุกคนนั่นแหละอันใดก็ได้6เพศอาหารเสริมมีรายการเฮาอย่าลืมนะอยากได้เป็นเจ้าของก็แม่นมีเบอร์โทรศัพท์ให้วันนั้นก็จดไปที่เบอร์ตั้งโต๊ะก็ได้เนาะที่0345446644 5446655เด้อโทรไปโลดนะเบอร์ตั้งโต๊ะคันว่าโอ้อยากร่วมนำโคศกเด้อยากปรึกษานำโคศกอยากได้วงดนตรีนำโคศกก็ได้โคศกเบาไทยไปไว้ว่าก็มีเบอร์ให้ทางโคศกก็ชีพแจ้งเบอร์ให้เลยนะที่เบอร์0205888-9850 5เลข83ตัว9850เด้ออันนี้เป็นเบอร์โคศกนะอันนี้ก็ได้เป็นเบอร์ส่วนตัวแอปก็ได้โทรก็ดีลมเวียกลมงานปรึกษาปัญหาสุขภาพอยากได้อาหารเสริมสนใจต้องการรับงานต่างๆมีทั้งอาจจะสนใจดนตรีก็โทรเข้ามาได้อยากจ้างโคศกไปก็ได้บ่เป็นหยังมีทีมงานครบเครื่องเรื่องของความม่วนเรื่องของประเภทงานต่างๆแม่นจัดให้เด้อเวลายังพอมีอยู่เนาะมีรายการเฮาก็ได้ไปว่าไปว่ากันเกี่ยวกับเรื่องห้านปิ้งแบ่ก็แด่พี่น้องเฮาเด้อมือแรงสมปากสมคอฮู้สึกว่าอยากไปกินปิ้งแบ่เด้เลือกห้านบ่ได้ลมกับมีพี่มีน้องเดินทางไปต่างแขวงเสี่ยวก็มักกินปิ้งแบ่อยู่บ้านเฮาก็มีหลายปิ้งแบ่แต่ว่านครหลวงแก่นนี่มีบ่เสี่ยวโอ้ยมีแล้วบ่ว่าซั่นแนะนำไปที่ซอยนิยมปิ้งแบ่เลยเด้อซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการมาในปัจจุบันนี้ทั้ง6ทั้ง5สาขาก่อนเพราะสาขา6ยังบ่ได้เปิดเด้ยังกาเกียมอยู่ทั้งเมืองนาไซทองพุ่นเด้จัดเต็มจัดหนักเพิ่นว่านะม่วนๆกันแซ่บๆอาหารดีๆมีคุณภาพเครื่องเสียงดีดนตรีแน่นห้านเพิ่นวิวดีๆทางน้องสายอนุรักษ์เพิ่นว่าจัดไปทางไอ้โคศกเอ้ยว่าสั่นสวยแด่ว่าได้บ่เป็นหยังเปิดเพลงเพิ่นเป็นประจำดอกเพลงปิ้งแบ่เพิ่นก็ได้กับพวกพันเบิ่งมีรายการมื้อแลงอยากไปห้านปิ้งแบ่เปิดบริการ 13:30 น 13:30 เสียขออภัย 15:30 ปฏิบัติ 13:30 จนถึง 11:30 กลางคืนเด้อมีเบอร์ให้พร้อมอยากได้โต๊ะอยากได้ตั้งอยากได้โซนใดสาขาใดก็โทรไปหาเพิ่น0207734-88247734-8824โทรไปจองโต๊ะจองตังค์นะอยู่มุมใดใจใดสาขาใดก็ไปก็อย่าลืมเอื้อนโคศกไปเบิ่งน้ำแนม ไปฟังเพลงอีกเพลงหนึ่งบรรยากาศนะเพลงนี้หัวใจคิดฮอดจันดอกฟ้าพิทาแคตามคำขอเอาให้ทั้งอนาสาวซูมาลีทั้งอุดมไซเด้อฝากมาพิธีจัดให้ไปเลยขอมาเนาะ

ดื่มเหล้าให้พอถือกลิ้นกินซีนให้พอเป็นยากินปลาให้เป็นหลักกินผักให้เป็นประจำกินไข่มือละหน่วยกินมะกล้วยมือละหวีหลายปฏิบัติเอามือละหน่วยซะมันฟังธรรมะเป็นประจำเด้อปาละกิเลสตัณหาอย่าลิ้นอย่ากินนะแบ่งเบาชีวิตไปในทางที่ถูกต้องลิ้นกีฬาออกกำลังกายพักผ่อนหลายๆสุขภาพจะแข็งแรงรับประทานอาหารเสริมนะลงทุนกับอาหารเสริมบ่มีมือที่จะเสียเปล่านะกินอาหารเสริมในมื้อนี้สุขภาพของท่านจะดีในมื้อหน้าถึงเวลาแล้วมีรายการเฮาเวลาพอดีพองามมื้อนี้ก็ถือว่าโคซกนะได้เข้ารายการสดขอบใจเพิ่นมิตรแฟนรายการทาง Facebook เบิดทุกผู้ทุกคนนะทางทีมงาน FC ทาง Facebook หลายๆท่านก็ติดตามทางเพจแห่งศาสตร์ลาวก็หลายๆท่านก็ติดตามฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามทางเพจของลงฤทธิ์พงเฮาไปน้ำเนาะ TLONGRICH สุขภาพดีด้วยมือเฮาฝากติดตามช่อง YouTube ของโคชกน้ำแน่เด้อที่พี่อยู่ไทยมิวสิกแล้วก็ติดตาม Facebook โคชกน้ำนะกดติดตาม1ไลค์1แชร์เพื่อให้โคชกได้มีกำลังใจเฮ็ดเวียกในหน้าที่ที่ได้มอบหมายให้เฮ็ดหน้าที่ในแต่ละมื้อขอบใจท่านสมสะอาดขอบคุมเครื่องเสียงและปล่อยเพลงขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเอ็งห้านแม่ยกบ้านทาราดนางเอ็งหลวงเฮาบางเด้อขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการก็คือลงลิสเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตะยิบ SMKM ขอบใจห้านปิงแบร์โซนิยมขอบใจห้านเท่าพันบอบายโฟนขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขอบใจแบรนด์เทนเพิงน้ำสู้ขอบใจขอบเปียกแซบสองไอ้น้องและขอบใจเพื่อนมิตรแฟนรายการที่สั่งซื้ออาหารเสริมในมื้อนี้ขอทุกคนแข็งแรงนาความสุขสุขดีจงบังเกิดให้แก่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นชั่วโมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวรัฐบาลเน้นหนักให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสุ่มใส่สืบต่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนรอบด้านให้เป็นรูปธรรมและมีผลสำเร็จในโอกาสแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลกองประชุมสมัยสามัญของรัฐบาลประจำเดือนเมษายน2026จัดขึ้นเมื่อบ่อนมื้อนี้ที่ห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีท่านคำภาพิมพ์สนห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องสุ่มใส่รักษาความสงบตามไส้เดนแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆทางสังคมให้ลดหน่อยลงมอบให้กระทรวงป้องกันความสงบสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งเลขที่11ของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเก็บกู้อาวุธศึกและวัตถุระเบิดอย่างเด็ดขาดและมีความเข้มงวด
2: สำหรับทิศทางแผนเวียกงานจุดสูงประจำเดือนพฤษภาคม2026กองประชุมได้ซี้นำแขนงการท้องถิ่นและภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาจะใส่บรรดาเวียกงานสำคัญสืบต่อจะตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนรอบด้านในนั้นสุ่มใส่รักษาความสงบตามแนวชายแดนแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆทางสังคมให้ลดน้อยถอยลงให้กระทรวงป้องกันความสงบสืบต่อจะตั้งปฏิบัติคำสั่งสภาเลขที่11ทับนย.ลงวันที่7สิงหาคม2024ว่าด้วยการเก็บกู้อาวุธและวัตถุระเบิดอย่างเด็ดขาดเข้มงวดให้หีบฮ้อนปรับปรุงคำสั่งสภาเลขที่27ทับนย.ลงวันที่5ตุลาคม2021ว่าด้วยการเพิ่มทวีเวียกงานสกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์
1: ท่านคำภาพิมสนให้ฮู้ตื่มว่ารัฐบาลยังซี้นำให้คะแนนการที่เกี่ยวข้องหีบฮ้อนปรับปรุงคำสั่งฉบับเลขที่27ของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเพิ่มทวีเวียกงานสกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อการแก้ไขปัญหากลุ่มแก๊งสแกมเมอร์รวมทั้งปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆที่เฮ็ดให้เกิดความบ่สงบในสังคมให้ได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

0: นะทักทายสบายดีมิดรายการเนาะกับหลายผลงานเพลงเลยเนาะเบื้องต้นรายการเพลงก่อนเที่ยงสำหรับมื้อนี้ก็คือเป็นบรรยากาศเที่ยงวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2026ที่มื้อนี้เนาะต้องขออภัยมิดรายการที่พวกเฮาบ่ได้ไลฟ์สดเนาะผ่านทาง Facebook ทั้ง2เพจเลยบ่ว่าจะเป็น LNR Infotainment หรือว่าจะเป็น Lao National Radio ก็คือบ่ได้ไลฟ์สดเลยเด้อท่านผู้ฟังเด้อเนื่องจากว่ามื้อนี้ระบบเซิร์ฟเวอร์พวกเรามีปัญหาจากที่ว่าเมื่อวานนี้ฟ้าลมฝนตกแห้งอีหลีหลายเขตอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่นาท่านผู้ฟังก็คือไฟดับเนาะแล้วรู้สึกว่าทางแถวสถานีพวกเฮานะประมาณค่ายแรงประมาณ 5:00 นแล้วได้ยินเสียงแตกตึ้มแห้งๆเนาะบ่ฮู้ว่าหม้อแป้งแตกอยู่แถวใดทุกๆท่านเนาะพอสนั้นระบบเซิร์ฟเวอร์มื้อนี้ยังบ่ทันสามารถกู้มาได้ห้อยซนห้อยเถือต้องขออภัยมิตรรายการเนาะสปอตโฆษณาบางอันก็อาจจะบ่ได้เปิดเนาะแล้วก็เพลงบางเพลงเนาะก็อาจจะบ่ได้เปิดเนาะมิตรรายการเนาะหวังว่ามิตรรายการจะเข้าใจแต่สำหรับมื้อนี้เนาะมิตรรายการเพลงที่ว่าพวกเฮาได้เปิดไปเบื้องต้นรายการก็ขอฟังให้ทุกคนได้ฟังกันแบบเต็มทีเด้อบ่ว่าจะเป็นอนาพลสิมในตำนานเพลงของอาจารย์คำพันธ์เฮาเปิดไปแล้วเด้อทุกท่านเด้อสเบแล้วก็เลือกเพลงที่ว่ามิตรรายการมักขอเข้ามาสินะแล้วก็เปิดให้เนาะยังสาวไตดำตำแพนโซกไซโซกอํานวยเอียงกะจักหน่อยสิก็คอยเปิดไปแล้วก็เพลงของอนาทั้งอาจารย์มนน้อยเนาะหรือว่าเสียงห้องของศิลปินอื่นๆนี่ก็จะค่อยๆเปิดไปเด้อทุกท่านเด้อส่วนว่าเบอร์โทรศัพท์ทางหน้าไมค์0305787052มื้อนี้เอาออนไลน์หน้าไมค์ก็ได้เนาะออนไลน์หน้าไมค์แล้วสวีแล้วก็เลือกเพลงทาง YouTube เนาะได้เด้อทุกท่านเด้อถึงว่าเข้าเซิร์ฟเวอร์บ่ได้แต่บ่เป็นหยังเนาะเลือกเพลงทาง YouTube ได้อยู่มีทางแฟนรายการขอเพลงทาง YouTube มาแล้วกันเนาะรับสายหน้าไมค์ให้ละกันสบายดี
1: สบายดีสบาย
0: เจ้าสบายดี
1: ใส่กับนาวานิว
0: โอ้เมื่อวานนี้อันนี้ไอเขียนพลแก้วกระดับบ
1: ่ดับบ
0: ุ๊ดโอ้แสดงว่าเมืองสีโคตรนี่หลายบอน
1: เจ็ดโมงครึ่งมาตัวน
0: ี้โอ้แมนบ่เจ็ดโมงครึ่งพุ่นอ่ะเอานับตั้งแต่สี่ห้าโมงแรงจนฮอดเจ็ดโมงครึ่งเนาะ
1: 4
0: โมง4โม
1: ง4โมง7โมงครึ่งจังมา
0: โอ้หลายเขตก็เป็นประมาณนั้นเลยคือกัน
1: ดับหมดนะเขตกะเลียบอกสี่ใครนะ
0: อันนั้นแถวดงนะโซปากทางกระดับเบิดก็อันประมาณนั้นน่ะ
1: แมน
0: บ่แมนๆนี่เพิ่นว่าอันพอเพิ่นงดจ่ายกระแสไฟฟ้าที่เพิ่นจ่ายบ่ได้อันฝนตกลมแรงทางอันจ่ายทางปากทางบ่ได้จ่ายทางอันสถานีดงนะโซก็บ่ได้เด้
1: เป็นร
0: ี
1: ร
0: ี
1: เอง น
0: ั่
1: งเขาสุก
0: แต่บ่ได้เนี้ยกินมันบ่
1: แล้วก
0: ิน
1: ม
0: ัน
1: บ่ยากค่ะไปซ
0: ื้
1: อตลาดก็ได
0: ้เนาะ
1: รีอันยื้อปกติเทียบนั่งเขาเอาบวชเขาออกนอนมันสุกมึงบ่มีละ
0: โอ้เนาะเนาะใครแดใครแดสนะใครแต่ว่าสุก
1: พอดี
0: อืมเนาะฟ้าลมฝนตกมาละเกี่ยมรถได้เกี่ยมคันว่ามีไฟสำรองกับเกี่ยมซากไฟไว้รถเอาไว้เปิดดันดอกไฟพอได้หุงได้แจ้งเนาะ
1: เพราะว่าเหื่อเหนื่อยมันใช้ไฟฟ้าเบิดเด้
0: อืม
1: อาจจะต้มนอที่มังเพชรไฟฟ้าเบิด
0: ยากยากและคันว่าไฟโบมาน่ะเนาะ
1: น้ำก็คือกันน้ำก็ได้ใส่ใจขึ้นตันสูง
0: เ
1: ออคอยลงกันบันไดอีก
0: โอ้ฝนแห้งหลายเขตแล้วเอ้ามามื้อนี้คือสิเป็นปกติแล้วที่บ่เนาะฟ้าฝนก็ได้เนาะ
1: แม่นอันแหละปกติอันนั้นดับกระยานมาซ้อยบ่ดับกลางคืน
0: เนาะใครได้ยานนี่ก็สิเย็นขึ้นมาหน่อยนึงแดล่ะ
1: เ
0: จ้าเพลงยัง
1: ขึ้นมาก็บ่เอา
0: ขึ้นมาก็บ่เอา
1: บ่เอาแล้วเบื่อแห้ง
0: เจ้าเอาเอาจังน้อยสาวเพชรซอกให้เจ้าเจ้า
1: บ่ไปลงตรงนี้เด้
0: เจ้า
1: ตากำนาเรียน
0: เจ้า
1: ไปเรียนสอนไปเรียนสนบ่บ่น้องจ๊ะเด้อบ่อดคุกสะอาดเด้
0: เจ้า
1: โอ้เสียงทุกสายพี่เป้น้องตาลาหน้าใหม่เด้อ
0: เจ้าเจ้าขอบใจหลาย
1: ให้สุขภาพน้องเด้อ
0: เจ้า จ้าขอบใจหลายๆเด้อไอ้แพงเด้อโชค
1: ด
0: ีสบายดีเนาะมื้อวานนี้ท่านผู้ฟังเพราะว่าอันน่ะฝนตกลมแห้งหั่นน่ะพอดีเห็นไฟฟ้าลาวเพิ่นก็แจ้งการเดี๋ยวว่าจ่ายกระแสไฟฟ้าเขตปากทางเขตดงนาโซกก็บ่ได้เด้อว่าซั่นเด้แต่แพงนี่แม่นเพิ่นอยู่โนนแก้วเนาะโนนแก้วเขตอันน่ะทงปงหั่นน่ะเขตอันแถวๆอันเฮ็ดอันน่ะอย่างกอกอันปึ้มปึ้มรถนะเนาะทุกท่านเนาะเขตนั้นก็บ่ได้คือกันอะสายต่อไปก็เข้ามาทันทีมีรายการคือสิขึ้นฮอดเนาะเอาซ้ําจังบ่ขาดสายเลยสบายดี
1: สบายดีเอ้ยก็ตกสู่ปริญญ์คนงาม
0: สบายดีน้ำแสงเพชร
1: เออรู้สึกว่าไฟสิดับมื้อนี้แต่บ่ได้ดับ3ปีดับแจ้งกายวันที่9เฮาที่16อ่ะไฟบ่ดับจับ
0: เออเอา
1: คือสิเป็นมื้ออื่นสิบ่ไฟจ้ะ
0: เออมื้อนี้วันศุกร์เด้เพิ่นก็สิบ่ดับติมื้อนี้วันศุกร์อยู่น่ะบางเทื่อเพิ่นดับวันเสาร์วันอาทิตย์เด้แต่เพิ่นแจ้งมา15 16แม่นบ่
1: แม่นๆ
0: เอามีก็มีแต่ระวังไว้ระวังไว้เกี่ยมพร้อมไว้ว่าเพิ่นสิดับตอนใดก็ให้มีข้าวกินได้ลําแสงเพชร1ข้าว1น้ําไว้ได
1: ้แม่นล่ะเออไอ้ดีเมื่อวานในการแซนี่เพิ่นปิดเนาะประมาณ 7:00 นปลายนะ 19:00 นอ่ะ
0: สถานีปิดตอนใด 19:00 น
1: เอาหูซึกบ่เห็นทางสถานีอื่น
0: ไ
1: ทยทอดข้าวบ
0: ่
1: ได้เด้อ๋อ
0: บ่ได้ถ่ายเอาน้องถ่าฟังถ่ายทอดข้าวแต่บ่ได้ถ่ายทอดบ่มื้อวานนี
1: ้บ่บ่ได้ถ่ายทอดตามทางสถานีวิทยุของทัพกะ
0: โอ้เป็นหลายๆคลื่นเลยบ
1: ่น่าจะแม่นที
0: ่อ๋อแต่ว่าบ่ได้ฟังออนไลน์บ่มื้อวานนี้ออนไลน์ได้ปกติบ
1: ่แม่นฟังกับฟังออนไลน์ก็บ่ได้ซ้ํา
0: โมแม่นบ่โอ้เมื่อวานนี่ฝนมาตั้งแต่เมื่อวานนี่ตอนแรงพุ่นเด้ประมาณ5โมงอย่างกับไฟดับหมดได้แถวนี้แหละ
1: มันดับ2ชั่วโมงกันดอก
0: โอ้ดับแท้ดับว่าเบิ่งเอ้แพงเว้าเบิ่งกี้นี่ได้ดับตั้งแต่4โมงจนฮอด7โมงแรง
1: เออเนาะ
0: อืม
1: ดับ7โมงไปทางสถานีวิทยุกองทัพเพิ่นก็เปิดเพลงไว้จนฮอด7โมงครึ่งนี่แหละ
0: นั่นแหละเนาะอาจจะเป็นย้อนฟ้าฝนที่บอกเนาะแต่ว่ามื้อนี้ได้ปกติแล้วเนาะ
1: แ
0: จ้งแล้วเนาะฟังชัดเจนแล้วเนาะมื้อนี้เนาะ
1: ฟังได้ยุดว่า AM ออนไลน์บ่ได
0: ้เออแม่นๆมื้อนี้ดำเนินรายการห้อง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เด้อ AM ก็ถ่ายทอดต่อเด้ถ่ายทอดต่อปกติเด้อเอ้ยแพงก็ฟัง AM น่าจะแม่น
1: อ่ะไลฟ์สดมันบ่ได้ดอก
0: เออๆๆไลฟ์สดบ่ไลฟ์สดบ่ได้ไลฟ์เด้อมื้อนี้เด้อแต่ว่าดําเนินรายการสดบ่ก็สดคือเก่า
1: สิเป็นวันจันทร์ขึ้นดอก
0: เออวันจันทร์พุ่นแลจะเห็นหน้าบ่คิดฮอดจะเห็นหน้าแม่นบ่นี่ถามนี
1: ่เอ้ยอยากเบิ่งที่การตั้ง
0: เฟซบุ๊กโอ้ยคือว่าขึ้นฮอดอยากเห็นหน้าบ่บ่ได้เห็นหน้าโคซกบีมื้อนึงเราขึ้นฮอดได้ว่ากินข้าวเที่ยงบ่แซ่บซั่นดอก
1: ไปกินข้าวแซ่บอยู่นี่แหละ
0: เออเนาะเออใครแดใครแดสนาวฟังเพลงหยัง
1: เราฟังเพลงนะโคตรใจคิดฮอดเด้อของอาจารย์ดอกฟ้าคิดทาแค
0: หัวใจคิดฮอด
1: แมน
0: อืมอาจารย์ดอกฟ้าเพชรทาแคมันบอกจังสปีซอกให้ทั้ง YouTube เด้อเอออย่าเฝ้าหัวจังไว้ซอกบ่เห็นก็เสียเอาเพลงอื่นให้คือเก่าหั่นแหละเอาเห็นแล้วเอาม
1: อไ
0: ผไผมอไ
1: ผให้สนองหลวงบางแล้วก็ชักพิษอาจจะเปื้อนแล้วก็ใจสุมเมย์พลงามแล้วก็สตะกี้แล้วก็บ่าวร่องแฟนแล้วก็บ่าวขึ้นโซแล้วก็บ่าวเล่เ
0: ออเ
1: ด็กก็บ่ผู้สุขใจ
0: เจ้า
1: แล้วก็ไปฟังในโทในเครื่องสังเกตมีจิตดวงมือเลยละก่อน
0: จ้าขอบใจเด
1: ้อ
0: ขอบใจโชคดีขอบใจมีรายการทุกคนเด้อที่พยายามแจ้งผลการรับฟังเข้ามาเนาะมื้อนี้ถึงว่าบางอย่างอาจจะบ่เป็นปกติแท้กับบ่เป็นหยังเนาะให้มีรายการได้โทรเข้ามาขอเพลงโอ้ล้มกันหรือเก่าเนาะทางเบื้องหลังตอนนี้ทีมงานเทคนิคเพิ่นก็กำลังเร่งในการแก้ไขได้ทุกท่านได้เซเบแล้วก็คุ้มเครื่องอยู่ยังมีอันทางทานจันทวรตื่นเพิ่นกำลังขุ่นเคี้ยวเนาะแก้ไขระบบเทคนิคอยู่จักหน่อยก็คิดว่าสิได้มาออกอากาศเป็นปกติแล้วแต่ละรายการนะเนาะก็สิได้กลับมามีซีซั่นหลาย ขึ้นเปิดสปอตโฆษณาหลายขึ้นเนาะแต่มื้อนี้ก็บ่เป็นอย่างรายการเฮาเนาะเน้นเฮามาขอเพลงโอ้ล้มกันแล้วกับฟังเพลงจากทางรายการพวกเฮานี่แหละหน้าไมค์เนาะขอสายนี้เป็นสายสุดท้ายโดยย่านเพิ่นเครียดให้เนาะสายนี้เป็นสายสุดท้ายแล้วเฮากับพักฟังเพลงเลยเนี่ยนี่ก่อนเนาะสบายดี
2: สบายด
0: ีไอ้ปุ่นตั้ง
2: วันนี้อยู่ที่ตอนแรกก็ฝนตกเด้อ
0: ฝนตกคือกันเนาะทั้งห้วยโค้งเนาะ
2: ฝนแห้งเด้ออยู่ที่กระแ
0: สโอ้ยฝนแห้งจะสั่นหันไฟบ่ดับติไอ้ปุ่นตั้ง
2: บ่ไฟบ่ดับ
0: อือใครแดเนาะ
2: เพราะว่ามื้อนี้ก็ตอนแรกฮ้อนแล้ว
0: อือแม่นมื้อนี้ฮ้อนมื้อนี้น่ะ
2: วันนี้น่ะฟังเพลงนั้นนะก็เลยบ่สุดตํารอมหมดเวลาก่อน
0: เออเอาอีกบ่มื้อนี้น่ะเอาขายหอยค่อยอ้ายโอ้ยมื้อวานก็ฮักสาวขายหอยมื้อนี้ก็เอาขายหอยค่อยอ้ายซั่นซะเวเอาขายหอยค่อยอ้ายเพิ่นแน่

อ่ะเปิดไปแล้วเนาะสำหรับเพลงตามคำขอมครับฟรายการจบไปเมื่อกี้นี้ก็ขายหอยคอยอ้ายว่าซันเดย์เนาะกับเซิงมวนๆเนาะเพลงมวนๆจากรายการเพลงก่อนเที่ยงให้ทุกท่านได้ครับฟังเมื่อกี้นี้ยังเอาไปทางนอกเนาะกับเข้ามาเห็นสาวหาสายบ่ได้ฮับขออภัยมิตรรายการเนาะทุกท่านเนาะมื้อนี้อาจจะบ่ทันได้ฮับเด้อบางสายกับบ่ทวงบ่ทันขออภัยมิตรรายการหลายๆเนาะขออภัยสาวหาสายเมื่อกี้นี้เนาะบ่ได้ฮับเนาะแต่ว่าอันวันจันทร์ฮอดมื้อวันศุกร์เนาะปกติเฮาออนไลน์น่ะไม่ประจำตลอดเลยเด้อเนาะก็ขอแจ้งมีรายการละกันเนาะสำหรับบางท่านที่อาจจะยังสับสนเวลาของการออกอากาศทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นะยังให้มีรายการติดตามผ่านทางระบบ AM เพราะว่าออกอากาศทุกมื้อเวลาเก่าเวลาเดิมมีรายการจะได้บ่สับสนวันเวลาของการออกอากาศเนาะเพราะว่า 103.7 เมกะเฮิรตซ์นี่ตั้งแต่เข้าวันที่1พฤษภาคมนี่ก็แม่นจันฮอดพัดจะเป็นรายการของทางอุตสาหกรรมการค้าเพิ่นนะมีรายการกระมงเดียวกับเฮามีรายการหลายท่านอาจจะสับสนได้ฉะนั้นก็จะแจ้งแล้วแจ้งอีกแบบนี้แหละไปตลอดเลยจนกว่ามินทักฟ้ารายการจะลึ่งเนาะและก็เบิ่งเวลาสำหรับมื้อนี้เนาะเฮาก็อาจจะได้ประมาณ2เพลงปิดท้ายรายการให้ทุกคนได้ฟังก่อนข่าวภาคเที่ยงจากทางสถานีมื้อนี้โคสกบีสาวบีก็ต้องขอบใจทุกท่านหลายๆเนาะที่ว่าให้เกียรติรับฟังอาจจะได้ลาไปกับ2เพลงปิดท้ายรายการขอบใจมิตรรายการทุกท่านหลายๆเด้อพบกันใหม่มื้ออื่นรายการยังมีออกอากาศคือเก่าสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้รัฐบาลลาวและเอียร์ลบสุกยู่การหมือด้านกสิกรรมและป่าไม้แบบยันยง5ปีตัวหน้าคะแนนการโยธาธิการและขนส่งจะเล็งใส่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งรัฐวิสาหกิจทงพิมพ์แห่งรัฐยังพบความยุ่งยากทางด้านแรงงานที่มี4มือเมื่อเทียบใส่ความเพียงของต้องการในยุคปัจจุบันปีนี้เป็นปีที่มีความหมายข้างประวัติศาสตร์โครงการพพันธ์จีนและสหรัฐอเมริกาข้างสำรองน้ำมันเสื้อไฟทั่วโลกพวมลดลงด้วยจังหวะไวแบบบ่เคยมีมาก่อนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: วันที่13พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดกองประชุมคณะกรรมการสี่นำระดับชาติประจำปีครั้งที่2ของแผนงานการหัวมือระหว่างทีมเอโรปกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเพิ่มทวีการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงแบบยืนยงและทั่วถึงในแขนงการกสิกรรมและป่าไม้ซึ่งเป็นข้อริเริ่มที่สำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของสหภาพยุโรปโดยการเป็นประธานห่วมของทานลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านมาร์กกาเรเฮอร์เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำลาวมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าห่วมกองประชุมครั้งนี้ได้ทบทวนคืนความคืบหน้าและกำหนดทิศทางบริมสิทธิ์เพื่อเหตุให้แขนงกสิกรรมและป่าไม้มีความสามารถแข่งขันสูงขึ้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนหลายขึ้นโดยเฉพาะสาวกสิกรและชุมชนในเขตชนบทแขนงกสิกรรมและป่าไม้ได้รวมเอา5องค์ประกอบที่เชื่อมโยงกันรวมทั้งโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสีเขียวและการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศด้านกสิกรรมและโครงการปกป้องรักษานำไส้ระบบนิเวศป่าไม้และสิบานานาพันธุ์แบบยืนยงเพื่อสนับสนุนตองโซมุนคากาเฟซาและป่าไม้แบบยืนยงโครงการสร้างความก้าวหน้าให้แก่ระบบปกป้องสังคมและสิทธิด้านแรงงานสำหรับชาวเกษตรกรในแขนงการซากาเฟและป่าไม้ระยะที่2เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กันป้องกันสังคมและสิทธิแรงงานการสนับสนุนแผนงานระบบกสิกรรมเสบียงอาหารแบบยืนยงและการยกระดับทางหลวงแห่งชาติเลข2เพื่อปรับปรุงการเชื่อมโยงและการเข้าถึงตลาดโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านกสิกรรมสีเขียวและปกป้องรักษาระบบนิเวศป่าไม้และยืนยงได้เริ่มจะตั้งปฏิบัติมาแต่เดือนมีนาปี2024ปัจจุบันกำลังสร้างผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมชาวเกษตรกรกำลังนำใช้เทคนิคกสิกรรมนิเวศวิทยาที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และเปิดโอกาสในการเข้าถึงตลาดส่งออกที่มีมูลค่าสูงภายใต้การสนับสนุนของโครงการอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอได้ถูกจดเข้าทะเบียนเป็นมรดกโลกรวมกับอุทยานแห่งชาติฟองยาแก่บางของเวียดนามถือเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งทับอิฐของเราและเป็นมรดกโลกรวมสายเดนแห่งทับอิฐในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้การได้รับรองในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการสร้างและรับให้แก่ชุมชนโดยผ่านการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์และการคุ้มครองทรัพยากรแบบยืนยงพร้อมทั้งเพิ่มทวีการปกป้องรักษาป่าหินบูนที่มีเนื้อที่หลายกว่า 217,000 กว่าเฮกตาร์ส่วนปกป้องรักษาระบบนิเวศที่เป็นบ่อนอยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่หายากและเป็นสัตว์ป่าเฉพาะถิ่นบนพื้นฐานนี้สหภาพยุโรปได้ประกาศความพร้อมโดยการสนองทุนเพิ่มเติมจำนวน7ล้านยูโรเพื่อให้โครงการนี้สามารถขยายการเข้าถึงตลาดให้แก่ชุมชนในเขตชนบทเสริมสร้างการบริหารจัดการป่าไม้และดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนท่านลินคำดวงสวรรค์ได้เน้นนักว่าการหันเปลี่ยนไปสู่ขอบการหัวมือแบบเป็นเอกภาพของทีมเอโรปนี้แม้นการเปลี่ยนแปลงจากโครงการที่จะตั้งปฏิบัติแบบแยกส่วนมาเป็นการหัวมือในระดับแขนงการอย่างแท้จริงซึ่งมีความสำคัญหลายในการสร้างผลประโยชน์ที่ยืนยงให้แก่ประชาชนลาวโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่เขตชนบทท่านมาร์กกาเรเฮอร์กล่าวเน้นนักว่าแผนงานการหัวมือนี้แม้นการจะตั้งปฏิบัติแผนงานของทีมเอโรปที่ได้รวมเอาการผลิตที่มีคุณภาพสูงการเข้าถึงตลาดที่ดีขึ้นการพัฒนาทักษะการสร้างวิยาเขตงานทำที่ดีและการปกป้องสังคมเข้ามาอยู่ในแผนงานเดียวกันโดยทั้งหมดแมนอิงใส่พื้นฐานของการเคารพสิ่งแวดล้อมท่านนางเบเนดิกเดซองเอกอัครราชทูตฝรั่งประจำลาวได้เน้นหนักถึงความสำคัญของการค้าแบบยืนยงว่า ในระดับภาคพื้นประเทศฝรั่งจะสืบต่อเฮ็ดเวียกอย่างใกล้ชิดกับบรรดาผู้ร่วมงานเพื่อส่งเสริมภาคเหนือของลาวให้กลายเป็นศูนย์กลางที่พ้นเด่นสำหรับกาแฟและซาที่มีคุณภาพสูงเป้าหมายของพวกเขาแม่นเพื่อลดพรความเสี่ยงจากภัยแห่งแล้งมลพิษและศัตรูพืชโดยการขยายการนำใช้เทคนิคที่ยืนยงการแลกเปลี่ยนผลการวิจัยด้านการปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศและการฮู้มือกับบรรดานักวิชาการเสี่ยวซานระดับชาติท่านฮากซูริกสุดเปกเอกอัครราชทูตสหพันธ์เยอรมันประจำลาวกล่าวว่าเยอรมันมีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในแผนการดำเนินงานที่เป็นเอกภาพนี้ผ่านโครงการปกป้องสาและนำใช้ระบบนิเวศป่าไม้และสิวรรณพันธุ์แบบยืนยงด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าไม้และส่งเสริมตองโซมูลค่าเพิ่มแบบยืนยงพวกเขาเพียงแต่ปกป้องสาสิวรรณพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของลาวเท่านั้นหากยังเป็นการสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจสีเขียวให้แก่อนาคตน้ำอีก
0: 5ปีต้นหน้านับแต่ปี2026หา2030แขนงการโยธาธิการและขนส่งจะเร่งใส่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งตัวเมืองน้ำประปาและบรรดาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆตามแล้วเศรษฐกิจให้มีคุณภาพทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศทุกคนสามารถเข้าถึงได้มีความปลอดภัยทันสมัยไปตามทิศสีเขียวและเงินยงในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และผ่านขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งในระยะ5ปีคือแต่ปี2026-2030ท่านลิตาคัทธิยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าในตัวหน้าจะเร่งใส่พัฒนาเวียกงานขนส่งของลาวให้กลายเป็นการขนส่งหลายรูปแบบเสื่อมยมเสื่อมโจทย์กับภาคพื้นและสากลอย่างโรงเรียนเพื่อหับไส้เวียกงานขนส่งสินค้าและขนส่งโดยสารให้มีความสะดวกและว่องไวขึ้นสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามนโยบายหันประเทศลาวจากประเทศที่บ่มีชายแดนติดกับทะเลกลายเป็นศูนย์กลางการบริการด้านคมนาคมขนส่งของภาคพื้น
2: พัฒนาเวียกงานการขนส่งของสปป.ลาวให้กลายเป็นการขนส่งหลายรูปแบบเสื่อมยงเสื่อมจอดกับภาคพื้นและสากลอย่างโรงเรียนเพื่อหาประกันให้การขนส่งสินค้าและโดยสารที่มีความสะดวกว่องไวขึ้นสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามนโยบายหันเป็นหันสปป.ลาวจากประเทศที่มีชายแดนติดกับทะเลให้กลายเป็นศูนย์กลางการบริการทางด้านคมนาคมขนส่งของภาคพื้นสืบต่อร่วมมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์บรรดาผู้ร่วมพัฒนาภาคเอกชนภายในและต่างประเทศอย่างมีจุดสุ่มเลือกเส้นในการระดมคนไว้แรงทุนเข้าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยุทธศาสตร์การขนส่งที่เฮ็ดให้เศรษฐกิจขยายตัวเป็นวงกว้างให้ผลตอบแทนสูงในระยะสั้นและคุ้มค่าต่อการลงทุน
0: ท่านลิตาคัทธิยะให้ฮู้ตื่มว่าในตัวหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสุ่มใส่พัฒนาการบริหารคุ้มครองรัฐบรรดารัฐวิสาหกิจของแขนงการโยธาธิการและขนส่งทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นให้เป็นมืออาชีพหันเป็นทันสมัยหันเป็นเจ้าตนเองในการบ่สร้างหนี้สินเข้มงวดต่อวินัยแผนการการเงินมีความโปร่งใสและสามารถกวดสอบได
1: ้รัฐวิสาหกิจโฮงพิมพ์แห่งรัฐยังพบความยุ่งยากทางด้านแรงงานพอสมควรโดยเฉพาะแรงงานที่มีสีมือเมื่อเทียบเสียกับความเฮี้ยงห้องต้องการในยุคปัจจุบันหรือระบบกลไกเครื่องจักรที่นำใช้อยู่ในโฮงพิมพ์ท่านกงใจสุมพลภักดีผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจโฮงพิมพ์แห่งรัฐให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันการนำใช้เทคนิคเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆภายใต้รัฐวิสาหกิจโฮงพิมพ์แห่งรัฐถิ่นว่าพัฒนาไปหลายโดยเฉพาะการนำใช้ระบบดิจิตอลอิงใช้พื้นฐานแรงงานกำลังแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะแรงงานที่เข้ามาใหม่ยังขาดเคินด้านสีมือเนื่องจากมีหลายปัจจัยเป็นต้นประเทศเฮายังบ่ทันมีโรงเรียนเกี่ยวกับวิชาการพิมพ์โดยเฉพาะบวกกับเครื่องจักรที่นำใช้อยู่โรงพิมพ์เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยและอื่น
3: ย้อนยังเพราะว่าอยู่ประเทศเฮาของเฮานี่บ่มีโรงเรียนการพิมพ์อันซ้อมมาแล้วก็เว้าเรื่องเครื่องจักรที่เฮานําเข้ามานี่ก็แม่นเป็นเครื่องทันสมัยเนาะบุคคลที่มีความชํานาญก็พาดว่าขาดด้านความรู้ความด้านไอทีเป็นส่วนหลายผู้บาดนี้ผู้มาใหม่ที่มีความรู้ด้านไอทีพาดว่าขาดทักษะในด้านวิชาเฉพาะการพิมพ์สมมุติว่าซินะก็แน่นอนแล้วเนาะก็มีคนยุ่งยากขอสะดวกก็มีมีบ่ว่าก็พวกเฮาก็มีแรงงานหนุ่มน้อยเนาะที่มีความสามารถสมัครเข้ามาแหละพวกเฮาก็ได้เอาพนักงานที่มีประสบการณ์อยู่นี้ได้ชิดได้สอนกันแต่ว่าสิให้มันถูกระบบมันแรกๆก็ยังบ่ทันถูกเทื่อพอได้แต่ว่าใครก็เรื่องฝีมือนี่ก็ยังบ่ปานใดเนาะแต่ว่าต้องได้มาฝึกมาสอนเนาะแหละ
1: ท่านกงใจสมพลพักดีให้ฮู้ตึงว่าเพื่อแก้ไขปัญหาขาดหรือพนักงานบ่เพียงพอโดยเฉพาะพนักงานที่มีสีมือรัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐได้ผัวพันหัวมือกับโครงการจัดสุดฝึกอบรมแรงงานของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเพื่อยกระดับให้แรงงานที่บ่มีสีมือพร้อมทั้งเรียกร้องให้ผู้ที่ต้องการอยากมีเวียกเฮ็ดงานทำแม่นให้สามารถมาสมัครหรือผัวพันนำรัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐได้ตามโมงรัฐการ
0: กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียผ่านแผนงานบีเข้าได้จัดกองประชุมระหว่างวันที่13หาวันที่15พฤษภานี้เพื่อพัฒนาสุดอุปกรณ์ช่วยเหลือครูโมดูลที่15ภายใต้หัวข้อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศท่านเพชรมณีศิริรัตน์มีนาห้องหัวหน้ากรมสร้างครูได้กล่าวจุดประสงค์ของสุดอุปกรณ์ช่วยเหลือครูโมดูลใหม่ว่าการพัฒนาสุดอุปกรณ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยครูสั้นประถมของเราเสื่อมโยมเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าในบทเรียนประจำวันซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์มีความหมายและเสื่อมโยมหลายขึ้นกับหลักสูตรสั้นประถมศึกษาแห่งชาติการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศบ่เพียงแต่เป็นหัวข้อทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นหากยังเป็นปัญหาทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่สวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนโมดูลในสุดอุปกรณ์ช่วยเหลือครูจะยกให้เห็นความรู้และการปฏิบัติในโรงเรียนชานไมโคลคารีเลขาเอกสถานทูตออสเตรเลียประจำลาวกล่าวว่ารัฐบาลออสเตรเลียมีความยินดีจะสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาในเวียกงานที่สำคัญผ่านแผนงานบีเข้าโดยการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานพวกเขากำลังช่วยนักเรียนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานที่เขาเจ้าต้องการเพื่อประเสริฐกับสิ่งท้าทายในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศบ่เพียงแต่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นหากยังเป็นปัญหาทางสังคมเศรษฐกิจและความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขาทุกคนการพัฒนาสุดอุปกรณ์การช่วยเหลือครูโมดูล15ได้เริ่มต้นด้วยการจัดกองประชุมเบื้องต้นหลายครั้งในเดือนกุมภาและเดือนมีนาปีนี้ทีมงานหลักด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และกรมสร้างครูได้ทบทวนคืนหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวิชาภาษาลาวสำหรับสั้นประถมป.1 หาป.5ได้พัฒนาขึ้นด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียทีมงานได้ศึกษาเนื้อในเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศที่มีอยู่ในบทเรียนแล้วและจุดที่สามารถปรับปรุงเติมได้ทีมงานยังได้วางแผนด้านเนื้อในหลักสูตรให้มีหัวข้อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและการเฮ็ดทดลองกิจกรรมในห้องเรียนที่แสดงเห็นว่าปัญหาสภาพอากาศสามารถแก้ไขได้คือเดียวใดในบทเรียนประจำวันทุกวิชาและทุกสั้นเรียนการวางแผนหลักสูตรนี้ในปัจจุบันแมนมีความสำคัญด้านเนื้อในสำหรับสุดอุปกรณ์ช่วยเหลือโมดูล15ที่จะรับประกันว่าทุกๆกิจกรรมและตัวอย่างที่แนะนำแมนอิงใส่สิ่งที่ครูคาดว่าจะได้สอนอยู่ในห้องเรียนในต้นเดือนเมษาผ่านมาทีมงานได้เดินทางไปแขวงหลวงพะบางเพื่อทัศนศึกษาเวียกงานที่เสื่อมโยมกับโครงการห้องเรียนปลอดภัยอยู่ในลาวและโครงการห้องเรียนสีเขียวในระยะเวลา5วันได้พบปะกับแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงและโครงการศึกษาธิการและกีฬาเมืองพร้อมทางได้ไปเยี่ยมยามบางโรงเรียนประถมอยู่นครหลวงพะบางและเมืองนานเพื่อสังเกตเบื้องว่าโรงเรียนกำลังปฏิบัติขึ้นใดเกี่ยวกับการลดพรความเสี่ยงจากภัยพิบัติการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและการคุ้มครองโรงเรียนให้ปลอดภัยทีมงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จเป็นประโยชน์สิ่งท้าทายและบทบาทของครูนักเรียนชุมชนและองค์การปกครองท้องถิ่นในการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนบรรดากิจกรรมตัวจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันรวมทั้งกิจกรรมที่นำพาโดยวัยหนุ่มการสร้างแผนป้องกันความอันตรายและการวางแผนความปลอดภัยของโรงเรียนจะถูกนำมาใช้โดยกลุ่มในด้านคำแนะนำและเครื่องมือปฏิบัติที่สุดอุปกรณ์ช่วยเหลือครูโมดูล15จะนำเสนอให้แก่ครู
1: ห้องการสาธารณสุขเมืองสองคอนแขวงสวรรณเขตสำเร็จการยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอให้เด็กน้อยลุม5ปีทั้ง2รอบห้อยจนห้อยภ ภายหลังที่ดำเนินมาแต่ต้นเดือนมีนาปีนี้ทานนางวาสนาวันดีดอนสวรรค์หัวหน้าห้องการสาธารณสุขเมืองสองคนให้สัมภาษณ์ว่าห้องการสาธารณสุขเมืองได้จัดตั้งปฏิบัติการยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอให้เด็กน้อยลุ่ม5ปีมาแล้ว2รอบรอบที่1นับแต่วันที่2หาวันที่11มีนาปีนี้สามารถปฏิบัติได้สำเร็จตามแผนการรอบที่2เริ่มจัดตั้งปฏิบัติมาแต่วันที่27เมษายนหาวันที่6พฤษภาคมปีนี้มาฮอดปัจจุบันแม่นสำเร็จแล้วตามคาดหมายที่วางไว้ท่านนางวาสนาวันดีดอนสวรรค์ในฮู้ตึงว่าสำหรับเมืองสองคอนแขวงสวรรณเขตมีตานางสาธารณสุขกวม99บ้าน150กลุ่มบ้านมีจุดยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอ154จุดเฉพาะรอบ2มี160จุดเพิ่มขึ้น6จุดอยู่เขตเทศบาลซึ่งเป็นเขตโรงเรียนอนุบาลและประถมได้แบ่งออกเป็น16เขต15สุขศาลาและ1ห้องหมอเขตปัจจุบันทั่วเมืองสามารถปฏิบัติการยอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอสำเร็จตามคาดหมายเฉพาะเป้าหมายเด็กน้อยลุ่ม5ปีที่ได้รับการยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอทั่วเมืองมี 7,100 กว่าคน
0: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบ่ดลมานี้บริษัท MLT ก่อสร้างและซ่อมแปลงเคหสถานจำกัดผู้เดียวที่รับเหมาก่อสร้างได้จัดพิธีมอบหับโครงการก่อสร้างห้องการประกันสังคมแขวงสารวันมีทานเวนเพชรลัดดาวงรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้ซินำเวียกงานวัฒนธรรมสังคมขันแขวงทานนางแก้วจันทวิไซรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรองประธานสภาบริหารองค์การประกันสังคมแห่งชาติพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: โครงการก่อสร้างห้องการประกันสังคมแขวงสารวันแม้ได้เริ่มลงมือจัดตั้งปฏิบัติตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายน2024ได้ดำเนินการก่อสร้างสำเร็จห้อยส่วนห้อยในครั้งวันที่31มีนาคม2026ใช้เวลาดำเนินก่อสร้างตัวจริงทั้งหมด16เดือนโดยอิงตามสัญญาที่ได้ตกลงกันแม้ได้ระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด4เดือนเห็นได้ว่าการก่อสร้างสามารถปฏิบัติได้เดินขาดไม้โครงการดังกล่าวตั้งอยู่บ้านหลัก2เมืองสารวันแขวงสารวันมีเนื้อที่ดินทั้งหมด5,000 กว่าตารางเมตรอาคารห้องการประกันสังคมแขวงสารวันออกแบบเป็นอาคารลาวประโยคโครงสร้างอาคารเป็นเบตงเสริมเหล็กฟ้าก่อด้วยดินจีโครงหลังคาเหล็กมุงด้วยซีแฟกเป็นอาคาร3ชั้นซึ่งขนาดตัวของอาคาร 20x17.5 เมตรมีเนื้อที่ที่นำใส่ทั้งหมด180ตารางเมตรและยังมีเครื่องอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆเข้าในโครงการประกอบมีระบบไฟฟ้าแสงสว่างระบบนำใส่นำเสียระบบแอร์เย็นนอกนี้ยังมีองค์ประกอบภายนอกอาคารเป็นต้นมีหัวอ้อมห้องระบายน้ำระบบไฟฟ้าเดินเบตงแนวเฮือนบอนจอดรถจากนั้นในพิธียังได้เซ็นบนบันทึกมอบภาพระวางฐานนางบัวหอมพงษ์หัวจันทร์ห้องหัวหน้าองค์การประกันสังคมแห่งชาติกับทานทองมณีเพชรสวรรค์ตั้งนามบริษัท MLT ก่อสร้างและซ่อมแปลงเคหสถานจำกัดผู้เดียว
5: เวียงละครได้สเกสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
0: ต้นเดือนพฤษภาคมนี้สภากรรมบาลแขวงและสภากรรมบาลเมืองหลวงน้ำทาได้ลงเยี่ยมยามและพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนอยู่โรงเรียนน้ำทาวิสดอมในโอกาสวันกรรมกรสากลวันที่1พฤษภาคมครบรอบ140ปี
6: ในการพบปะสหายนางเอียงยางใจวังมั่นผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำทาวิสดอมได้ผ่านบทรายงานการเคลื่อนไหวโดยย่อของโรงเรียนซึ่งได้ยกให้เห็นถึงการเติบใหญ่ขยายตัวนับตั้งแต่โรงเรียนได้เปิดดำเนินกิจการในวันที่18กันยา2020เป็นต้นมาซึ่งปัจจุบันแมนเก่าเข้าสู่ปีที่5ตัวเลขสถิติในปัจจุบันสั่นอนุบาลและเลี้ยงเด็กมีจำนวน6ห้องมีนักเรียนทั้งหมด212คนยิ่ง97คนสั่นประถมป.1 5ป.5มีจำนวน7ห้องมีนักเรียนรวมทั้งหมด178คนยิ่ง74คนด้านบุคลากรโรงเรียนมีพนักงานทั้งหมด28คนหญิง24คนในนั้นประกอบมีครูสั่นอนุบาล14คนครูสั่นประถม11คนครูต่างประเทศ2คนครูสอนภาษาอังกฤษ3คนและครูสอนภาษาจีน3คนจุดเด่นของการเรียนการสอนแม่นเน้นใส่คุณภาพโดยกำหนดนักเรียนเพียง25-30คนต่อห้องและมีการเน้นก การสอน2ภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษาจีนตั้งแต่ชั้นอนุบาลขึ้นไปนอกจากนั้นทุกห้องเรียนแต่ชั้นอนุบาลจนฮอดชั้นประถมแม้นได้ติดตั้งแอร์และมีเครื่องอุปกรณ์การเรียนการสอนครบตามความต้องการผ่านการดำเนินงานในระยะ5ปีห้องเรียนสามารถยัดได้ผลงานอันผลเด่นหลายด้านโดยเฉพาะแม่นสามารถยัดได้อันดับที่3ในการแข่งขันนักเรียนเก่งขันเมืองวิชาคณิตศาสตร์และพร้อมกันนั้นทางห้องเรียนแม้นมีแผนจะสืบต่อเปิดชั้นมัธยมในศกเรียน2026-2027นี้เติมอีกสินแก้วสอนใสแก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำท่า
0: เมื่อบ่ดลมานี้เจ้าหน้าที่กองวิชาสปอร์ตตำรวจจราจรกองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงพะบางได้ศึกษาอบรมบรรดากลุ่มแก๊งขับขี่ที่ละเมิดกฎระเบียบจราจรและดัดแปลงสภาพเทคนิครถมีพันโทไวยศักดิ์คำพิจิตรห้องหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงพะบางพร้อมด้วยคณะแผนกผู้ละเมิดการขับขี่และผู้ปกครองเข้าร่วม
7: พันโทอานงมิงขำหองหัวหน้าแผนกตำรวจผู้สินำกองจราจรได้รายงานโดยย่อว่าผ่านมาเจ้าหน้าที่จราจรได้เคลื่อนไหวกวดกาการขับขี่ของผู้สารถสาธารณะอยู่บรรดาเส้นทางภายในนครหลวงพะบางเพื่อสกัดกั้นการสร้างความสงบและความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยหากแก่การสัญจรอันจะพาเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนทั้งนำเอาความเสียหายทางด้านชีวิตทรัพย์สินผ่านการเคลื่อนไหวใดกักรถดัดแปลงสทมี30คันรถดัดแปลงสายอย่างน้อย6คันรถปาดเบาะ9คันรถโบซาเวน2ครั้ง27คันและรถบ่มีกระสั้น5คันผ่านการศึกษาหมผู้กระทําผิดได้ยอมรับสารภาพต่อการประพฤติข้องตนและจะขอเปลี่ยนแปลงบ่มีการกระทําผิดอีกต่อหน้าตอนท้ายพิธีพันโทไวยศักดิ์คําพิจิตรได้อบรมบรรดาผู้กระทําผิดให้พร้อมกันปฏิบัติระเบียบการขับขี่ให้เข้มงวดถ้าหากเจ้าหน้าที่กดพบเห็นหนักครั้งต่อไปจะได้มีการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดตามสถานความรับผิดชอบหนักหรือเบาพร้อมนั้นทานเฮกอง5พ่อแม่ผู้ปกครองพร้อมกันหาความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งสำคัญลูกหลานตนบ่ห้ามมีการละเมิดระเบียบการสัญจรโดยเฉพาะการดัดแปลงสภาพเทคนิคของรถและพร้อมกันขับขี่อย่างมีสติจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากหลวงพะบาง
0: ต่อไปเชิญทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและภูมิศาสตร
8: ์ความกดดันตามของอากาศร้อนได้ปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศจะฮ้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าผ่ามังเห็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะเวนออกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเมื่อที่การปกคลุมของฝนเท่า40ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25-31องศาภาคเหนือด้านตะเวนตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเลือดที่ขันปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26-34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเลือดที่ขันปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง29-36องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27-36องศาสำหรับแขวงเสสมบูรณ์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในรับคอยหาปานกลางและมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง26-31องศาภาคใต้อากาศร้อนหาฮอนเอาและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง30-37องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้อยของภาค อุณหภูมิระหว่าง29องศาลัดดากองเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
0: ์ต่อไปเส้นทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่าตอนเช้าวันที่14พฤษภาคมนี้ท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้พบปะเจรจากับท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่เดินทางไปเยี่ยมยามจีนทางรัฐกิจอยู่หอสภาประชาชนแห่งชาติจีนที่นครหลวงปักกิ่งท่านสีจิ้นผิงเน้นนักว่าผลประโยชน์ร่วมระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาแม้นหลายกว่าความเห็นที่ขัดแย้งกันผลสำเร็จของจีนและสหรัฐอเมริกาเป็นโอกาสดีต่อกันความมั่นเทียงของการพบพันจีนสหรัฐอเมริกาจะสร้างผลประโยชน์ต่อโลกสองฝ่ายควรเป็นคู่ร่วมมือแต่บ่แม่นคู่แข่งขันสวยสุขยู่ซึ่งกันและกันและสร้างความเจริญหุ่งเหืองร่วมกันบุกเบิกเส้นทางที่ประเทศใหญ่อยู่ร่วมกันอย่างถูกต้องในยุคใหม่ข้าพเจ้าหวังอยากแลกเปลี่ยนคำเห็นกับท่านโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับปัญหาสำคัญของสองประเทศก็คือของโลกร่วมกันชี้แจงทิศทางและขัดท้ายกำปั้นแห่งการพบพันจีนสหรัฐอเมริกาให้ดีเหตุให้ปี2016นี้กลายเป็นปีที่มีความหมายข้างประวัติศาสตร์และมีลักษณะขีดหมายของการพบพันจีนอเมริกาโดยสืบทอดระยะผ่านมาและบุกเบิกการพบพันหัวมือในระยะใหม
0: ่ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนองค์การพลังงานสากลหรือ IAEA ประกาศปลดรายงานเกี่ยวกับน้ำมันเสื้อไฟประจำเดือนฉบับล่าสุดโดยให้ฮู้ว่าการปิดกั้นซองแคบฮอร์มุดส่งผลกระทบต่อการสนองน้ำมันเสื้อไฟนับมือนับใหญ่หลวงกว่าเก่าข้างสำรองน้ำมันเสื้อไฟทั่วโลกพร้อมลดลงด้วยจังหวะไวแบบบ่เคยมีมาก่อนเมื่อฤดูที่มีความต้องการน้ำมันเสื้อไฟเพิ่มขึ้นใกล้จะมาถึงราคาน้ำมันเสื้อไฟในตลาดโลกอาจมีการเปลี่ยนแปลงเติมอีกบทรายงานระบุว่าย้อนกำปั้นขนส่งน้ำมันเสื้อไฟถูกจำกัดอยู่ซองแคบฮอร์มุดประเทศที่ผลิตน้ำมันเสื้อไฟยูอาลเปอร์เซียได้สูญเสียน้ำมันเสื้อไฟหลายกว่า1ตื้อฟุ้ยปัจจุบันย้อนความจำเป็นต้องยุดเสาการขนส่งเฮนไห้ต้องลดกำลังการผลิตน้ำมันเสื้อไฟเสลีย14ล้านฟุ้ยต่อมือเป็นผลกระทบหายแหงแบบบ่เคยมีมาก่อนสำหรับการสนองน้ำมันเสื้อไฟในทั่วโลก
1: ตามข่าวจากต่างประเทศทันแลนดาซัมมารันโตโกหัวหน้ากรมตำรวจกวดค้นเข้าเมืองอินโดนีเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเกี่ยมทบทวนนโยบายยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศสำหรับพลเมืองจากหลายประเทศในอาซีตะวันออกเฉียงใต้ภายหลังเจ้าหน้าที่ความมั่นคงจับผู้ต้องสงสัยชาวต่างประเทศหลายกว่า500คนที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และเครือข่ายหลอกลวงทางโทรคมข้ามชาติในพื้นที่นครหลวงจาการ์ตาและเมืองบาตัมแขวงลีเย่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาท่านลันโตโกกาวาผู้ต้องสงสัยจำนวนหลายนำไส้สิทธิ์เข้าประเทศอินโดนีเซียโดยบ่ต้องขอวีซ่าก่อนจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการผิดกฎหมายถือเป็นประเด็นที่น่าวิตกกังวลก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่กวดค้นเข้าเมืองของอินโดนีเซียได้ดำเนินการกวดสอบควบคุมตัวและดำเนินคดีกับสาวต่างประเทศหลายกว่า 6,700 ครั้งรวมถึงการนิรเทศชาวต่างประเทศหลายกว่า 2,000 คนและถอดถอนใบอนุญาตให้อาศัยอยู่ในอินโดนีเซียอีกจำนวนหนึ่ง
0: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนเมื่อบดุลวานีทานเฟอร์นันโดแกนเดมาลาสกาโกเมสรัฐมนตรีกระทรวงภายในของเอสปายเปิดเผยว่าเยอรมันฝรั่งเบลจิกอิสรังและโฮลังจะส่งเฮือบินไปรับเอาพลเมืองของตนจากกำปั้นน้ำเทียวฮอนดิอัสที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสฮันต้ากำปั้นน้ำเทียวฮอนดิอัสได้ไปถึงเกาะเตเนริเฟของแอสปายในค่ำคืนวันที่10พฤษภาคมนี้นอกจาก5ประเทศแล้วสหภาพเอโรปจะส่งเฮือบินอีก2ลำเพื่อไปรับเอาพลเมืองของบรรดาประเทศสมาชิกที่ยังตกค้างอยู่ถึงกำปั้นลำดังกล่าวผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกได้เขียนจดหมายเปิดเผยว่าปัจจุบันอยู่ถึงกำปั้นยังบ่มีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อพยาธิเพิ่มใหม่และการประเมินขององค์การอนามัยโลกเห็นว่าความเสี่ยงด้านสาธารณสุขจากเชื้อไวรัสฮันต้ายังคงอยู่ในระดับต่ำที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศ์ซาและดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน

0: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
1: เงินขีบเงินตะคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
2: อยู่เมืองลาวไส้เต็งเงินขีบสุขสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกทาน
3: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของพวกเฮาออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์หาวันเสาร์ในเวลา 12:30-13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 MHz ทำการกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธลาวสำหรับรายการวันพฤหัสและวันศุกร์ก็เป็นการนำเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายข้อตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันส่วนว่ารายการที่ออกอากาศในวันเสาร์ก็เป็นการนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งสปป.ลาวและบรรดากรมปิ้นอ้อมมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันและได้เข้าใจถึงเวียกงานของแขนงธนาคารหลายขึ้นมาพบกันในมื้อนี้รับหน้าที่ดำเนินรายการโดยสุขเทวาศรีประเสริฐพร้อมด้วย
2: ข้าพเจ้าแฝงสุรีธรรมวงศ์ท่านผู้ฟังพบกันในมื้อนี้ก็คงกับวันศุกร์วันที่15เดือนพฤษภาคม2026นั่นเองท่านผู้ฟังในมื้อแฮม14ค่ำเดือน6ลาวพ.ศ. 2569ซึ่งว่าพวกเราก็ได้เดินทางในเดือนพฤษภาคมนี้มาฮอดระยะครึ่งเดือนกันแล้วถือว่าพวกเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมหรือว่าเฮ็ดเวียกงานอย่างต่างๆก็ถือว่าได้รับมากผลได้ดีสมควรท่านผู้ฟังฉะนั้นมื้อนี้ทางรายการของพวกเราก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่39ทับสปส.ลงวันที่17กรกฎาคม2023ซึ่งในเมื่อวานนี้แฝงสุรีและสุขเทวาก็ได้รับหน้าที่ดำเนินรายการในเมื่อวานซึ่งว่าในมื้อนี้เนาะเราทั้งสองก็ได้มาสืบต่อในการนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเติมซึ่งรายการเพื่อนธนาคารของพวกเรานี้ก็มีหลากหลายโฆษกที่ว่าจะได้มีการสลับปรับเปลี่ยนกันมาจัดรายการฉะนั้นก็ขอให้ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขาหรือว่าบรรดาท่านมีข้อสนใจเกี่ยวกับแขนงธนาคารของพวกเขาหรือว่าอยากให้พวกเขานั้นสะเอานำข้อมูลบนใดหรือว่าบ่เข้าใจตัวใดสามารถโทรเข้ามาในรายการเพื่อนธนาคารของพวกเขากันได้เพราะว่าการที่ว่าบรรดาท่านนั้นมีการตำหนิส่งข่าวหรือว่ามีการส่งข้อมูลอย่างต่างๆมาหาพวกเขานั้นก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเขาในการจัดรายการเพื่อนธนาคารนี้ไปดนๆและพร้อมกันนั้นเพื่อให้รายการของเฮานี้มีการปรับปรุงไปให้ดีขึ้นในแต่ละระยะนั่นเอง
3: เจ้าแม่ละซึ่งว่าก่อนที่เฮาจะไปนำเสนอเนื้อในรายละเอียดของกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงเลขที่39ทับสปส.นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่17กรกฎาคม2023นั่นเฮาจะให้ท่านผู้ฟังไปเปลี่ยนบรรยากาศไปรับฟังสิ่งที่น่าฮู้น่าสนใจจากทางรายการของพวกเฮากันก่อนแล้วจึงมาพบกันในระยะต่อไปของรายการ
4: แจ้งการถึงพ่อแม่ประชาชนพ่อค้าสาวขายพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาในขอบเขตทั่วประเทศเรื่องการจำหน่ายเหรียญทีละหนึ่ง3วันประวัติศาสตร์ของพรรคของชาติในปี2025ธนาคารแห่งสปป.ลาวขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังทานทราบเกี่ยวกับการจำหน่ายเหรียญทีละหนึ่งเพื่อเฉลิมฉลอง3วันประวัติศาสตร์ในปี2025ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้รูปแบบของเหรียญทีละหนึ่ง3วันประวัติศาสตร์ด้านหน้ามีรูปทุงชาติลาวรูปทุงผักประชาชนปฏิวัติลาวรูปประธานไก่สอนพรหมวิหารและมีคำว่า3วันประวัติศาสตร์ปี2025อยู่ด้านลุมและด้านหลังมีเครื่องหมายชาติและคำว่าครบรอบ50ปีอยู่ด้านลุมการจำหน่าย1เหรียญโลหะผสมเคลือบสีจำหน่ายในราคา50,000 กีบต่อเหรียญ2เหรียญเงินและเหรียญ

0: 12แขวงหลวงพะบาง856-71-260-700แขวงเสียงขวาง856-61-260-30แขวงสวรรณเขต856-41-260-305และแขวงจำปาสัก031-214-129ในมงรัฐการดังนั้นจึงแจ้งมายังพ่อแม่ประชาชนขอค่าซ้าขายพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักศึกษาในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อทราบ
1: เจ้าท่านผู้ฟังที่ท่านหาฟังไปแล้วนั้นก็แม่นสิ่งที่น่าฮู้น่าสนใจจากทางรายการของพวกเฮานำมาฝากมาต้อนให้กับท่านผู้ฟังได้หาฟังกันซึ่งกับเข้ามาในระยะนี้เฮาก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจสบับปะปุงเลขที่39/สปส.นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่17 กรกฎาคม 2023ซึ่งจุดประสงค์ในการนำเสนอกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงนี้ก็เป็นเพื่อเป็นกฎหมายฉบับในการกำหนดหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการสร้างตั้งการเคลื่อนไหวการคุ้มครองและการติดตามกฎกาธนาคารธุรกิจเพื่อให้ธนาคารธุรกิจดังกล่าวดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและโปร่งใสแน่ใจรับการประกันให้ธนาคารธุรกิจมีความเติบใหญ่เข้มแข็งทันสมัยปลอดภัยและสามารถเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลซึ่งประกอบส่วนเขาในการรักษาเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินเงินตาและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติและนี่ก็เป็นจุดประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจซึ่งมาในระยะนี้เฮาก็จะมานำเสนอสืบต่อกันที่ภาคที่4การรักษาความมั่นคงการโอนหุ้นการควบกิจการและการซื้อขายทรัพย์สินที่สำคัญของธนาคารธุรกิจหมวดที่1การรักษาความมั่นคงซึ่งในเมื่อว่านี่เนาะเฮาก็ได้มีการนําเสนอจนฮอดมาตราที่52ซึ่งว่าเนาะในหมวดที่1การรักษาความมั่นคงและเฮาจะมาสืบต่อในการนําเสนอมาตราที่53การบริหารทรัพย์สินธนาคารธุรกิจต้องมีระเบียบการกลไกและขั้นตอนที่เหมาะสมในการบริหารทรัพย์สินและหักเงินให้ไว้อย่างเพียงพอตามระเบียบการของธนาคารแห่งสปป.ลาวและนี่ก็เป็นเนื้อในของมาตราที่53การบริหารทรัพย์สินนั่นเอง
2: เจ้าท่านผู้ฟังพวกเรามาสืบต่อหาฟังอยู่ในมาตรา54การสกัดกั้นการสวยไส้การบริการด้านการธนาคารซึ่งอยู่ในกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจเพิ่นได้กำหนดอยู่ในมาตรา54ก็คือธนาคารธุรกิจต้องมีระเบียบการกลไกและขั้นตอนอย่างรัดกุมเพื่อสกัดกั้นการสวยไส้ธนาคารธุรกิจเป็นช่องทางในการก่ออาชญากรรมรวมทั้งจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการต้านสกัดกั้นการฟอกเงินและการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายนั่นเองท่านผู้ฟังฉะนั้นอยู่ในมาตรา54นี้เพิ่นก็ได้มีการกำหนดอย่างรัดกุมนั่นเองท่านผู้ฟังสำหรับอยู่ในมาตรา55การจ้างให้ผู้บริการจากภายนอกสำหรับการจ้างผู้ให้บริการจากภายนอกเพื่อให้บริการมวลชนหรือบริหารจัดการการควบคุมภายในให้ธนาคารธุรกิจนั้นต้องได้ขออนุญาตนำธนาคารแห่งสปป.ลาวสำหรับธนาคารธุรกิจต้องมีระเบียบการกลไกและขั้นตอนในการประเมินบริหารและติดตามการจ้างผู้ให้บริการจากภายนอกเป็นต้นการตรวจสอบข้อมูลของผู้เกี่ยวการกำหนดรูปแบบการจ้างความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างละเอียดนั่นเองท่านผู้ฟัง
1: เจ้าและมาสืบต่อกันที่มาตราที่56การดำเนินธุรกรรมกับผู้เกี่ยวข้องหรือพนักงานของธนาคารธุรกิจธนาคารธุรกิจที่ดำเนินธุรกรรมกับผู้เกี่ยวข้องหรือพนักงานของธนาคารธุรกิจเกี่ยวกับการสนองสินเชื่อการรับเงินฝากการโอนเงินการแลกเปลี่ยนเงินการฝากวัตถุมีค่าการซื้อทรัพย์สินทางการเงินการซื้อสินค้าการบริการและธุรกรรมอื่นให้ปฏิบัติคือกับลูกค้าทั่วไปที่บ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธนาคารดังกล่าวโดยบ่ให้มีสิทธิ์พิเศษใดๆและต้องมีการค้ำประกันที่เหมาะสมโดยสอดคล้องกับระเบียบการของธนาคารแห่งสปป.ลาวธนาคารธุรกิจต้องรายงานรายชื่อและการเฮ็ดธุรกรรมกับผู้เกี่ยวข้องหรือพนักงานของธนาคารธุรกิจตามการกำหนดไว้ของธนาคารแห่งสปป.ลาวและนี่ก็เป็นเนื้อในของมาตราที่56การดำเนินธุรกรรมกับผู้เกี่ยวข้องหรือพนักงานของธนาคารธุรกิจมาตราที่57การสร้างแผนการฮ ห้องหับภาวะวิกฤตธนาคารธุรกิจที่มีความสำคัญต่อระบบต้องสร้างแผนการห้องหับภาวะวิกฤตตามระเบียบการของธนาคารแห่งสปป.ลาวและต้องทบทวนแผนการดังกล่าวปีละครั้งหรือเมื่อคาดว่าจะมีสภาพใดหนึ่งเช่นวิกฤตการทางด้านการเงินเศรษฐ

0: กิจภัยธรรมชาติและระบบการควบคุมภายในล้มเหลวหรือสภาพอื่นซึ่งอาจจะเฮ็ดให้มีผลกระทบโดยรวมต่อระบบธนาคารธุรกิจและนี่ก็เป็นเนื้อในของมาตราที่51การสร้างแผนการรองรับภาวะวิกฤตนั่นเอง
1: เจ้าท่านผู้ฟังพวกเรามาสืบต่อหับฟังอยู่ในมาตรา58ของกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงสำหรับมาตรา58ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานสำหรับผู้บริหารและพนักงานของธนาคารธุรกิจต้องมีความรับผิดชอบสูงและมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยถือเอาผลประโยชน์ของลูกค้าและธนาคารธุรกิจสูงกว่าผลประโยชน์ของตัวเองธนาคารธุรกิจต้องติดตามกวดกาและปฏิบัติมาตรการที่เหมาะสมต่อผู้บริหารหรือว่าพนักงานของตนที่ได้สร้างผลเสียหายให้แก่ธนาคารธุรกิจหรือลูกค้านั่นเองซึ่งว่าอยู่ในมาตรา58นี้นอกจากที่ว่าเพิ่นได้กำหนดไล่ๆอันบ่ว่าจะเป็นคำนิยามหรือว่าจุดประสงค์ของธนาคารธุรกิจแล้วอยู่ในนี่เพิ่นก็ยังมีการกำหนดความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานตื่มอีก
0: เจ้าและนั่นก็แม่นมาตราที่58ที่ว่าเฮาได้นำเสนอไปก็แม่นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานและท่านผู้ฟังเฮาก็ได้นำเสนอหลากหลายมาตราในระยะนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจะให้ท่านผู้ฟังไปรับฟังผลงานเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเฮากันก่อนแล้วจึงมาพบกันในระยะสุดท้ายของรายการ

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์หาวันเสาร์ในเวลา 12:30 หา 13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 MHz ทำการกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวกลับเข้ามาในระยะนี้เราก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอกฎหมายว่าด้วยธนาคารธุรกิจฉบับปรับปรุงเลขที่39ทับสพส.วันที่17กรกฎาคมปี2023นั่นเองซึ่งนอนในภาคที่4การรักษาความมั่นคงการโอนหุ้นการควบกิจการและการซื้อขายทรัพย์สินที่สำคัญของธนาคารธุรกิจซึ่งนอนในหมวดที่1การรักษาความมั่นคงนั่นเองท่านผู้ฟังและในระยะนี้เราก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอมาตราที่59การเปิดเผยผลประโยชน์ผู้บริหารของธนาคารธุรกิจต้องแจ้งกิจการที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนมีผลประโยชน์ติดพันกับธนาคารธุรกิจให้แก่สภาพบริหารของธนาคารธุรกิจของตนอย่างละเอียดในเวลามีการพิจารณากิจการที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนมีผลประโยชน์ติดพันผู้บริหารดังกล่าวต้องถอนตัวออกจากกองประชุมในกรณีผู้บริหารหากบ่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรานี้ธนาคารธุรกิจหรือผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ฮ้องฟ้องต่อศาลเพื่อลบล้างสัญญาที่ติดพันกับกิจการดังกล่าวพร้อมกันนั้นธนาคารแห่งสปป.ลาวจะโจกการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารดังกล่าวและจะถูกปลดตำแหน่งภายหลังศาลได้ตัดสินยกเลิกสัญญาและนี่ก็แม่นเนื้อในมาตราที่59การเปิดเผยผลประโยชน์
1: เจ้าหน้าผู้ฟังพวกเรามาสืบต่อหาฟังอยู่ในมาตรา60ก็คือการปกป้องผู้สมใสสำหรับธนาคารธุรกิจนี้ต้องมีระเบียบการขั้นตอนที่ชัดเจนในการปฏิบัติต่อผู้สมใสและต้องมีกลไกที่มีประสิทธิผลในการพิจารณาและแก้ไขคำห้องทุกข์หรือคำเสนอของผู้สมใสโดยสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องธนาคารธุรกิจต้องปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของผู้สมใสด้วยการอันที่หนึ่งก็คือเข้าเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากซึ่งสำนักงานปกป้องเงินฝากนี้เพิ่นก็ได้ตั้งอยู่ที่บ้านพลสะอาดอยู่ที่ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์นั่นเองซึ่งว่าหลายๆธนาคารที่ว่ามาสั่งตั้งธนาคารธุรกิจอยู่ลาวนี้จะต้องได้เข้าเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเพื่อผลประโยชน์อันชอบธรรมของพ่อแม่ประชาชนหรือสังคมที่มีการรับฝากเงินนั่นเองท่านผู้ฟังอันที่สองก็คือสั่งเงื่อนไขเพื่ออำนวยความสะดวกในการฝากการโอนและการถอนเงินของผู้สมใสอย่างครบถ้วนและทันเวลานั่นเองอันที่3ก็คือรักษาความลับเกี่ยวกับการเฮ็ดธุรกรรมของผู้สมใสเว้นเสียแต่กฎหมายหากได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเจ้าและข้อที่4ก็คือเปิดเผยฐานะการเงินของธนาคารธุรกิจให้มวลชนตามระเบียบการที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวกำหนดสำหรับการปกป้องผู้สมใสอยู่ในมาตรา60ข้อที่5ก็คือแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการสมใสผลิตภัณฑ์ของตนเป็นต้นอัตราดอกเบี้ยค่าบริการอัตราแลกเปลี่ยนเงื่อนไขและวิธีการใช้บริการด้วยรูปการต่างๆรวมทั้งการโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการให้ถูกต้องตามความเป็นจริงนั่นเองท่านผู้ฟังและข้อสุดท้ายข้อที่6ก็คือปฏิบัติพันธะเกี่ยวกับการปกป้องผู้สมใสตามกฎหมายซึ่งอยู่ในมาตรา60การปกป้องผู้สมใสเพิ่นก็ได้กำหนดมีอยู่6ข้อด้วยกันที่ว่าแฟงสรีได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกัน
0: เจ้าแล้วมาสืบต่อกันที่มาตราที่61การรักษาความลับผู้บริหารพนักงานและผู้ถูกมอบหมายของธนาคารธุรกิจที่กำลังปฏิบัติหรือพ้นจากหน้าที่ไปแล้วต้องรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของธนาคารธุรกิจนั้นบ่อนุญาตให้เปิดเผยหรือนำใส่ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นเว้นเสียแต่เพื่อผลประโยชน์ของธนาคารธุรกิจดังกล่าวข้อมูลที่เป็นความลับสามารถเปิดเผยให้ธนาคารแห่งสปป.ลาวผู้ตรวจสอบหรือองค์การที่มีสิทธิ์อำนาจได้ตามกฎหมายผู้ใดขอข้อมูลนำธนาคารธุรกิจต้องรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับยกเว้นกรณีที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายเจ้ากรณีก็แม่นเนื้อในของมาตราที่61การรักษาความลับซึ่งนอนในภาคที่4การรักษาความมั่นคงการโอนหุ้นการควบกิจการและการซื้อขายทรัพย์สินที่สำคัญของธนาคารธุรกิจและในมื้อนี้เฮาก็ถือว่าได้สิ้นสุดในการนำเสนอหมวดที่1การรักษาความมั่นคงนั่นเองท่านผู้ฟัง
1: จ้าก่อนที่ว่าจะจากกันเนาะท่านผู้ฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราเวลาก็ยับหมดจบเข้ามาแล้วซึ่งทางรายการก็ขอแจ้งเตือนสติสังคมอีกครั้งหนึ่งซึ่งว่าในระยะผ่านมาก็คือในปัจจุบันก็ยังมีกลุ่มคนที่บ่ดีสร้างความปั่นป่วนและความบ่สงบอยู่ในสังคมโดยการที่ว่าเผยแพร่ข้อมูลที่บ่มีมูลความจริงผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับรูปภาพใบเงินหรือว่าใบธนบัตรประเภทต่างๆบ่ว่าจะเป็นใบ1กีบ2กีบ5กีบหรือว่าใบละ 50,000 หรือว่าใบ 100,000 500,000 ใบ1ล้านอย่างต่างๆที่ว่าออกอยู่ณตามสื่อสังคมออนไลน์ที่ว่าพวกเราได้พบเห็นนั้นโดยการที่ว่านำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่าระบบ AI นั่นเองสร้างรูปแบบออกมาเพื่อเผยแพร่ซึ่งเฮ็ดให้สังคมหันมีความแตกตื่นว่าจะมีการพิมพ์ใบนั้นออกมาซึ่งว่าข่าวดังกล่าวนั้นแม่นบ่มีมูลความจริงเด้อท่านผู้ฟังซึ่งว่าข่าวดังกล่าวนั้นได้มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางซึ่งเฮ็ดให้สังคมนั้นในระยะผ่านมาก็ได้มีการตั้งคำถามและก็ข้อสงสัยหลายอย่างซึ่งต่อกับปัญหานี้เนาะท่านผู้ฟังธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราก็ขอให้ข้อมูลอย่างเป็นทางการให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังก็คือข้อมูลที่แพร่ไปนั้นแม่นบ่มีความจริงแต่อย่างใดหรือว่าเป็นข่าวปลอมนั่นเองพร้อมนี้ก็ขอเรียกร้องให้สังคมจงมีสติในการติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นทางการเท่านั้นเพื่อบ่ให้ตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มคนที่บ่ดีที่ว่าพยายามสร้างความปั่นป่วนในสังคมและสิ่งสำคัญอยู่ในปัจจุบันเนาะทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเรานั้นก็ได้มีการโฆษณาหลายๆรูปแบบโดยเฉพาะก็คือการสัมภาษณ์บรรดากลุ่มเกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสังคมหลายประเด็นบ่ว่าจะเป็นดัชนีเงินกีบอัตราเงินเฟ้ออัตราแลกเปลี่ยนมีความเป็นแนวใดว่าเป็นหยังเดี๋ยวนี้อัตราเงินเฟ้อลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นและอัตราแลกเปลี่ยนเป็นหยังมันคือสูงขึ้นอยู่ฉะนั้นท่านก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารธนาคารแห่งสปป.ลาวกันได้ซึ่งว่าอยู่ในหั่นบรรดากลุ่มเกี่ยวข้องเพิ่นก็ได้เจาะประเด็นและก็มีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่สังคมนั่นเองท่านผู้ฟังพร้อมเดียวกันนี้ก็ยังมีปรากฏการณ์ตื่มอีกก็คืออยู่บรรดาธนาคารธุรกิจที่ว่ามีกลุ่มคนบ่ดีอะไรท่านผู้ฟังได้สร้างเพจ Facebook ปลอมหรือว่าการปล่อยกู้ออนไลน์ต่างๆอยู่ตามสื่อต่างๆเพื่อส่งหาหรือว่าส่งข้อมูลหาพ่อแม่ประชาชนว่ามีการปล่อยกู้ออนไลน์หรือว่ามีการสั่งเพจ Facebook ปลอมอย่างต่างๆแล้วก็มีให้บรรดาทานนั้นกดลิงก์เข้าไปเพื่อเป็นการให้ทานหั่นเอาข้อมูลส่วนตัวของทานนั้นให้กับพวกเขาฉะนั้นบรรดาทานห้ามกดลิงก์ที่ว่าบ่ฮู้ที่มาอย่างชัดเจนฉะนั้นห้ามกดเด็ดขาดหรือว่ามีการส่งข้อมูลให้ทานเอารหัส OTP อย่างต่างๆให้ทานบอกรหัส OTP ให้กับเจ้านี่ทานยาเฮ็ดเด็ดขาดเนาะท่านผู้ฟังแสดงว่าทานเอาข้อมูลนั้นให้กับพวกเขาฉะนั้นพวกเขาจะสามารถเข้าถึงบัญชีของทานได้ง่ายนั่นเองท่านผู้ฟังฉะนั้นถ้าหากว่าบรรดาทานหรือพรรคส่วนใดที่ว่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนั้นแล้วทานก็ต้องมีสติเนาะท่านผู้ฟังให้โทรมาสายด่วนหมายเลข1533 1533เพื่อเป็นข้อมูลหรือว่าเป็นบอนอิงให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินสกัดกั้นกันหลอกลวงทางออนไลน์นั่นเองอย่าลืมด้วยท่านผู้ฟังถ้าหากว่าบรรดาท่านตกเป็นยุงงาหรือว่ามีข้อมูลอันใดที่ว่ามีความสงสัยเนาะท่านสามารถโทรเข้าไปได้ที่เบอร์1533 1533สายด่วนซึ่งเพิ่นได้เปิดนำใช้ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2025เป็นต้นมานั่นเอง
0: เจ้าท่านฟังก็ฝากไว้เนาะให้มีสติระวังตัวในการใส่เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
1: เพราะว่าซื้อออนไลน์อย่างต่างๆ
0: เจ้าแม่นแหละเพราะว่าเพื่อไผก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวเฮาเองถ้าหากเฮาบ่ปกป้องสิทธิ์ของเฮาแล้วไผจะมาปกป้องสิทธิ์ของเฮาเนาะเพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพเด็ดขาดท่านผู้ฟัง
1: เจ้าด้วยความปรารถนาดีจากรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮานั่นเองท่านผู้ฟัง
0: เอาล่ะท่านผู้ฟังมาฮอดนี้เวลารายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วก่อนจะจากกันไปพวกเฮาก็ต้องขอขอบใจน้ำทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามฟังรายการของพวกเฮาตั้งแต่ต้นจนจบถ้าหากว่าท่านใดอยากติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าอยากอ่านกฎหมายแต่ละกฎหมายเพิ่มเติมก็ท่านก็สามารถเข้าไปได้ที่ช่องทางเว็บไซต์ www.bol.gov.laช่องทาง Facebook ธนาคารแห่งสปป.ลาวช่องทาง TikTok BUL_channel สองทาง YouTube Bank of the Lao Pidia หรือรายการโทรภาพรายการการเงินเงินตาแห่งชาติที่ออกอากาศทางโทรภาพแห่งสารลาว23ออกอากาศในวันจันทร์ออกอากาศในเวลา 13:40 และออกอากาศอีกครั้งในวันอังคารซึ่งออกอากาศในเวลา 11:00 เป็นต้นไปหรือบรรดาท่านอยากตำหนิติข่าวหรือว่าอยากถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแขนงธนาคารของเฮาท่านก็จะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์021-264-797 021-264-797
1: เจ้าก่อนจะจากกันอีกครั้งนึงเนาะทางธนาคารแห่งสปป.ลาวเพิ่นก็ได้มีการจำหน่ายเหรียญทีละนึก3วันประวัติศาสตร์นั่นเองถ้าหากว่าบรรดาท่านมีความสนใจอยากซื้อเหรียญทีละนึก3วันประวัติศาสตร์ท่านก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นก็ได้มีการจำหน่ายอยู่3ประเภทก็คืออันที่1ก็คือเหรียญเคลือบซึ่งราคามูลค่าเริ่มต้นที่50,000กีบและก็จะมีเหรียญเงินที่ว่าเป็นเงิน 99.9% นั่นเองและก็มีเหรียญคำเส้นเดียวกันถ้าหากว่าท่านมีเงื่อนไขท่านก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งสำนักงานตั้งอยู่ที่บ้านเสียงยืนเมืองจันทบุรีนครหลวงวิจันทน์และบรรดาท่านอยู่ต่างแขวงเนาะว่าจะซื้อได้อยู่สายท่านก็สามารถเข้าไปซื้อได้อยู่ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำภาคบ่ว่าจะเป็นอยู่ทางแขวงเสียงขวางแขวงหลวงพะบางแขวงสวรรณเขตแขวงจำปาสักและแขวงอุดมไซซึ่งว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราก็มีอยู
2: ่วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
3: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงเจ้านครหลวงวิจันต่อไปเชิญท่านฟังข่าวสภาพไฟไหม้ล้ำป่าอยู่แขวงหนองน้ำทาในปีนี้แม้นอยู่ในวงจำกัดและสามารถควบคุมได้ถ้าเทียบใส่ปีผ่านมาเห็นว่าสภาพไฟไหม้ล้ำป่าบ่เกิดขึ้นหลายท่านพิมพ์แก้วธรรมรศิลป์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงหนองน้ำทาให้ฮู้ว่าสภาพไฟไหม้ล้ำป่าอยู่ภายในแขวงลดลงย้อนแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเอาใจใส่โฆษณาเผยแพร่คำสั่งเลขที่11ของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเพิ่มทวีการคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้และสกัดกั้นไฟไหม้ล้ำป่ารวมทั้งนิติกรรมและแจ้งการของกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการเพิ่มทวีความเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นไฟไหม้ล้ำป่าให้ประชาชนรับรู้เข้าใจและพร้อมการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวด
4: ต่อกับการคุ้มครองและปกปักรักษาป่าไม้ก็คือทรัพยากรป่าไม้นี้มาถึงปัจจุบันนี้พวกเฮาก็ได้จัดตั้งพันขยายคำสั่งเลขที่11ทับน้อยย่อว่าเรื่องเพิ่มทวีการคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้และสกัดกั้นไฟไหม้ล้ำป่านอกจากนั้นก็ยังมีนิติกรรมและแจ้งการของกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมฉบับเลขที่120นั้นเกี่ยวกับเพิ่มทวีความเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นไฟไหม้ล้ำป่าและมาฮอดปัจจุบันซึ่งพวกเราก็ได้เอาใจใส่ในการโฆษณาเผยแพร่บรรดานิติกรรมที่ติดพันเกี่ยวกับคำสั่งเลขที่11ทับน้อยย่อและก็แจ้งการของกระทรวงกสิกรรมฉบับเลขที่120นั้นในการสกัดกั้นไฟไหม้ล้ำป่าแต่ถ้าเทียบไซในระยะผ่านมาก็ถือว่าปีนี้ไฟไหม้ล้ำป่าก็ถือว่าพวกเขาสามารถสกัดกั้นและก็เหตุให้ไฟไหม้ป่าก็เป็นบริเวณที่จำกัดก็สามารถควบคุมได้สรุปรวมแล้วเทียบไซในระยะที่ผ่านมาถือว่าปีนี้พวกเขาสามารถควบคุมและก็บ่ปรากฏมีไฟไหม้ล้ำป่าขึ้นในระยะที่ผ่านมา
3: ท่านพิมพ์แก้วธรรมรศิลป์ให้ฮู้ตื่มว่าสาเหตุที่ให้เกิดไฟไหม้ล้ำป่าย้อนความบ่ระมัดระวังในการทำลายหญ้าในพื้นที่ทำการผลิตโดยจุดหญ้าแล้วบ่มีแล้วป้องกันไฟที่ดีจุดทุ่งข้างเพื่อเลี้ยงสัตว์การจุดป่าเพื่อลาเนื้อการดังไฟแต่งกลิ่นอยู่ในป่าแล้วบ่ดับมอดไฟให้ดีและอื่นๆดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
5: รายการ Colorful Music
6: Welcome to Colorful Music
5: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
6: The program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนะมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พบพอกันเส้นเก่าเส้นเคยกับมื้อวันท้ายสัปดาห์วันสันสะกับมื้อวันศุกร์ที่ว่าผู้ใดเฮ็ดเวียกจันทร์ถึงศุกร์ก็เชื่อเป็นท้ายสัปดาห์บางคนก็ลวงฮอดเช้าทิพย์คือทีมงานพวกเฮาก็เซ็นกันเช้าทิพย์ก็ได้มาทำหน้าที่ปล่อยเสียงเพลงมาโอลมมีรายการผ่านสองทางนี้คือน้อย 3.7 เมกะเฮิร์ตซ์พวกเขาหรือว่าติดตาม 1,094 ก็สามารถเข้าถึงรายการเบอร์เก่าเบอร์เดิมพวกเขาสามารถซื้อสร้างกัน 1,030,578,7052 กับรายการสดน้องมีรายการสามารถซื้อสร้างกับพวกเขาได้มักเพลงแบบใดมือนี้กับว่าได้ระบุว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่เพียงแต่กิ่งกลางกันเข้ามาบอว้าวบอว้ายังไล่มาทักทายกันก่อนหยิบพ่นงานของเจนี่ฮ้องหวมกับแทมมี่เพลงนี้ Dracula

หยิบเพลงนี้มาทักทายให้มิเลกันได้ฟังเป็นผลงานของนักร้องที่ใส่สวอเจเนียจากวง Blackpink ห้องห่วมกับ Tommy Impala เพลงนี้เก่าบอกับบอได้เป็นเพลงใหม่ๆอยู่ซึ่งปล่อยในท้ายเดือนซ่องที่ผ่านมาใส่ชื่อว่า The Dracula ซึ่งไม่ถึงความหักในรูปแบบ Secret Secret ก็แปลว่าเสื่องซ้อนนะ Secret Love ที่มีความเป็นส่วนตัวเนื้อในเพลงก็ซื้อถึงความสัมพันธ์ที่แบบหลบๆซ้อนๆถึงความหักที่เป็นความลับแต่ต้องการความชัดเจนถึงแม้ว่าจะเป็นความลับแต่ก็มีความรู้สึกว่ายากจะอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เขาต้องการโดยมีเนื้อในบางประโยคย้ำเทิงว่า In the end I hope it's you and me ว่าวันในที่สุดคนคนนี้ก็ว่างว่าจะมีเจ้าและค่อยอยู่เคียงข้างกันประมาณนั้นฉะนั้นเมื่อเทียบกับตัวเองคำว่า Dracula ซึ่งไม่เทิงความมืดซื้อเทิงการยอมอยู่เคียงข้างให้คนหนึ่งที่อยู่ในสถานการณ์ลำบากและอึดอัดใจก็ยอมเนื้อในเพลงบางตอนว่าว่า In the darkness I would never leave ซึ่งยังยืนว่าพร้อมจะอยู่เคียงข้างท่ามกลางความมืดมนรวมๆก็คือว่าการเลือกที่จะหักไพ่คนหนึ่งแม้จะอยู่แบบหลบๆซ่อนๆอยู่แบบความอึดอัดแต่ก็ยังหยอมประมาณนั้นก็หยิบมาให้เมลิกาได้ฟังทักทายกันไปตอนนี้เดินทางกับคาร์ลฟูนเนาะมื้อนี้ก็อาจจะมีการปล่อยเพลงอาจจะกึกๆกักๆไปแน่แต่อยากจะบอกว่าพวกเขาก็พยายามเนาะพยายามเพราะว่าเครื่องมีบัตรห้าตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยถ้าว่าผู้ใดติดตามรายการเราก็คงจะรู้ว่ากิ้งไม้แลนด์ออกแลนด์เข้าอยู่เมื่อวานนี้และมื้อนี้เพิ่นก็กำลังแปลงกำลังเข้าระบบเนาะเพราะว่าเวลาที่ไฟฟ้ามอดเมื่อวานนี้เที่ยวนี้ก็มีอันนั้นตั้งโฟนมีบัตรห้าเนาะฉะนั้นเพิ่นก็พยายามแปลงฉะนั้นมันอาจจะมีเสียงคัดค้านให้ไห้เนี่ยเพราะว่าคอมสามารถลิ้นได้แต่คอมเดียวมันกำลังเข้าระบบงมกันแต่สาวนะฉะนั้นกิ่งไม้ก็มาจัดสุดเลยเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคม อินเทอร์เน็ตเข้ายาวเข้าเหื่อนบริการ FTTH พวงเฮาเพิ่นว่าหับสูงใหญ่ซ่องสัน

จ๊กโซกซ่องสันแบบใดก็คือพ่อแม่พี่น้องของเขาผู้ได้เอาบริการ FTTH เข้ายาวเข้าเหือนขับไปเลยสั้นที่หนึ่งนั่นก็คือถ้าว่าติดตั้งใหม่ขับทันทีเบอร์งาม5เบอร์มีมูลค่าโทรฟรีสูงถึง600นาที Data 60กิกซัมโบนำถ้าว่าเขาใจลวงหน้า3เดือน6เดือน1ปี3เดือนนี้เพิ่นแจ้งเดือนนำไซให้ฟรี1เดือน6เดือนได้2เดือนฟรีแล้ว1ปีได้4เดือนฟรีอันนั้นเป็นโซกซันที่1ส่วนโซกซันที่2นั้นสามารถลุ้นหับเงินล้านไล่กว่า50ล้านกิบเงินไข่กันง่ายๆบ่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่กับบริการ FTTH เพียงแต่เฮาสำระล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปนอกจากจะได้1เดือนฟรีแล้วพวกเฮาก็ยังเข้าไปร่วมลุ้นรางวัลรายกว่า50ล้านกับโปรโมชั่นตัวนี้มีถึง31มิถุนายนนะอีกตื่มบริการ1ซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยบ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางไปแถวนั้นบ่จำเป็นจะต้องไปซื้อซิมปลายทางการที่เฮาสามารถติดต่อกันได้บ่คาดสายเมื่อไปประเทศอื่นมันถือว่าเป็นความอุ่นอกอุ่นใจนะไปใส่เฮาก็สามารถติดต่อกันได้ลาวโทรคมเพิ่นจึงจัดซิมเดี่ยวเที่ยวทั่วไทยให้พ่อแม่พี่น้องพวกเฮาได้เลือกมี3แพ็คเกจด้วยกันไปมือหนึ่งก็สมัครรหัสเลขหนึ่งเด้อ 15,000 กีบมีแพ็กเกจ3มื้อ 40,000 และแพ็กเกจ1อาทิตย์ 70,000 ก็สามารถสมัครได้ทั้งเบอร์ตึมเงินและเบอร์รายเดือนทันทีที่เฮาสมัครแพ็กเกจได้1ระบบก็จะเปิด IR แบบอัตโนมัติได้ฉะนั้นคือความสะดวกและก็คือการประหยัดแบบหนึ่งที่เฮาเป็นแพ็กเกจเฮาสามารถเลือกได้เมื่อเราไปปลายทางก็อย่าลืมไปจับเครือข่ายปลายทางที่ให้การร่วมมือเนาะ AIS ผู้ใดใช้ทำอิดกับสอบถามผู้ที่เคยใช้หรือว่าไปหาบูธของเราโทรคมก่อนข้ามเด้อว่าไปแถวนั้นไปจับแบบใดแล้วกลับมาบ้านเราต้องจูนคืนแบบใดแน่มันมีขั้นตอนน้อยหนึ่งมิดรายการถามเข้ามาว่าเอาคะแนนแลกมูลค่าโถได้บอกตอนนี้เพิ่นเปิ้นให้เอาคะแนนแลก data และมูลค่าโทรเดอร์ฉะนั้นทุกการใช้งานในเครือข่ายเราโทรคม 1,000 กิกไม่ถึง1คะแนนแล้วคะแนนนั้นก็จะบันทึกไว้ในระบบอ่ะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเมื่อมีถึง100คะแนนแล้วสามารถไปแลกมูลค่าโทรได้แลก data ได้มีหลายทางเลือกให้แลกเซ็นว่าแลกมูลค่าโทร 10,000 กิกใช้ได้5มื้อรหัสมันเลข10จื้อไว้หรือว่าจะไปแลก data 5กิกใช้ได้1มื้อรหัสเลข11แลก data 3กิกใช้ได้3มื้อรหัสมันเลข12 data 2กิกใช้ได้5มื้อรหัสมันเลข13อันนี้คือ4ทางเลือกให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาได้เลือกว่าจะแลกเปลี่ยนแบบใดวิธีแลกสามารถแลกได้ทางเบอร์ตืมเงินและเบอร์รายเดือนได้วิธีกดแลกง่ายๆกดผ่านหน้าจอดาว567เครื่องหมายดาวใส่รหัสที่เราต้องการอยากจะแลกตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกกับเราโทรคงบอกเลยว่าอุ่นอกอุ่นใจเดินทางพร้อมกันขอบใจเนาะที่เพิ่นให้การสนับสนุนรายการมักเพลงแบบใดก็สามารถซื้อซ่านกันได้ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายผ่าน0305787052มื้อนี้ก็คงจะบ่ได้ยินเสียงที่พวกเฮาปล่อยสปอตไปกิ่งไม้จะเว้าไปเนาะเพราะว่าเฮาเข้าระบบบ่ได้ฉะนั้นต้องการรายละเอียดของบริษัทที่ให้การสนับสนุนพวกเฮาก็สามารถสอบถามได้เด้อ

มาต่อด้วยเสียงเพลงของอีล่าแลงเกรย์ห้องหัวมันกับมอร์แกนมอลลันเพลงนี้ใส่ชื่อว่า I can't love you anymore ก็ถือว่าเป็นเพลงใหม่ปีนี้ได้ก็หยิบมาให้รายการได้ฟังกับมื้อวันศุกร์บ่ได้เน้นอะเพลงเก่าเพลงใหม่แต่ว่าเพลงนี้จริงไหมก็เคยหยิบมาปล่อยถ้าจำบ่ผิดช่อง3ครั้งแล้วล่ะให้รายการได้ฟังอีกครั้งหนึ่งมอบไปยังลูกค้าเราโทรคมเด้อ

งยืนกันแล้วดิเนาะบอกว่า I can't love you anymore จะหักจะให้หักไปไล่คนนี้ก็คงจะบ่มีอีกแล้วคือว่าสุดยอดแล้วล่ะอันนั้นเป็นเนื้อไหนเพียงแท้ๆแต่ว่าเขาแปลตามซื้อห้องใหม่ก็คือกิ๊กไม้เคยบอกไว้ซื้อนั้นบอกว่าจะบอกหักเจ้าอีกแล้วมันเป็นแต่มันเป็นต่างขมไม้ไปแต่เราฟังเนื้อในเพลงแท้มันเป็นการยั่งยืนว่านี่คือสุดยอดของความหักและการสิ่งดีๆที่มีให้แต่จะให้มีไล่กว่านี้ก็คงเป็นไปบ่ได้แล้วสุดแล้วประมาณนั้นขอบใจมีรายการที่ทุนอินเข้ามาติดตามรายการเดินทางพร้อมทางคาลิฟอร์เนียขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการสามารถสื่อสารกันได้นั่นแหละผ่าน0305787052ยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายเด้อมักเพลงแบบใดก็สามารถกิ้งกางกันเข้ามาได้เดินทางพร้อมทางเราโทรคมมาฮู้จักกับบริการแนทแห่งทั่วทุกห้องภายในเหือนก็ถือว่าเป็นอีกบริการหนึ่ง Fiber to the Roomตัวย่อแมน FTTR FTTR มีให้พ่อแม่พี่น้องอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้สายสำหรับลูกค้าใหม่ติดตั้งและมีโมเด็มให้ฟรีพวกเรามีแพ็กเกจ3เดือนด้วยกัน 1,500,000 กิบใช้ได้3เดือนมีความไว50เมกเท่ากับเดือนละ 500,000 นะเนาะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ผู้ใดสนใจสามารถสอบถามได้เบอร์ตั้งโต๊ะพวกเฮา02121935สอบถาม131ก็ได้เด้อหรือจะได้เลข5พนักงานค่ายพวกเฮาที่556-0083โต๊ะ5965-5693สำหรับผู้ใดสนใจเนาะถามเข้ามาว่า FTTR กับ FTTX มันเป็นบริการเดียวกันบ่เกือบว่าคันท่าว่าเทียบแล้วก็เป็นเอิ้นว่าเป็นพี่เป็นน้องกันนะเนาะเป็นเสื้อใส่ลายรองกันประมาณนี้มิดรายการ

อมลิ้นหน่วยเดียวเนาะก็เลยว่าเอ๊ะมันสิคลิกตัวได้สิไปตัวได้ฟังเตือนก็สับสนเมื่อกี้เฮาเว้าอันน่ะเกี่ยวกับมีรายการถามเข้ามาว่า FTTR กับ FTTH เป็นบริการเดียวกันบอกับบอ FTTH ก็ถือว่าเป็นอินเทอร์เน็ตเข้าเหื่อยความไวสูงซึ่งพ่อแม่พี่น้องพวกเราสามารถเข้าถึงทั่วประเทศเด้อโต FTTR สปอนครลงเวียงจันทน์ตอนนี้เพิ่นทดลองอยู่แถวนี้ FTTH ก็ถือว่าเป็นความสะดวกอันหนึ่งให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเราเอาบริการนี้เข้าใช้อาเข้าเดียวเวลาเข้ายาวเข้าเงินแล้วเขาใช้แพ็กเกจเดียวคือว่าคุ้มและประหยัดสุดๆที่ผ่านมาเพิ่นมีเป็นแพ็กเกจพื้นฐานอะ35เมก 165,000 กิบต่อเดือนบ้านนี้เพิ่นจัดเป็นแพ็กเกจเกือบ10แพ็กเกจที่แตกต่างกันให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นสามารถเข้าถึงบริการผู้ต้องการความไวไล่กลัวก็มีไล่คนไล่มักไล่คนต้องไล่ความต้องการฉะนั้นเพิ่นจึงจัดเป็นแพ็กเกจ10แพ็กเกจด้วยกันผู้ใดต้องการความไวไล่กลัว35เมกะมีรายการก็สามารถเลือกตัวความไว55เมกความไวเพิ่มขึ้นแน่นอนเนาะค่ะบริการก็จะเพิ่มขึ้น35เมก 165,000 กิบต่อเดือนเนาะ55เมกนั้น 255,000 กิบแล้วมีรายการยังสามารถเลือกตัว70เมก70เมกนั้นมัน 355,000 80มีบอมมี80 100 20 160 180 300 330ถึง400เด้การเลือกตามความเหมาะสมเนาะเวลาเฮาใช้ไล่ใช้น้อยเฮากับเฮานั่นแหละจะเป็นผู้ฮู้คำตอบว่าเฮาต้องการแบบใดซึ่งทางบริษัทนั้นเพิ่นมีไล่ทางเลือกให้เนาะเฮาก็เลือกเอาตามความเหมาะสมของเฮาฉะนั้นผู้ใดต้องการบริการนี้ก็สามารถสอบถามได้สอบถามนั้นแม่นสอบถามเบอร์เดียวกันกับบริการ FTTR เนาะเบอร์ตั้งโต๊ะกับแม่น021219385ได้เลขค่าพนักงานค่ายพวกเขาก็สามารถสอบถามได้ที่5965-4289 5965-5693

ขอบใจมีรายการเพิ่นว่าอยากจะฟังของบูโนมาสรีซิตออนได้บ่เปิดได้บ่มื้อนี้ก็ขอบใจเนาะที่เป็นห่วงได้อยู่ได้อยู่ถ้าว่าอยากจะฟังก็ขอบใจที่ทูนอินมาติดตามผ่านช่องทางนี้บอกแล้วว่าพวกเรามีนัดกันล่ะ 1-5-2 โมงทุกเมื่อได้บ่ได้ยินเสียงกิ่งไม้กับไอ้หนุ่มสไมล์ส่วนไลน์เพิ่นก็มาป๊อปอัพอยู่แถวนี้ก็เป็นเมื่อวันพุธเพิ่นก็มีสไตล์ในการจัดรายการและการเลือกเพลงให้มีรายการได้ฟังแบบของเพิ่นนะนะมาต่ออีกตึมนึงเสียงเพลงอ่ะมีรายการคอบูโนมาสรีซิตอองน้องบางระยะล่างๆนี่ก็เกือบว่าทุกมือนั่นล่ะที่มีรายการต้องการยังจะฟังเฮาก็บ่ขัดใจอยู่แล้วกับเมื่อวันศุกร์นะก็ถือว่าจัดเพลงตามใจคนคอ

ขอบใจมีรายการที่แนะนำเพลงนี้นะเพิ่นว่าอยากจะฟังซึ่งมาฟังเรื่อยๆก็บ่เป็นหยังจริงไหมปล่อยโลดว่าซั่นแล้วมันก็บ้องว่าการรู้สึกว่าจัดรายการมันปกติอยู่ได้จริงไหมเพราะว่ามันมีปัญหาอยู่ที่เบื้องล่างอะเนาะแต่ก็โอเคว่าซั่นขอบใจที่ประกอบไอเดียเข้ามาก็ถือว่าเป็นเพลงที่สร้างกัดอยู่ในสตูดิโออัลบั้มที่4ของปูเกียว On the Romantic กับอัลบั้มนี้ก็ปล่อย2026นี่ล่ะแต่ว่าเป็นเดือน2นักร้องสาวอเมริกันนักร้องนักแต่งเพลงคนนี้และตอนนี้ก็มีซิงเกิลในอัลบั้มเอิ้นว่าสตูดิโออัลบั้มที่4มี2ซิงเกิลด้วยกันบ่ว่าจะเป็น I Just Might ถือว่าเป็นซิงเกิลทําอิฐเนาะถัดมาก็เป็น Resist On ก็ถือว่าแต่ละซิงเกิลที่พวกเกี่ยวปล่อยออกมาก็ได้รับความนิยมมีรายการสามารถเข้าไปติดตามชาร์ตต่างๆจะมีซิงเกิลของพวกเกี่ยววนเวียนอยู่ในรายชาร์ตแต่ก็บ่แปลกใจหรอกว่าเป็นหยังเพลงนี้จึงอยู่ในใจและอยู่ในชาติซึ่งเป็นการยืนยันบ่ว่าจะอันได้เกิดขึ้นบ่ว่าจะทุ่มเทซำใดอีกฝ่ายก็บ่หวั่นไหวพร้อมที่จะเสี่ยงเพื่อให้ได้มาประมาณนั้นก็หยิบไม้มีรายการได้ฟังแล้วเดินทางพร้อมถังคาร์ฟูนอยู่

ตอนนี้พวกเขาอยู่ในระยะของเราเทเลคอมไทม์กับครอบใจที่ทางบริษัทเพื่อให้การสนับสนุนรายการครอบใจทุกคนนั่นแหละที่ทูนอินมาบริการเราโทรคมเนาะแพ็กเกจ 5G ผู้ใดต้องการอยากจะใช้พวกเขามีแพ็กเกจ50กิกเด้อ 150,000 กิกต่อเดือนสนใจก็สามารถสมัครได้โดยกดดาวผ่านหน้าจอ559เครื่องหมายดาว513เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

กีบต่อเดือนอ่ะ 65,000 กีบการซ้ำสิติดต่อสื่อสารสไลด์ก็เฮ็ดเวียงผ่านทางออนไลน์ตลอดส่งข้อมูลหมดมือหมดคืนอ่ะก็โอเคได้รหัสตัวนี้เป็น565เอาจื้อรหัสแพ็กเกจไว้เนาะเดี๋ยวจะบอกว่าวิธีเขาตืมส่วนรหัสเลขซอง 40,000 กีบได้15กีกใส่ได้1เดือนเช่นกันอันนี้เป็น non stop package รหัสเลข3นั้น35กีกมูลค่า 85,000 กีบส่วนแพ็กเกจ567 100,000 กีบมี45กีกเด้อเป็นแพ็กเกจที่ใช้ได้1เดือนเมื่อนอติกิ้งไมค์เว้านี่และอีกตืมตัวหนึ่งเป็น568มี Data ถึง70กิก 150,000 เมื่อเฮาจื้อรหัสไว้ในใจแล้ววิธีสมัครกันง่ายๆกดผ่านหน้าจอโดยกดดาว559เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจที่เราต้องการคือ25กิกเนาะที่กิ่งใหม่ใส่ก็ใส่565แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรอ้ออันนั้นเป็นการตื้มเงิน non stop package ในเครือข่ายเราโทรละคมมีไลน์กว่านี้บอ package man มีไลน์กว่านี้ซึ่งมีรายการสามารถสอบถามผ่าน101ได้

สำหรับผู้ได้เดินทางไปต่างประเทศสามารถเข้าถึง IR หรือว่าเปิด IR กับเครือข่ายเราโทรคมได้บ่ได้พวกเรามีบริการ1 SIM 1 World Package Europe 14 บวก 7 ประเทศบ่ว่าจะไปฝรั่งอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีฮังการีเบลเยียมเช็กรีพับลิกและอื่นๆอ่ะคันเว้าแล้วก็ใจขึ้นเมื่อพิ่นอยากไปเด้ส่วนเฮาที่ไปซื้อซิมส่วนที่เข้าระบบเพิ่นเนาะมันก็เฮาก็คาดเดาบ่ได้อ่ะฉะนั้นเฮาเปิด IR กับเครือข่ายรับโทรคมเพิ่นมีตัว5กิกใช้ได้ครึ่งเดือนแล้วตัว10กิกใช้ได้1เดือนแต่มันก็ขึ้นนําเฮาไซอ่ะมีรายการถ้าว่าเปิดแล้วไซหมดมือหมดเวนไซแบบหะหันมันก็หมดไวหมายถึงว่า5กิกนี้ถ้าว่าเฮาไซในการติดต่อสื่อสารแบบประหยัดแน่มันก็มีอายุถึงครึ่งเดือนพุ่นเด้ราคาก็ 650,000 เนาะกับอันครึ่งเดือนถ้าว่า1เดือนนั้นก็ล้านไป 1,200,000 ฉะนั้นวิธีสมัครง่ายๆกดเครื่องไม้ดาว2 3 4เครื่องไม้ดาว14เข้าไปเครื่องไม้ดาว15กันถ้าเป็นเครื่องเดือนนะกันถ้า1เดือนก็ใส่30โลดตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกแน่นอนเวลาไปจับเครือข่ายปลายทางเนาะไปแต่ละประเทศมันก็มีเครือข่ายที่ให้การหัวมือแตกต่างกันเซนว่ามีรายการไปแถวลักซัมเบิร์กไปจับเครือข่ายที่ใช้ชื่อว่า Orange ไปประเทศไทยก็เป็น AIS ไปเวียดนาม Mobile Phone ฉะนั้นไปแต่ละประเทศมันก็จะมีเครือข่ายแตกต่างกันนะเช่นว่าไปแถวสเปนก็เป็น Orange มันจะ pop up ขึ้นมาเพื่อความสะดวกกับสอบถามไว้

ที่เกิดขึ้นทั่วโลกก็พอเอาอันได้อ่านพบอ่านพอที่น่าสนใจก็หยิบมาเว้ามาว่ามื้อนี้หยิบงานวิจัยที่ได้นำเสนอกองประชุม European Respiratory Society Congress ที่จัดขึ้นที่ฮอลังเพิ่นบอกว่าการรับประทานมากมายช่วยหลุดพ้นผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อปอดได้ตอนนี้มากมายฤดูมากมายนะกินมากมายเป็นฤดูก็ดีมีรายการมีหลายเนาะบ่ว่าจะเป็นมากเกี้ยงบ่ว่าจะเป็นมากม่วงมากม่วงนี่ถือว่าเลี้ยวไปบ่ได้ก็เต็มเนาะถึงว่าบ้านเฮาส่วนมักถั่วเหลียงบ่ลายแต่ว่ามักถั่วเหลียงก็ลายราคาถูกบ่ก็โอ้ยคันว่าสิซื้อเนี่ยก็คิดหน้าคิดร่างลายเถื่ออยู่ได้เพิ่นบอกว่าเอ้ยน้องแม่หญิงพวกเฮาถ้าว่ารับประทานมากมายอย่างน้อย4ส่วนต่อมื้อหรือว่าประมาณ300 กรัมต่อมื้อจะมีผลดี

บ่แม่นเพิ่นจะเว้าเราโดยที่บ่มีเอิ้นว่าข้อมูลมีนักศึกษาปริญญาเอกจามหาวิทยาลัยเลสเตอร์ของสหราชอาณาจักรหรือว่า United Kingdom เพิ่นใส่ชื่อว่าพิมปากาแก้วเสียเนาะเพิ่นได้ใส่ข้อมูลทำการวิจัยวิเคราะห์ซึ่งมีผู้เข้าร่วมถึง 200,000 คนเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารการบริโภคอาหารโดยเฉพาะมากมายที่มีพ่นต่อปอดและระดับฝุ่นละอองขนาดน้อยนะจริงซึ่งพวกเขาฮู้ว่าฝุ่นละอองขนาดน้อยอยู่บ้านเฮาที่ประสบพบเพาะนั่นก็แม่น PM 2.5 ระยะนี้ก็ถือว่าแข็งแน่เพราะว่าระดูฝนแล้ววางก่อนหน้าระดูฝนก็ถือว่าหุ่นแห้งมือได้ก็จนแซบคอแซบตาพุ่นละซึ่ง PM 2.5 นั้นก็เป็นมลพิษที่เกิดจากการปล่อยมลพิษจากรถยนต์อุตสาหกรรมต่างๆหรือว่าจุดปลาทางไฮต่างๆเพิ่นบอกว่าผู้หญิงที่อาศัยอยู่พื้นที่ที่มี PM 2.5 เพิ่มมีความถ้าว่ากินมากไหมน้อยกว่าที่เพิ่นกำหนดว่า300กรัมต่อมือก็จะพบว่าร่างกายนี่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปอดต่างๆดังที่กิ่งไม้บอกไว้นั่นล่ะการเลือกกินมากมายเขาก็กินมากมายตามฤดูกาลเดี๋ยวนี้ไปตลาดนี่ก็เห็นมักหนัดแม่นฤดูกาลบ่มักหนัดกันหลายมักแต่งกันหลายนะแต่ว่ามักแต่งต้องได้ทําใจแน่ความหอมมันก็หอมอยู่ดอกบางเธอซื้อมาเมื่อนั้นกิ่งไม้ซื้อมา 4-5 หน่วยมาปาดกินพอน้ําตาอ้อเพราะว่ามันบ่หวานนะเนาะบางเธออาจจะเป็นนําตัวเองบ่ฮู้เรื่องอาจจะอาศัยความหอมมาลอยมาลอยอันน่ะใส่กะทิเป็นน้ำมันมักแต่งก็ก็โอเคเนาะแต่ว่าถ้าว่ากินล้วนๆนี่ก็ยังหยอมแพ้เพิ่นบ้องว่ามากมายนั้นไปช่วยหลุดพรพ้นกระทบที่บดีของมลพิษต่อปอดเสื้อกันว่าต้านทานอนุมูลอิสระซึ่งเอิ้นภาษาอังกฤษว่า antioxidant และต้านทานการอักเสบ anti inflammatory ในมากไหมมีความสำคัญและเฮ็ดให้ร่างกายเฮานั้นแข็งแกร่งกินไม้กระเสือแบบนั้นแต่กันเน้นกินมากไหมตามฤดูกาลนั่นล่ะคันนอกฤดูกาลเนาะเฮาก็ย่านความบ่ปลอดภัยอาจจะใส่ซ่านเล็งซ่านยังสิเขาก็บ่ฮู้กระบวนการในการปลูกนะขอบใจลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนและให้พวกเขานั้นได้นำเรื่องราวต่างๆมาเบ้ามาว่าเคียงคู่กับข่าวดีๆจากทางบริษัทเขามาฟังอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีอะไรกัน

ามาผู้ปล่อยมักบ่เพลงนี้มักเป็นเพลงที่สามารถฮ้องตามได้และก็ความหมายได้ใจ Say I love you จำดอทดอทบัดไอไลน์เป็นผลงานของไมเคิลบอสตันนักร้องสาวอเมริกันฮ้องเพลงป๊อปมิวสิกอ่ะเนาะเพิ่นฮ้องเพลงนี้ไว้ตั้งแต่30ปลายปีผ่านมาซึ่งสื่อว่าความรู้สึกอยู่ในใจอ่ะมันไล่กว่าคำที่บอกออกไปว่าหักเว้ากับเว้าแบบนั้นล่ะแต่ว่าความรู้สึกมันไล่กว่านั้นบอแมนว่าบอกหักแล้วค่อยตัวเจ้ามันบอแมนความหมายของเพลงมันเป็นแบบนั้นมันมีความรู้สึกลึกซึ้งไล่กว่าคำเว้าที่เว้าออกไปขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังรายการปล่อยเพลงทึกใจบ่ทึกใจจังใดก็สามารถฟีดแบ็กกันเข้ามาเวลาก็บ่เลื่อนไล่ดอกเลื่อน 4-5 นาทีกับบริการยิ้มกับ Family Package ในเครือข่ายเราโทรคมก็ถือว่าเป็นแพ็กเกจ1ให้กับผู้ใดที่ใช้บริการมือตึมเงินหมู่ครูที่สนิทกันหรือว่าครอบครัว 4-5 คนก็สามารถซื้อแพ็กเกจเดียวแล้วลงทะเบียนไซต์ไลน์เบอร์แบ่งปันกันทาง Data ทางนาทีโทรมีซองแพ็กเกจด้วยกัน 100,000 กิกใช้ได้1เดือน45กิกมีนาทีโทรถึง100นาทีตัวนี้ก็สามารถแบ่งปันกันใช้ได้3เบอร์ที่ตึมแพ็กเกจตัว1มูลค่า 150,000 บาทมี Data 70กิกนาทีโทร150นาทีแล้วแบ่งปันกันใช้หรือว่าลงทะเบียนใช้ได้5เบอร์ขอบใจทุกเสียงทุกสายที่ส่งเข้ามาขอบใจมีรายการที่ทูนอินมาเด้อบอกว่าทุกมื้อคืน 103.7 หรือว่าติดตาม 1094 หรือจะติดตาม ผ่านทางเว็บไซต์ของพวกเฮา www.lnr.org.lา คลิกเข้าไปที่103สินะก็สามารถเข้าถึงทูนอินมา 13:54 ทุกมื้อกับบริการเราโทรคมเกี่ยวกับบริการเบอร์มือถือก็สามารถสอบถามไปอย่าง101บริการตั้งโต๊ะ175178อินเทอร์เน็ตนั้นสอบถามไปอย่าง131เด้อมื้อนี้ถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังทุกคนที่ทูนอินมาผิดพลาดประการได้ขออภัยอวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุข Have a nice weekend. Bye bye.

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นชั่วโมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงเจ้านครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญทานฟังข่าววันที่11พฤษภาคมนี้ทานกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานศูนย์กลางนรสังศาสตร์ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมพบปะของคณะกรรมการศูนย์กลางนรสังศาสตร์ที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศพร้อมด้วยคณะอยู่ศูนย์กลางนรสังศาสตร์ในโอกาสเดินทางมาเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนนรสังศาสตร์ทั่วประเทศครั้งที่12คณะกรรมการศูนย์กลางนรสังศาสตร์คนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศนำโดยท่านจุ่มคำหลวงวันกรรมการศูนย์กลางนรสังศาสตร์ประธานสัมพันธ์คนลาวอยู่ประเทศฝรั่งและได้รายงานสภาพการเคลื่อนไหวของเวียกงานสัมพันธ์คนลาวอยู่ต่างประเทศโดยย่อให้ประธานศูนย์กลางนรสังศาสตร์ได้รับทราบในโอกาสนี้ประธานศูนย์กลางนรสังศาสตร์ได้แสดงความชมเชยและตีราคาสูงต่อผลงานการเคลื่อนไหวเวียกงานนรสังศาสตร์โดยได้เน้นหนักให้ยกสูงความรับผิดชอบการเมืองเสริมขยายความสามัคคีเป็นปึกแผ่นพันขยายมาที่กองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12และจะตั้งปฏิบัติให้ได้รับมากผลเพื่อกลายเป็นกำลังแห่งในการเต้าโฮมความสามัคคีตามพาระบทบาทของแนวรับสังศาสตร์ให้ได้รับผลสำเร็จตามคำควรกองประชุมใหญ่วางไว้ประธานศูนย์กลางแนวรับสังศาสตร์อย่างใดเน้นหนักให้คณะกรรมการศูนย์กลางแนวรับสังศาสตร์ที่เป็นตัวแทนคนลาวอยู่ต่างประเทศสืบโตเฮ็ดหน้าที่ปลุกระดมคนควายพี่น้องคนลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ต่างประเทศปฏิบัตินโยบายการต่างประเทศของพรรคซึ่งถือว่าคนลาวอยู่ต่างประเทศแม้นภาคส่วนหนึ่งที่แยกออกบ่ได้ของวงคณะญาติแห่งชาติลาวเต้าโฮมกำลังแห่งทั้งหมดประกอบส่วนเขาในการสร้างสาพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของตนให้หลายขึ้นกว่าเก่าประธานศูนย์กลางนรสังศาสตร์ยังได้มอบใบย่องยอสรรเสริญให้กรรมการศูนย์กลางนรสังศาสตร์อยู่ต่างประเทศสมัยที่11จำนวน10ท่านที่มีผลงานการเคลื่อนไหวประกอบส่วนเขาในเวียกงานของแนวเราสั่งซาตลอดระยะ5ปีผ่านมาตื่มอีกดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
2: 1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานมวลสื่น
3: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินแม่นสารอะคาร้อยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดใหเซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-8856-5599
4: คันว่าใจประสงค์แล้วนามกระเทวกสิพาคันเป็นป่ากิอ้นพันสั้นกสิทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพ่อกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติด้วยพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้พบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันศุกร์ที่15ของเดือนพฤษภาคมครึ่งเดือนกันแล้วได้พี่น้องเอ้ยเป็นมื้อแฮม14ค่ำเดือน6พ.ศ. 2568 15วันเต็มๆกันแล้วเด้วันศุกร์มื้อมื้อสุขสันต์อัญชาสุขุลาพาเพลินพามวลพาจิตแจ่มใสเปิดเพลินเจริญจิตเจริญใจไปทั้งใดมาทั้งใดก็ขอให้ระมัดระวังเลิกเวียกเลิกการกับเงินกับซานเตเวียงเตเวียนกันแน่อย่าสู้เลยหน้าเลยในเด้เออมื้อนี้ก็ดีเนาะมื้ออื่นก็จะเข้าสู่เสาร์อาทิตย์กันไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอนามัยเงินซานบ้านซองหญ้าโยถากทางอูแองไห้น้ำในความทายกันแน่เนาะพี่น้องเนาะมาว่ามาว่าทักทายยายองพี่น้องป้องปลายเฮาก็ดีในระยะนี้เมื่อทานซื้อ1สุดแถม3แก้วไปเลยนะมูลค่า 200,000 กีบเมื่อทานซื้อ1สุดเด้นะซื้อโนนี้1สุดแถม3แก้วไปเลยมูลค่า 200,000 กีบให้พี่น้องเฮาไปล่าๆนี่ละแถมกันเลยเนาะในระยะนี้ก็ดี
5: โนนี้เอนไซม์นี่ช่วยกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงรักษาและก็ซ่อมแซมเซลล์ที่ตายนั้นเนาะกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งป้องกันมะเร็งแล้วก็ควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนรั่วเบาหวานแล้วก็อาจแผลนื่นลดฝากะหอยเหี่ยวย่นทั้งใบหน้าช่วยให้ชุ่มชื่นป้องกันเบาหวานความดันเลือดสูงเส้นเลือดตีบตันแตกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคปอดโรคหัวใจโรคอ้วนนะโรคตุ้ยจังซี่นะเนาะใส่โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นเด้อพี่น้องเด้อโนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเก็บเส้นเก็บเอ็นเก็บรังเก็บเอลสวยได้เป็นของบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนำเข้าและจัดจำหน่ายได้พี่น้องเอ้ยอันนี้แม่นเอามาฝากมาตอนกันเนาะพี่น้องเนาะกับโนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นเป็นประจำเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได
4: ้เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุได้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญเลยแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปเนี่ยเอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดที่บ่สะอาดเด้จังซั่นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449-5449-5449บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกันเอามาทักทายกันละวันนี้ก็มาฝากลับกันเนาะพี่น้องเนาะฝากลับกันสะก้อนแล้วจะค่อยไปฟังนิทานกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นความเบิกบานมวลชื่นในรายการน้อมมดสุภูสุคน

0: 返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญขิงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599 และ020-544-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นนะเหนียวมึนซาตีนมือวิ่นหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอามาพึกอามาพาดแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-56-5599 020-88-56-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววิ่นหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะ
1: อ่ะมาฟังนิทานเรื่องลูกสาวเศรษฐีเมื่อข้างก่อนยังมีลูกสาวพญาตนหนึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลอันสูงส่งย้อนว่าเพิ่นเป็นผู้มีเงินมีคำและกระซับพระสิ่งของมากมายจนหาผู้เทียมทันยากพร้อมเดียวกันนั้นในครอบครัวของเพิ่นก็ยังมีลูกสาวผู้มีรูปโสมตะโนมพันสวยงามผิวขาวเหมือนดังไข่ปอกปันยองไฟสยะบ่อแก้วผู้เราว่าซั่นซะขาวบ่มีหญิงคนใดจะมีความงามเท่าเทียมนางใดในคงเขตนั้นวัดสันสะดินแดนแห่งนั้นความงามของนางนี่ได้ซาลือไปทุกคนทุกแห่งพร้อมกับความงามนั้นนางก็ยังมีน้ำใจที่มีความเป็นธรรมสุภาพอ่อนหวานบ่อวดองค์ทนงตัวบ่ถือสั้นวรรณะฉะนั้นจึงเหตุให้ไอ้บ่าวไอ้สายสกันทั้งหลายนี่มีความหักน้ำมาแล้วฝักไฟต่อนางแหละแต่ถึงจะมีความฝักใฝ่ปานใดก็ตามมันก็เป็นแต่ความฝันเท่านั้นแต่ละมื้อนี่จะบ่มีไอ้บ่าวคนใดกล้าย่วงบาดตีนเข้าไปทักทายเพื่อสร้างไมตรีความหักกับนางอุปสรรคที่ ควงกั้นก็บ่ให้ชายหนุ่มกล้าเข้าไปใกล้ในเขตช่วงควงบ้านของนางนั้นก็ย้อนความเก่งขามต่อผู้เป็นพ่อของนางนั่นเองหุ่นใหญ่หนวดหนาคำหลายเงินมีหังมีว่าซั่นซะเฮ็ดให้คนเก่งขามทั้งบารมีแล้วก็ความเก่งขามทั้งใบหน้าใบตาซึ่งย้ำใดนี่พ่อของนางก็หึงหวงและปกป้องลูกสาวของเพิ่นที่สุดป่านจงอางห่วงไข่ฉะนั้นแล้วก็สิมีชายคนใดเด้กล้าแบกหน้าแบกตาประจนภัยเข้าไปประเสริญกับกันที่ถูกดูถูกเหยียดยามจากพ่อของนางหากมีไอ้บ่าวคนใดเด้ขึ้นคืนดื้อก็ต้องถูกไล่ออกจากบ้านอันบ่ต่างอย่างกับหมาขี้เหื่อนตัวหนึ่งที่ลักเข้าไปเลียเขียงในเฮือนครัวเท่านั้นสภาพมันเป็นแนวนั้นแต่ละมื้อก็ผ่านไปความหวังของท่านเศรษฐีที่จะได้ลูกเขยผู้มีฐานะสูงสักมีเงินทองกองตื้อเทียมทันเสมอตนเมาอยู่คองก็เลยจืดจางหายไปและในความรู้สึกสุดท้ายก็เกือบว่าหมดหวังแล้วท่านเศรษฐีจึงคิดตั้งคำถามขึ้นในใจตนเองว่า
2: โอ้จะรอท่าโอกาสได้อีกเถื่อได้ห้าพวให้ดีๆให้ลูกเศร้าเฮานี่เนาะมันชิส้มดังความประสงค์ข้องคึดข้องเห่านี่มันก็คือว่าอัปปัญญาแท้เห่านี่ก็ได้เศรษฐีละ
1: เศรษฐีละโมเมนต์ธรรมดาเลยเมื่อหนึ่งจักว่าทานเศรษฐีขึ้นได้ขึ้นดีได้ไรบุจึงเปล่าประกาศออกไปว่าให้ชายสกันทุกมุมเมืองว่าเริ่มฤดูหนาวปีนี้ทานเศรษฐีจะให้ลูกสาวแต่งดองกับผู้ชายคนหนึ่งโดยบ่เลือกหน้าว่าชายคนนั้นจะมีอายุฐานะตำแหน่งส่วนชั้นวรรณะเอามาเป็นลูกเขยขอเพียงแต่ว่าชายคนนั้นยอมตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้วางไว้คือให้แก้เสื้อผ้าบ่ต้องนุ่งหยังเหลือแต่ตัวล่อนจ้อนแล้วนอนเมพตะคองน้ำเปื้อนที่มีกินเหม็นแน่น้อยหนึ่งอยู่หลังบ้านของท่านเศรษฐีตะคองน้ำเปื้อนเศรษฐีสาสางล่างช่วยไหลลงไปอยู่หันแล้วให้คนไปนอนเมพลงหันแปะลงหันแมบลงหันในคืนฤดูหนาวแต่หัวค่ำจนฮอดแจ้งว่าซั่นซะถ้าชายใดอดทนนอนน้ำเปื้อนแซ่หนาวตลอดคืนได้ท่านเศรษฐีจะยอมให้ลูกสาวแต่งดองกับชายคนนั้นทันทีโลด
2: มันคือว่าเป็นแนวนี้เด้อพวกสู้เจ้าทางไล่จงไปเป่าประกาศถ้าชายหนุ่มชายสกันทางคุ้มเด้อก็ได้ไกลๆบ่ว่าเออมาห้าเฮานี่พานั่นกันมาเมพน้ำเปื้อนแซน้ำเหม็นอยู่บ้านเฮานี่ยามหนาวจนฮอดแจ้งฮอดคำแต่หัวแรงถ้าว่าบ่มีการตกสถานยานกลัวบ่หนาวบ่สั่นอย่างนั้นอยู่จนแจ้งตาเวียนขึ้นเฮาจะได้มอบลูกสาวให้เลยมูลมั่งของเฮาพร้อม
1: ว่าซั่นไหนย้อนอยากได้ลูกเขยแฮงมีลูกสาวเดียวปัญญาก็ว่าจังซั่นโลดน่ะเศรษฐีก็ว่าจังซั่นโลดข่าวอันนี้ก็ได้แพร่กระจายอย่างไวว่าและสร้างความตื่นเต้นดีใจให้แก่พวกไอ้บ่าวไอ้แพวทั้งเฮิมทั้งซุกทั้งเหลืองพอไปๆก็คิดว่าตนจะมีโอกาสได้ไปทดสอบความเก่งกล้าสามารถให้ท่านเศรษฐีได้เห็นและถ้าโชคดีก็จะได้กลายเป็นผู้ที่มีวาสนาพิสิทธิ์ความงามปนเมฆของลูกสาวท่านเศรษฐีได้อย่างแน่นอนที่บริเวณเดินบ้านเศรษฐีพอแต่คำมักก็มีไอ้บ่าวบ่เลือกหน้าแล้วบ่เลือกฐานะอายุเปลี่ยนเพียนกันเข้าไปสมัครนอนเมพตะคองน้ำนั่นบ่เว้นแต่ละคืนบางคืนก็มีซ้ายหน้าจบตาดีคิงกลมหูพางงามมาสมัครแต่ก็พอนอนไปฮอดดึกเที่ยงคืนก็ทนต่อความหนาวบ่ได้ห้อยยามหนาวเดือนเจียงเดือนนี้เนาะแถวเหนือซ้ำอีกเอ้ยน้ำกล้ามอีกพอมันคือว่าเย็นปวดข้อกระดูกกระจังเอาแท้ว่าไปทั่วลำแข้งลำขาย่านเป็นเปียเป็นลอยจักก็ป่านนั้นว่าซั่นซะย่านเป็นเปียเป็นลอยจังก็ป่านนั้นจำต้องขึ้นมาขอยอมณต่อทานเศรษฐีไปตามๆกันหมายว่าบ่แพ้แล้วมันหนาวฮดอดบ่ได้บ่เอาก็บ่เอาทั้งงามป่านนางฟ้าก็บ่เอาละมันหนาวตัวเลยสิตายเป็นจังเป็นลอยกันไปเย็นป่านทอนไม่เว้ยนะป่านทอนเล็กบัดนี้ข่าวดังกล่าวก็ได้ไปฮอดหูของสายกำพลอยคนหนึ่งไอ้นี่มีแต่พ่อได้บ่มีแม่อยู่เขตชนบทไก่ซอกลีก
3: ชายคนนั้นมีอาชีพรับจ้างเฮ็ดนาเป็นบ่าวนาพอเลี้ยงพอหาเลี้ยงชีวิตตนเองกับพอแต่ละมื้อเมื่อได้ยินข่าวนั่นก็สนใจแล้วอายเนี่ยดำกึกอยู่แต่ก็คนหน้าตาคมอยู่ได้อายนี่ก็ได้แล้วก็คิดอยากเข้าไปสมัครเสี่ยงโชคลองเบิ่งแหละฮอดตอนค่ำของมื้อต่อมาเขาก็เข้าไปปรากฏตัวอยู่บ้านทานเศรษฐีอันมีเครื่องนุ่งสุดเดียวคาคิงของชายกำพลอยขาดสร้อยอยู่ได้เสนอเจตจำนงและก็ความสมัครใจปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกอย่างที่ทานเศรษฐีวางไว้พอว่าแล้วเขาก็แก้เครื่องนุ่งเปื่อยคิงลงนอนเมบแนบตะคองน้ำเน่าแต่หัวคำไหวแต่สีแต่หามงแรงไปแล้วเนาะจนฮอดดึกเที่ยงคืนไก่ขันสามเทือแล้วกันยังบุลุกความหนาวเย็นของราตีราตีการได้กระทบเข้าห่างคิงเหมือนกับว่าทั่วทั้งตัวของเขาจะแข็งคือกับทอนเหล็กจมอยู่ในน้ำในตัวเขายังแต่เพียงลมหายใจเท่านั้นเพราะเป็นหูดฮอดอยู่แต่ความเข้มแข็งของมานาจิตอันเป็นคุณสมบัติของลูกสาวนาหน้าตาดำที่เคยลังน้ำเหือเพื่อชีวิตเคยสู้แดดทนฝนลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินห้อนบ่ย่านหนาวบ่กลัวบ่วันเก่งเขากัดแข้วสู้ทนกับความหนาวเย็นจนไปฮอดค่อนคืนดึกดื่นค่อนคืนแล้วสุดที่ฮักหนาวก็อดเอาแล้ววะซันซะน้ำหมอกในยามดึกตกลงมาปกคลุมใบหญ้าปานก็ว่าบริเวณนั้นปกคลุมด้วยย้อมฝ้ายสีขาวท่านเศรษฐีติดตามเบิ่งอย่างหลับจอบเบิ่งแล้วไอ้นี่ตุ่มผ่าฟ้าพลเว้ยมันหนาวเนาะจอบเบิ่งหลับๆแล้วก็คิดในใจว่าบ่บักสายกําพ่อยผู้นี้น้ํามันจะทนนอนแซ่หนาวไปฮอดไสวะบ่แม่นมันตายกระแดงแล้วบ่นี่เนาะคือว่าบ่เน่งบ่ติ่งหยังวะท่านเศรษฐีนึกถามตัวเองด้วยความแปลกประหลาดใจจนฮอดเวลาใกล้สิแจ้งแน่ไก่ขันสุดท้ายอ้าอยากอ้าหมอสิแจ้งเด้ท่านเศรษฐีบ่เห็นท้าวกําพ่อยขึ้นมาจากคลองน้ําเน่าจึงลงไปจอบเบิ่งใกล้ๆตุ้มผ้าลงไปทั้งสั้นทั้งเส้นจักๆๆลงไปแล้วถามว่าเออกำพ่อยเอ้ยเจ้านอนเซน้ำอยู่ตะคองนี่แต่หัวค่ำจนไก่สิแจ้งแล้วเออบ่ฮู้สึกหนาวเด้บ่น้อไหนเพิ่นก็สั่นเพราะเพิ่นได้หนาวเว้ยเนาะโอ้ไอ้กำพ่อยนี่แห้งสั่นแห้งกว่าท่านเพราะว่าหนาวข้างก็ไต่ต่ำกันตรักตักตรักตักอยู่ทั้งเว้าว่าท่านเศรษฐีเอ้ยพวกข้าหนาวที่สุดท่านเศรษฐีถามตอบอีกว่าเออขันฉันเป็นยังเจ้าจึงบ่ยอมขึ้นจากน้ำล่ะหือขันว่าหนาวกันนะว่าซะนี่ชายกำพลอยก็ตอบด้วยเสียงสั่นไปอีกว่าเออผู้ข้าได้ให้คำมั่นสัญญากับท่านแล้วว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ท่านวางไว้ทุกประการตราบใดที่ฟ้าบ่แจ้งแสงตะเวนบ่สอดส่องขึ้นผู้ข้าก็จะบ่ยอมลุกออกจากตะข่องน้ำนี้เด็ดขาดว่าซะซะเด็ดขาดแท้เด็ดขาดว่าได้อายนี่ก็ได้โอ้ฝ่ายเศรษฐีได้ยินสายกำพลอยเว้าในนั้นก็เกิดความสะท้านตกใจวาบหมดแห่งแล้วทั้งคิดว่าโอ้แน่นอนสายกำพลอยผู้นี้นี่ต้องทนนอนแซ่ตะของน้ำเน่านี่จนทอดแจ้งได้แท้แท้คิดได้นั้นท่านเศรษฐีก็มีอุบายแล้วเพื่อจะบ่อยากเอากำพลอยเป็นลูกเขยไปเก็บเอาฟืนเอาลัวมาซุ่มเป็นกองไฟก่อขึ้นอยู่ใกล้ๆกับตะของน้ำบนสายกำพลอยนอนแซ่อยู่หันจนว่าแสงตะเว้นขึ้นขอบฟ้าไก่ขันต้อนรับอรุณวันใหม่มาแล้วท่านเศรษฐีจึงลงมาเบิ่งว่าวนำชายกำพลอยว่าโอ้โหแจ้งแล้วเด้ลุกขึ้นมาช่วยล้างตาแม่ช่วยนาล้างตาชาท้าวกำพลอยท้าวกำพลอยเอ้ยแล้วชายกำพลอยก็ลุกจากตะของน้ำล้างหน้าช่วยตานุ่งเครื่องเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นแล้วก็ท่านเศรษฐีก็เว้าขึ้นว่าเออท้าวกำพลอยเอ้ยดีแล้วที่เจ้าอดทนนอนแซ่น้ำตะคองเน่านี่แต่หัวคำจนหัวแจงบ้าเจ้านี่แข็งแห่งเก่งลายแต่ว่าเจ้าก็ควรคิดระนึกถึงบุญคุณของคอยไล่กลัวเนอที่คอยอดหลับอดนอนนำเจ้าและมาดังไฟให้เจ้าฟิ่งหนาขันคอยบ่ดังไฟให้เจ้าฟิ่งนั้นเจ้าคงชิหน้าตายแต่ดนแล้วก็บ่ฮู้ได้ค่อยว่านี่ก็ว่าซั่นอีกหัวกวนอีกนะอายนี่ก็ได้พอเศรษฐีเพิ่นนี่ฝ
2: ่ายกำพลอยได้ยินคำเว้าเศรษฐีในนั้นก็โอ้ยก้มหน้าเลยรู้สึกเจ็บแสบต่อคำเว้าที่สุดแล้วก็คิดว่าบ้ามันจะเอาอย่างมาให้เฮาอบอุ่นได้แล้วก็คิดว่าบ้ามันจะเอาหยังมาให้เฮ็ดให้เฮาอบอุ่นได้นาะกองไฟก็ดังอยู่ทั้งโคกคนเฮาเองก็นอนแซ่อยู่ตะข่องพี่จักแม่นเศรษฐีเว้านี่เอาอย่างบ่เป็นธรรมแท้นาะเว้ากับเฮานี่เนาะคือเว้าอย่างบ่เป็นธรรมเด้คิดอยู่ผู้เดียวซะแหละฝ่ายลูกสาวเศรษฐีผู้เฝ้าติดตามเหตุการณ์นั้นคือกันโอ้โถนับแต่ตื่นเช้ามาก็เห็นพ่อของนางประพฤติแนวนั้นก็เกิดความสงสารกับชายกำพลอยที่สุดทั้งคิดบ่พอใจให้พ่อที่เว้าจากับชายกำพลอยอย่างให้เหตุผลคราวหนึ่งทันเศรษฐีก็ห้องบอกลูกสาวว่าเออลาเอ้ยลูกแต่งเขาแต่งน้ำให้เท่ากำพลอยปันเซาทะลุกแล้วก็ให้เรากลับบ้านกับเมืองเราพ่อเองก็จะห่วมปั้นเขากับเราคือกันนี่แหละให้กำลังใจเราสักก้อนว่าใช่ไหมว่าแล้วลูกสาวกับเศรษฐีก็หีบแต่งอยู่แนวกินรู้แล้วหีบแต่งรถเข้านำตามพอสั่งอันมีอาหารหลายอย่างเช่นขั่วแกงแล้วก็อาหารอื่นๆอีกหลายอย่างจนเต็มพระเข่าเลยเว้ยนะหลงมักไอ้กำพลอยได้สาวนี่ก็ได้แต่งคงกินให้กำพลอยมีกำลังแห้งหลายขึ้นเติมอีกมากมายและกายกองเมื่อลูกสาวแต่งเข้าเฮียมห้อยแล้วก็ยกออกมาสู่พ่อและกำพลอย

0: ่างกับเผ็ดนะแจ่วก็ได้ปนก็ดีอาหารถ้วยอื่นๆก็คือกันหมดท่านเศรษฐีเกิดความแปลกประหลดแปลกประหลาดซะแล้วแต่บ่แปลกประเข็ง ประหลดกับประหลาดพอจึงห้องใส่ลูกสาวอยู่กันความว่าลาเอ้ยลาเป็นยังอาหารเจ้ามื้อนี้คือว่ามีแต่แจ่วจางๆแท้มีแต่แนวจางๆแท้ลูกเอ้ยบ่แม่นเจ้าลืมใส่เกลือบ่ลูกลาเอ้ยทางลูกสาวก็เลยตอบพ่อแต่เงินความมาว่า
1: ลูกก็ใส่แล้วเด
0: ้พ่อก็ได้ถามอีกว่าเอาใส่จังไรล่ะอยู่ใส่ละมันคือว่าบ่หนัวจักดีนี่นะบ่แม่นลืมใส่ขนอพร้อมบ่นี่ว่ามีฮอดขนอด้วยกันทางลูกสาวก็ตอบไปว่า
1: อ้าวลูกก็ใส่อยู่กองก้นถ้วยหั่นนี
0: ่โอ้ท้อเว้าเป็นปริศนาท่านเศรษฐีย้อถ้วยขึ้นเบิ่งแต่ละใบก็เห็นเกลือกองกันเป็นย่อมอยู่ก้นถ้วยพุ่นก็ท่านเศรษฐีแปลกใจก็ถามลูกสาวขึ้นอีกว่าเป็นยังลูกเอ้ยจึงเคยว่าเอาเกลือใส่กองก้นถ้วยแบบนี้มันชิหนัวขึ้นมาฮอดอาหารได้เนาะเด้อมันก็จางอยู่เสียแล้วเนาะลูกสาวได้ทาดีก็จึงออกมาจากเฮือนครัวย่างแต๊บแต๊บออกมาเกือบกับบ่ใส่และก็เว้าตอบพ่อด้วยอารมณ์คมเครียดอยู่ในใจว่า
1: อ้าวพ่อดังไฟอยู่ถึงบกพุ่นเฮ็ดแนวใดสิไปอุ่นฮอดไอ้กำพ่อยเรานอนเนาแซ่น้ำเนาอยู่ในตะข่องคุณชนะพ่อคือบ่คิดแนวนั้น
0: โอ้ยเว้าบัดนี้โอ้ฝ่ายเศรษฐีได้ยินคำเว้าของลูกสาวในนั้นโอ้ขอเฮ็ดหน้าลาตาเฉียแล้วก็ถามว่าโอ้ขันชันก็ไม่ความว่าลูกหักเท้ากำพ่อยคนนี้แล้วนี่เนาะลูกสาวก็เลยตอบไปว่า
1: แม่นแล้วลูกบ่เพียงแต่เกิดความหักต่อเล่าเท่านั้นแต่ยังบูชาน้ำใจของเล่าเด็ดเดียวเนี่ยแน่นอีกบริสุทธิ์ผุดพองและเป็นธรรมของเล่าอีกได้พอเอ้ยถึงจะทุกข์ยากเพียงใดลูกก็พอจะได้แต่งดองกับเล่าได้อยู่มันบ่แม่นว่าความหังมีนั้นหรือความทุกข์ยากมันบ่แม่นเกียรติศักดิ์ศรีสูงหรือต่ำที่จะวัดแท้คุณค่าของความเป็นมนุษย
0: ์ว่าซั่นซะ
1: มีแต่ความเป็นธรรมอย่างเดียวเท่านั้นละพ่อเอ้ยที่จะวัดแท้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ได
0: ้โอ้ท้อลูกนำพ่อเอาคำวับวับทางบุพออาปากจะรอบจักสิวาสายกำพลอยได้ยินจังสันกะท้อยิ้มอยู่ในใจแล้วเศรษฐีถือลูกประนามเว้าให้มีแต่หัวยุ่มอยู่แล้วกำพลอยก็ได้พอเราพวมแน้มเห็นผลสำเร็จของเราที่ค่อยๆพากดขึ้นตามความจริงในสิทุดไอเศรษฐีกับบ่มีทางออกก็จึงเอาใจลูกสาวลาวากันไว้เลยได้แต่งงานแต่งการกับกำพอยกำพอยก็เลยกลายเป็นเศรษฐีแทนพ่อเฒ่าไปซะละได้บาทนี่เนาะนี่แหละเพิ่นว่าคนเฮาอย่าเบิ่งกันอยู่หน้าตาอย่าเบิ่งกันอยู่ที่ความรู้ความสามารถมันต้องเบิ่งกันอยู่ที่ใจและการกระทำระยะทางพิสูจน์มากการเวลาพิสูจน์คนเพิ่นว่าลางเทื่อยศสูงตำแหน่งใหญ่ความรู้หลายแต่บ่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บ่มีความสามัคคีบ่มีความหักแพงซึ่งกันและกันเหยียดหยามตำหนิติเตียนผลทองว่าแบ่งแยกชนชั้นมันก็บ่แม่นมหาชนมันก็ยากจังซั่นต้องรู้เนาะอยู่นำกันอยากให้เพิ่นนับถือเฮาเฮาต้องนับถือเพิ่นเบิ่งคนอย่าสู่เบิ่งทางภายนอกต้องเบิ่งทางจิตใจบางคนนึงเครื่องขาดสร้อยแต่จิตใจบริสุทธิ์หากินด้วยความเที่ยงธรรมก็มีบางคนขี่รถใหญ่เล็กสัตว์บักเล็กเก้าซีโตเครื่องน้ำหอมทงหอมลงรถมาแต่แฝงไปด้วยความเป็นเพชฌฆาตเฮาก็บ่ฮู้นำเขายกตัวอย่างคือเจ้าหน้าที่เพิ่นนี่ก็งาบได้หลายรายแล้วเด้อโอ้งาบบ่ซั่นค่ายาบ้ายาเมาสร้างความหังมีให้แก่ตัวเองสร้างนรกให้กับครอบครัวอื่นอันนี้มันบ่ดีเนาะพี่น้องเนาะบ่เฮ็ดแนวผิดกฎหมายว่าซั่นซะอ่ะฝากกันไว้คือแนวนั้น
2: เอ้าไปจังได๋มาจังได๋นี่น่ะพ่อเอาโอ้ยก็สิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลําบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกัน หลายกว่า100

50ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอามาพึกอามาพาดแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-56-5599 020-88-56-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสวยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังลำกันเติม

0: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: ท่านที่มีอาการปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาซามือซาตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญแท้ๆได้พี่น้องเนาะจังซั่นต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี่เอนไซม์โนนี่เอนไซม์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดเลยว่าซั่นซะโนนี่นี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกในนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสชาติแห่งสารอาหารเด้เนาะมากไม่โนนี่นี่ได้มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากแล้วก็มีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดก็แม่นอยู่เขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแม่นเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอดอกบ่มีแพทย์มีหมอผู้คนส่วนหลายก็ใช้มากโน่นนี่นี่แหละปิ่นปัวพยาธิต่างๆแน่อย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในโลกเชื่อถือได้เด้อพี่น้องเด้อโนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้น
0: เดี๋ยวนี้พวกเขาปรับปรุงเกี่ยวกับเอนไซม์โนนี้มาใหม่ได้พี่น้องเอ้ยปรับปรุงเอนไซม์โนนี้มาใหม่ช่วยฟอกเลือดได้ดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์เรากระจายเสียงเจ้านครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดสูงอยู่เวียกงานอยู่แขวงคำมวนท่านคำเพชรสมวรจิตห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดพร้อมด้วยคณะได้พบปะเยี่ยมยามและสูงอยู่เวียกงานอยู่องค์การอัยการประชาชนแขวงคำมวนในวันที่11พฤษภาคมนี้ในโอกาสนี้ท่านคำแดงศรีบุญเฮืองหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนแขวงคำมวนได้ยกให้เห็นผลสำเร็จหลายด้านพร้อมทางสาเหตุและบทเรียนที่ทอดถอนได้จากการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานขององค์การอัยการแขวงในระยะผ่านมาและการกำหนดแนวเวียกจุดซุ่มในการปรับปรุงเวียกงานในต่อหน้าท่านคำเพชรสมวรจิตได้แสดงความชมเชยและติราคาสูงต่อผลงานขององค์การอัยการประชาชนแขวงคำมวนที่ได้สุ่มใส่สร้างผักพนักงานปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งและยกสูงคุณภาพการติดตามกวดกาการเคารพและปฏิบัติกฎหมายด้วยผลงานอันพ้นเด่นไปพร้อมกับการเอาใจใส่บำรุงยกระดับบุคลากรทางด้านคุณทาสการเมืองและวิสาสะเพาะได้ซี้นำการจัดตั้งปฏิบัติพลบทบาทก็คือการเคลื่อนไหวด้านเวียกงานวิสาสะเพาะเป็นต้นการติดตามกวดกาการดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมการประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเส้นตำรวจศาลประชาชนแผนกยุติธรรมและภาคส่วนอื่นๆเพื่อรับประกันการนำใช้กฎหมายให้มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับขบวนการยุติธรรมท่านยังได้เน้นหนักให้พนักงานอัยการทุกคนจงสืบต่อปรับปรุงเวียกงานติดตามกวดกาการเคารพและปฏิบัติกฎหมายให้มีความหัดกุมและทันการกว่าเก่าโดยเฉพาะการติดตามการกักขันเกินกำหนดการจับตัวโดยบ่มีคำสั่งจากอัยการและการปล่อยตัวนักโทษที่ปฏิบัติโทษสำเร็จแล้วให้เป็นไปตามขบวนการของกฎหมายเที่ยงคู่กันนั้นยังเสนอให้องค์การอัยการประชาชนแขวงและเขตสืบโตเพิ่มทวีการนำพาด้านเวียกงานแนวคิดการสร้างผักพนักงานยกสูงคุณภาพด้านวิชาเฉพาะสืบโตพันขยายมติและนิติกรรมต่างๆไปเคียงคู่กับการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงเพื่อสร้างให้คะแนนการอัยการประชาชนมีความนักแน่นเข้มแข็งและทันสมัยในโอกาสเดียวกันนี้ท่านคำเพชรสมวรจิตยังได้มอบเครื่องใส่โครงการซึ่งประกอบมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส่งสุดและปื้มกฎหมายว่าด้วยองค์การอัยการประชาชนฉบับปรับปรุงให้องค์การอัยการประชาชนแขวงคำมวนเพื่อนำใส่เข้าในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

0: ผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
1: ประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง14-60 ปีแม้นสามารถมาสมัครใจเข้าประกันสังคมได้ด้วยการจ่ายในอัตรา 9% ของวงเงินประกันตนที่ท่านสามารถเลือกได้จ่ายต่ำสุด 144,000 กีบต่อเดือนหาสูงสุด 243,000 กีบต่อเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่ผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับมีทั้งหมด7อย่างคืออุดหนุนประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัว
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-2412

ายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เฮาจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายสบายดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับทางรายการของพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 12:30 หาเวลา 13:00 และนอกจากนั้นก็ยังมีระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:05 นาทีถึงเวลา 15:30 นาทีทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในมื้อนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยปาวีคำเพชรธารกุลท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงในมื้อนี้ทางรายการของพวกเราจะให้ท่านผู้ฟังได้ฮับฟังการสัมภาษณ์และสนทนาเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินเป็นต้นก็แม่นความหมายของการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินแม่นหยังคู่กรณีสามารถเลือกและขั้นตัวผู้ตัดสินได้หรือบ่และนอกจากนั้นก็ยังมีการดำเนินการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินนี้แม่นมีการปฏิบัติแนวใดและมีกำหนดเวลาหรือบ่และปัญหาสุดท้ายก็คือในเวลาที่คู่กรณีบ่พอใจในคำตัดสินสามารถขั้นคำตัดสินได้หรือบ่ซึ่งวันในทั้งหมดก็จะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในมื้อนี้ซึ่งทางรายการของพวกเรานั้นได้รับเกียรติจากท่านปริญญาเอกวงสวรรค์นวลณวงศ์หัวหน้าแผนกคุ้มครองห้องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมซึ่งท่านจะมาสนทนากับทางรายการของพวกเราในมื้อนี้เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวสำหรับรายละเอียดจะเป็นอะไรนั้นจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในระยะหน้าแต่ตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลจากทางรายการของพวกเราก่อน

0: บายดีเซียวเป็นแนวใดสบายดีบ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะ
1: สบายดีอยู
0: ่บ่เห็นกันดนยังแข็งแรงคือเก่าเนาะหมู่เฮานี
1: ่ก็คือเก่าตามสภาพหั่นล่ะแต่ภายในครอบครัวยังเป็นวุ่นๆกันอยู่ตั้งแต่พ่อเฮาเสียมาอ้ายเอื้อยน้องกระวนกันอยากปั่นมูลกัน
0: โอ้แม่นวะตัวเด้สันก็แม่นูคือกัน
1: แม่นแต่เฮาบ่สนดอกเฮาเป็นลูกเลี้ยงคือสิบ่ได้นําเพิ่นดอก
2: อย่าเว้าสั้นแพงโตก็เป็นลูกก็มีสิทธิ์ได้สืบทอดคือกันกับลูกผู้อื่น
0: ๆโอ้ลืมไปนี่แม่นหมู่เฮาซื้อดวงถามเราโลดและปรึกษาได้เกี่ยวกับปัญหาที่พัวพันกับกฎหมายแล้วหากระจกมาจากสถาบันที่ทําแห่งชาติใหม่ๆมันมาได
1: ้โอ้พอดีเลยเฮาอยากฮู้ว่าเฮาเป็นลูกเลี้ยงที่เพิ่นเอามาเลี้ยงหรือเอิ้นว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงหั่นน่ะเฮาสิมีสิทธิ์สืบทอดมูลมรดกนําเพิ่นบ่
2: มีละบออยู่ในกฎหมายว่าด้วยการสืบทอดมูลมรดกมาตรา10เพิ่นได้กำหนดไว้ว่าผู้สืบทอดมีดังนี้บ่ว่าจะเป็นลูกลูกคิงลูกเลี้ยงลูกหน้าของผู้เสียชีวิตผัวหรือเมียของเจ้าของมูลมรดกที่ยังมีชีวิตอยู่นอกจากนั้นยังมีญาติสายตั้งบ่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าพ่อเฒ่าแม่เฒ่าทวดของผู้เสียชีวิตและยังมีญาติสายขวงนําอีกบ่ว่าจะเป็นอ้ายเอื้อยน้องลุงป้าอ่าวอาณบ่าวณสาวหลานเหลนหลอนของผู้เสียชีวิตและยังมีลัดหรือนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นที่ว่าได้กําหนดไว้ในกฎหมาย
0: ปะโทละเอียดเลยเนาะ
1: โอ้เป็นแบบนี้เนาะขอบใจหลายๆเด้อดวง
2: บ่เป็นหยังหมู่กันมีปัญหาหยังก็ปรึกษากันได้สนับสนุนโดยโครงการลาว031นำพาท่านผู้ฟังเข้าสู่ระยะที่2ของทางรายการขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการคมฮู้ทางด้านกฎหมายทีวีทุ่งกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับผู้ดำเนินรายการปาวีคำเพชรกุลท่านผู้ฟังที่เคารพดังที่ได้นำเสนอในระยะทำอิดว่าในมื้อนี้ทางรายการของเฮาจะได้สัมภาษณ์และสนทนาเกี่ยวกับการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินซึ่งเฮาได้รับเกียรติจากท่านปริญญาเอกวงสวรรค์นวลณวงศ์หัวหน้าแผนกคุ้มครองห้องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมเพิ่นจะมาสนทนาเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวฉะนั้นพวกเฮามาสัมภาษณ์และสนทนากับท่านกันเลยสบายดีท่าน
3: สบายดี
2: ก่อนอื่นขอให้ท่านได้แนะนำตัวเองให้ท่านผู้ฟังก่อนขอเชิญ
3: เจ้าข้าพเจ้าชื่อปอวงสวรรค์นวลณวงศ์หัวหน้าแผนกคุ้มครองห้องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรม
2: เจ้าเนื่องในโอกาสที่ท่านได้เข้าร่วมสัมภาษณ์และสนทนากับทางรายการของพวกเฮาอยากถามท่านว่าการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินมีความหมายคือแนวใดท่าน
3: สำหรับการตัดสินข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจความหมายแมนการตกลงเห็นดีของคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายให้คณะกรรมการตัดสินเป็นผู้แก้ไขให้โดยการยื่นคำร้องขอไปหาศูนย์หรือห้องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจ
2: เจ้า
3: เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการตัดสินตามพระราชบัญญัติซึ่งว่าคำตัดสินของคณะกรรมการแม่นถือเป็นอันสุดท้ายและมีผลบังคับปฏิบัติต่อคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายในทันใด
2: เจ้า
3: แต่ว่าการตัดสินข้อขัดแย้งนี้ก็ถือว่ามีความแตกต่างกับการไกลเกลี่ยเนาะสำหรับการไกลเกลี่ยแม่นการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยคู่กรณีเองเนาะด้วยความปณิปนอม
2: เจ้า
3: การเจรจาและปรึกษาหารือซึ่งผู้ไกลเกลี่ยอาจจะแม่น1ท่านหรือหลายท่านที่ว่าเป็นคนกลางมาแก้ไขให
2: ้เจ้าอันนั้นก็แม่นเว้าถึงความหมายของการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินเนาะท่านเนาะและคำถามต่อไปอยากถามท่านว่าคู่กรณีนี้สามารถเลือกผู้ตัดสินและขั้นตัวผู้ตัดสินได้หรือบ่ท่าน
3: เจ้าถือว่าคู่กรณีสามารถเลือกผู้ตัดสินหรือว่าข้ามตัวผู้ตัดสินได้เนาะ
2: เจ้า
3: สำหรับการเลือกผู้ตัดสินนี่เนาะในการแก้ไขข้อขัดแย้งโดยคณะกรรมการนี้คู่กรณีสามารถเลือกผู้ตัดสินได้หมายความว่าสกส.หรือหกส.ภายหลังที่คู่กรณีได้ยืนคำร้องเพื่อแก้ไขแล้วเนาะ
2: เจ้า
3: สกส.จะเสนอบัญชีรายชื่อผู้ตัดสินขององค์การแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจให้คู่กรณีเลือกเนาะในการแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยการตัดสินนั้นคณะกรรมการตัดสิน ต้องประกอบด้วยการตัดสินแต่3คนขึ้นไปเนาะ
2: เจ้า
3: ตามการต้นลงเห็นดีของคู่กรณีแต่ต้องเป็นจำนวนคีกอยู่เสมอในกรณีเลือกเอากรรมการ1ท่านแม้นให้คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายตกลงเลือกนํากันเน
2: า
3: ะสมมุติว่าคู่กรณีเลือกเอากรรมการแก้ไข1ท่านกับคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายกับพร้อมกันเลือกเอา1ท่านมาแก้ไขให
2: ้เจ้า
3: ในกรณีเลือกเอาผู้ตัดสิน3ท่านแม้นให้คู่กรณีแต่ละฝ่ายเลือกเอาผู้ตัดสิน1ท่านหลังจากนั้นแม้นให้ผู้ตัดสินที่ถูกเลือกนั้นเลือกเอาผู้หนึ่งมาเป็นประธาน
2: เจ้า
3: ทั้ง2กรณีนี้ถ้าว่าคู่กรณีเลือกบ่ได้สกส.หรือหกส.หรือว่าคะแนนส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมและแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจจะเป็นผู้เลือกให
2: ้เจ้าอันนั้นเมนเว้าถึงการเลือกผู้ตัดสินเนาะท่านเนาะและต่อไปนี้เมนการขั้นตัวผู้ตัดสินเนาะท่าน
3: เจ้าสำหรับการขั้นตัวนี้เนาะถือว่าคู่กรณีก็สามารถขั้นตัวนะผู้ตัดสินหรือว่าคณะกรรมการตัดสินได้เนาะ
2: เจ้าก
3: รรมการตัดสินมีสิทธิ์ถอนตัวจากการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจเนาะถ้าหากว่าตนหากเป็นญาติพี่น้องหรือมีส่วนผัวพันกับผลประโยชน์หรือว่ามีข้อขัดแย้งกับคู่กรณีฝ่ายใดหนึ่งหรือบ่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เน
2: า
3: ะ
2: เจ้า
3: คู่กรณีเองก็มีสิทธิ์ข้ามตัวผู้ตัดสินเนาะถ้าหากเห็นว่าผู้ตัดสินหรือว่าคณะกรรมการตัดสินเป็นญาติพี่น้องหรือมีส่วนผัวพันกับผลประโยชน์หรือว่ามีข้อขัดแย้งกับคู่กรณีฝ่ายใดหนึ่งเน
2: า
3: ะ
2: เจ้า
3: ถ้าว่าคู่กรณีฝ่ายอื่นบ่เห็นดีนำการข้ามตัวผู้ตัดสินบ่ยอมถอนตัวด้วยความสมัครใจสกส.จะเป็นผู้พิจารณาเกี่ยวกับการคาดขั้นดังกล่าวเน
2: า
3: ะ
2: เจ้าอันนั้นก็แม่นเว้าถึงการขั้นตัวผู้ตัดสินเนาะท่านเนาะถ้าผู้ฟังที่ฮักเพลงทั้ง2คำถามที่พวกเราได้สนทนาไปเนาะก็มีความหมายของการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินและคู่กรณีสามารถเลือกและขั้นตัวผู้ตัดสินได้นั่นเองสำหรับระยะหน้าจะสืบต่อสนทนาเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินนี้จะปฏิบัติคืนเท่าใดมีกำหนดเวลาหรือบ่และในกรณีที่ว่าคู่กรณีบ่พอใจคำตัดสินสามารถคัดค้านคำตัดสินได้หรือบ่ฉะนั้นในระยะหน้าจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังแต่ตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังสิ่งที่น่าสนใจพร้อมกับเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเราตื่น

0: บายดีเชียวเป็นอะไรสบายดีบ่บ่เห็นกระดนยังแห้งๆคือเก่าบ
1: ่สบายดีเฮาแข็งๆอยู่ตัวเดียวล่ะเป็นแนวใดแข็งๆดีบ
0: ่โอ้ยเฮายังแข็งๆเหมือนเดิมบ่เห็นกระดนเนาะว่าแนวใดมื้อแลงไปหานั่งฟังเพลงตามจอกนำกันจักหน่อยเนาะหมู่หลายคนนัดกันมื้อนี้ได้มีผู้สาวนำในมื้อนี้น่ะ
1: โอ้แม่นวะเบิ่งตัวจริงเด้อเฮาขับไปรับลูกอยู่โรงเรียนน่ะเมียเฮาพัดเลิกการศึกษาอีกอย่างตอนแรงก็เป็นซุ่นๆนำเบียครอบครัวแด
0: ้โอ้ยดุนๆเถอะนะไปๆๆให้เมียไปรับตัวเป็นผู้ชายก็ต้องมีสังคมของเขาเด้อวะคือเฮาแม่แต่งงานแล้วก็ให้เมียออกเวียกอยู่เฮือนเฮ็ดเวียกเฮือนการศึกษาเลี้ยงลูกก็พอแล้วนะมันเป็นหน้าที่ของแม่หญิงอันเลี้ยงลูกกับเลี้ยงเฮือนการศึกษานี่มันบ่แม่นหน้าที่ของผู้ชายคือพวกเฮาได้เมียควรอยู่แต่เฮือนแต่งอยู่ก็กินเลี้ยงลูกเต้าเขาอ่อนก็ดีแล้วเดี๋ยวนี้เฮาสบายแล้วได้เลือกเวียกกะเลาะลิ้นสร้างสรรค์นำหมู
1: ่อย่าว่าสันแม่หญิงเข้าเจ้าก็มีบทบาทในสังคมหลายด้านใดเดี๋ยวนี้มีสิทธิเสมอภาพเท่าเทียมคือกันกับเพศชายนี่ละและยังมีกฎหมายคุ้มครองปกป้องสิทธิและผลประโยชน์แก่แม่หญิงและเด็กน้อยนำอีมันบ่ถูกต้องใดสิ่งที่โตเฮือนน่ะมีหยังก็ช่วยกันบ่ว่าสิเป็นเวียกเฮือนการศึกษาฮอดการเบิ่งแยงเลี้ยงดูลูกเต้าอันที่จริงแม่หญิงเข้าเจ้าก็ลำบากกว่าเฮาอีต้องเบิ่งแยงลูกและเอาใจใส่เวียกครอบครัว
0: โอ้ยพ่อพ่อโทรมาส่วนโมเมนโทรมาฟังเทศบอสนี่ก็รู้สึกเป็นคนเห็นแก่ตัวบ่ให้เกียรติแม่หญิงรู้สึกผิดขึ้นมาเลยได้นี
1: ่เออถ้ารู้สึกผิดก็เปลี่ยนแปลงได้เป็นการดีได้เสี่ยวพ่อครอบครัวก็ต้องการคนหน้าครอบครัวที่มีความเข้มแข็งและเป็นแบบอย่างให้แก่สมาชิกครอบครัวเพื่อครอบครัวและสังคมที่สงบสุข
2: สนับสนุนโดยโครงการลาว031
3: เสียงเพลงมวนๆก็ได้ผ่านพ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วหวังว่าจะสร้างความบักบานม่วนซื่นให้ทางผู้ฟังได้หลายพอสมควรกับเข้าสู่รายงานนี้ก็ยังอยู่กับทางรายการความรู้ทางด้านกฎหมายอยู่กับผู้ดำเนินรายการปาวิคัมพิธารกุลและผู้ให้สัมภาษณ์ท่านปริญญาเอกวงศ์สวรรค์นวลนวงศ์หัวหน้าแผนกคุ้มครองห้องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจศูนย์แก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมสำหรับรายงานนี้เราจะมาสืบต่อสนทนาในหัวข้อต่อไปนั่นก็คือการดำเนินการแก้ไขข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจด้วยการตัดสินนี้ปฏิบัติคืออะไรทานและมีกำหนดเวลาหรือบ
4: ่เจ้าสำหรับการตัดสินข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจคือดังที่ข้าพเจ้าได้เสนอไปเบื้องต้นนี้ภายหลังที่ว่าคู่กรณีได้ถูกเชิญให้เข้ามารับทราบคำฮ้องแล้วเนาะ
3: เจ้า
4: คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายพร้อมกันเลือกเอาวิธีแก้ไขด้วยการตัดสินทั้งสกสหรือว่าหกสพวกเรานี้ก็จะเสนอบัญชีรายชื่อผู้ตัดสินให้ภายหลังที่ว่าคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายเลือกเอาผู้ตัดสินแล้วเนาะ
3: เจ้า
4: ทางศูนย์หรือว่าห้องการแก้ไขข้อขัดแย้งทางเศรษฐกิจนี้ก็จะได้แต่งตั้งกรรมการตัดสินภายหลังที่ว่ากรรมการตัดสินได้รับการแต่งตั้งแล้วเนาะก
3: ็
4: คือว่าพวกเขาเจ้าก็ต้องได้เนิ่มดำเนินการตัดสินข้อขัดแย้งทางด้านเศรษฐกิจนี้ให้สำเร็จภายในกำหนดเวลา3เดือน

0: ผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
1: ประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง14หา60ปีแม้นสามารถมาสมัครใจเข้าประกันสังคมได้ด้วยการจ่ายในอัตรา 9% ของวงเงินประกันตนที่ท่านสามารถเลือกได้จ่ายต่ำสุด 144,000 กีบต่อเดือนหาสูงสุด 243,000 กีบต่อเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่ผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับมีทั้งหมด7อย่างคืออุดหนุนประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัว
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
0: ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงสบายดีมีรายการท่านผู้ฟังตอนทำรายการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ออกอากาศในทุกมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 15:30 ถึง 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแหลงในทุกมื้อทาง 103.7 MHzและนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามมาฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นสถานีวิทยุนครหลวงเวียงจันทน์ FM 105.5 MHz ออกอากาศนับแต่เวลา 8:00 หา 9:00 วันเสาร์และวันอาทิตย์นั่นเองอันนั้นก็เป็นช่องทางในการติดตามมาฟังรายการประกันสังคมที่จะนำเอาบรรดาหัวข้อสิทธิผลประโยชน์มาอมรมให้บริการได้รับฟังและก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถไปติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆของทางประกันสังคมได้เนาะบ่ว่าจะเป็นทาง Facebook และก็ TikTok พิมพ์คำว่าประกันสังคมแห่งชาติเด้อเนาะประกันสังคมแห่งชาติเนาะแล้วท่านก็จะเห็นบรรดาข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวรวมถึงการนำเสนอเป็นละครสั้นจากทีมงานเพื่อจะให้ท่านได้มีความเข้าใจต่อกับบรรดาประเภทการอุดหนุนการคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคมนั่นเองเนาะก็อย่าลืมให้กำลังใจและก็อันนว่าติดตามรับชมและก็รับฟังผลงานทีมงานของพวกเขานักแสดงก็จะเป็นนักแสดงที่อันเอิ้นว่าคัดเอาพนักงานนะพนักงานที่เฮ็ดเวียกตัวจริงนี่แหละอาจจะบ่ถึงขั้นว่ามืออาชีพเป็นนักแสดงอาชีพเนาะก็สามารถตำหนิติชมให้กำลังใจทีมงานของพวกเขาได้แต่ว่าเฮ็ดไปก็เถอะนะด้วยความตั้งใจเนาะอยากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนี่ได้นะรับรู้ข้อมูลผลประโยชน์ของตัวเองเนาะในหลากหลายรูปแบบเนาะหรือว่าจะไปติดตามผ่านทางหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจสังคมหนังสือพิมพ์ประชาชนก็ได้เนาะจะเป็นคอลัมน์ประกันสังคมให้ท่านได้ติดตามนะครับนะชมหรือว่าไปอ่านนะเพื่อเป็นความรู้รายการในมื้อนี้เนาะสันนิพากการนำเอาอีกหนึ่งหัวข้อมาโอมาลมให้เมริกันได้รับฟังโดยเฉพาะแมนกรณีที่นะเอิ้นว่าสมาชิกเขาอยากมีการย้ายห้องหมอเนาะย้ายห้องหมอหรือว่าเปลี่ยนห้องหมอจากแต่ก่อนตัวอย่างว่าอาจจะเลือกอยู่มโหสถอยากย้ายไปมิตรภาพเนาะจากมิตรภาพอยากย้ายไปมโหสถอันนี้ก็แล้วแต่นะความสมัครใจเนาะของสมาชิกเนาะความสมัครใจของแต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนนี่ก็สถานที่ที่พักอาศัยเนาะก็อยู่ต่างกันอยู่คนละบ้านคนละเมืองคนละแขวงเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกห้องหมอก็เพื่อเลือกบอนที่ใกล้นะเพื่อความสะดวกนะเลือกบอนที่ใกล้กับสถานที่เฮาอยู่นะสถานที่เฮาอาศัยอยู่นะมันก็จะสะดวกแต่กับประสาจากบ่ได้บางท่านว่าอยากลองไปใช้บริการอยู่ห้องหมอใหม่ยินเพิ่นว่ามันดีหรือว่า เป็นคะแนนที่เกี่ยวพันกับพันญาติของตัวเองก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันเนาะเฮาก็จะมีเอิ้นว่าระเบียบการเนาะที่จะโอล้มให้มีรายการได้รับฟังในมื้อนี้เนาะเป็นหัวข้อสนทนาก็มาเข้าสู่หัวข้อเนื้อในเนาะสำหรับหัวข้อนี้กันเลยนั่นก็คือแม่นกรณีที่มีการย้ายห้องหมอซึ่งประกันสังคมเนาะก็จะมีแจ้งการเนาะแจ้งการออกมาในการย้ายห้องหมอก็คือปีนึงเฮาสามารถย้ายห้องหมอได้เทื่อนึงปีนึงสามารถย้ายห้องหมอได้เทื่อนึงสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมหรือว่าครอบครัวก็ตามเนาะหมายความว่าสามารถย้ายห้องหมอปีนึงได้1ครั้งเนาะท่านจะย้ายคันว่าระเบียบเก่าแล้วมันจะย้ายทุกๆท้ายปีแต่เฉพาะปัจจุบันนี้เนาะระเบียบใหม่ก็คือแมนสามารถย้ายระยะใดก็ได้เนาะอาจจะย้ายอยู่ต้นปีกลางปีหรือท้ายปีก็ได้เนาะแต่ว่าปีนึงให้ย้ายห้องหมอได้เทื่อเดียวเนาะเทื่อนึงเท่านั้นท่านย้ายแล้วต้นปีก็หมายความว่าพูดแล้วเนาะต้นปีหน้าท่านจึงสามารถย้ายได้อีกเทื่อนึงเนาะหรือว่าย้ายตอนท้ายปีเองก็ดีเนาะคำนับปีหน้าอยากย้ายก็จึงจะสามารถย้ายได้ปีป่าคือเราปีนี้นับตามปฏิทินปีนับตามปฏิทินหมายความว่าปีหนึ่งย้ายแล้วก็คือแมนเมิร์ดซิดในปี2024เนาะ2025คำนับจากย้ายใหม่จึงสามารถย้ายได้เนาะอันนั้นแมนเขาเอิ้นว่าการย้ายห้องหมอแบบปกติประจำปีเนาะแบบปกติประจำปีท่านใดที่บ่เคยย้ายแต่ว่าอยากย้ายเนาะคันว่าฟังสันติภาพว่าไปแล้วเนาะพวกเขาก็สามารถย้ายได้เพราะว่ามีระเบียบการคุ้มครองเนาะปีหนึ่งสามารถย้ายห้องหมอได้เทื่อนึงเนาะซึ่งการย้ายห้องหมอก็คือผัวเมียลูกสามารถเลือกห้องหมอที่แตกต่างกันได้บ่จำเป็นต้องไปห้องหมอเดียวกันก็ได้หมายความว่าให้อิสระในการเลือกห้องหมอกรณีที่เขาอยากง่ายห้องหมอเนาะอยากง่ายแต่ลูกก็ได้ไปห้องหมอมิตรภาพไม่ห้องหมอเด็กหน้ามิตรภาพเนาะอยากง่ายแต่เมียก็ได้หรือว่าอยากง่ายทั้งครอบครัวก็ได้แต่ว่าปีหนึ่งง่ายได้เทื่อหนึ่งเนาะปีหนึ่งง่ายได้เทื่อหนึ่งอันนั้นแมนการย้ายห้องหมอประจำปีนะการย้ายห้องหมอประจำปีแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วมันก็จะมีกรณีที่มีการย้ายห้องหมอนะกรณีการย้ายห้องหมอที่หลักๆ ก็คือแมนการย้ายที่อยู่อาศัยไปต่างแขวงนะไปต่างแขวงหรือว่าบางท่านก็อยู่ต่างแขวงย้ายมาเฮ็ดเวียกหรือว่ามาอาศัยอยู่นครหลวงจันทร์เนาะคันว่าเป็นผู้ประกันตนสมัครใจก็จำเป็นต้องมีใบยั่งยืนที่อยู่ที่ว่าปัจจุบันเนาะได้ย้ายมาอยู่นครหลวงจันทร์อยู่บ้านใดเมืองใดสามารถเอาเอกสารตัวนั้นมาแจ้งย้ายได้ทันทีเนาะในคำว่าทันทีในจุดนี้ก็คือแม่นมันก็มีกำหนดระยะเวลาคือกันว่าจากมือจึงจะสามารถไปใส่บัตรอยู่ห้องหมอใหม่ได้ประมาณ2อาทิตย์พูดแหละเนาะจึงจะสามารถใส่บัตร

การกับประกันสังคมแขวงเลยก็ได้อันนี้มันบ่ได้กำหนดตามปีหมายความว่าอิงใส่การเคลื่อนย้ายเนาะอิงใส่การแต่งตั้งไปประจำการเนาะตัวนี้มันสามารถย้ายได้เลยนะตัวนี้สามารถย้ายได้เลยแต่สำหรับผู้ที่เอิ้นว่าอยากย้ายปกติบ่ได้มีการยกย้ายที่อยู่นะบ่ได้มีการแต่งตั้งให้ไปประจำการอันนี้มันปี1ย้ายได้แต่1นะปี1ย้ายได้แต่1สำหรับผู้ที่ถูกแต่งตั้งนะหรือว่ามีการย้ายที่อยู่อาศัยอันนี้ก็แม่นก็สามารถประกอบเอกสารไปยื่นนะเพื่อขอย้ายฮู้หมอได้เลยบ่ได้อิงใส่นะการยกย้ายประจำปีนะอันนี้แม่นเพิ่นนโยบายแก้ไขให้เฉพาะสำหรับผู้ที่ถูกแต่งตั้งนะไปประจำการอยู่ต่างแขวงเนาะส่วนหลายแล้วก็จะเป็นระยะยาวอันแหละเนาะก็แม่นคันว่ามีข้อตกลงย้ายมาคืนท่านก็สามารถอิงใส่ข้อตกลงที่ได้มีการย้ายมาคืนนะมาแจ้งย้ายอีกทีนึงนะก็ได้เนาะจะอิงตามข้อตกลงนั่นแหละว่าท่านถูกแต่งตั้งให้ไปประจำการอยู่จุดใดบ้านใดเมืองใดแขวงใดเนาะอันนี้มันท่านก็สามารถอิงใส่เอกสารดังกล่าวเพื่อมาแจ้งยกย้ายจากทางประกันสังคมนี้ได้อ่ะตอนต้นรายการโอ้ล้มกันสำนึกก่อนเนาะยังมีเอิ้นว่าในเรื่องของขั้นตอนเนาะการประกอบเอกสารแล้วก็การเกิดสิทธิ์อยู่ห้องหมอกรณีย้ายไปห้องหมออื่นมันมีความแตกต่างกันคืออะไรต้องรอท่าจากอาทิตย์จากวันจากเดือนเนาะจะโอลมให้มีรายการฟังคืนบ่ได้หมายความว่าย้ายปุ๊บแล้วมันสามารถใช้ได้ปั๊บเลยเนาะมันจะมีระเบียบการคุ้มครองเพิ่มเติมแต่ว่าตอนนี้ให้มีรายการไปฟังผลงานเพลงเนาะในรายการจะในเข้าสู่รายการต่อไป

0: เมื่อยเด้เวียกกะหลายบ่มีเวลาฮอดสิไปจ่ายเงินประกันสังคม
1: มันสิยากหยังกระจายผ่านธนาคารพัฒนาลาวหั่นเด
0: ้แล้วต้องมีเอกสารหยังแน่ล่ะ
1: บ่ยากเพียงแต่นำเอาบัตรประกันสังคมเข้ามาปองบริการของธนาคารพัฒนาลาวได้ทุกสาขาสามารถจ่ายเป็นเงินสดหรือโอนเงินจากบัญชีไปจ่ายก็ได
0: ้โอ้สะดวกสบายแท้ผู้แบบนี้เฮาไปจ่ายแต่ดนแล้วเอาขอบใจเด้อ
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1508ตลอดมงการ Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ
2: ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: กับกระทรวงระยะที่2กับรายการประกันสังคมยังอยู่กับสันติภาพมาโอลมในหัวข้อการย้ายห้องหมอหรือว่าการเปลี่ยนแปลงห้องหมอที่เลือกในกรณีที่เฮามีความต้องการอยากที่จะย้ายไปเป็นปัวไปลองใช้บริการอยู่ห้องหมออื่นหรือว่าแขนงการห้องหมอเฉพาะทางที่ติดพันกับพยานเฮาเนาะก็ตามระเบียบแล้วก็คือแม่นปีนึงสามารถย้ายได้ทีนึงจะย้ายต้นปีกลางปีหรือท้ายปีก็ได้เนาะและก็การย้ายห้องหมอสามารถเลือกแยกห้องหมอได้คนในครอบครัวลูกผัวเมียเนาะสามารถเลือกต่างห้องหมอได้ผัวเลือกโมโหสดเมียเลือกมิตรภาพลูกเลือกอยู่ห้อย3ตัวอย่างเนาะก็สามารถเลือกแยกกันได้บัดนี้สันติภาพก็จะมาโอลมให้มีรายการได้รับฟังเกี่ยวข้องกับอันการที่จะเกิดสิทธิ์การที่จะเกิดสิทธิ์การย้ายห้องหมอนี้ต้องใช้เวลาดุลปานใดจึงสามารถใช้ห้องหมอใหม่ได้เนาะหลายคนก็ถามเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ2อาทิตย์จึงสามารถไปใส่บัตรอยู่ห้องหมอได้อันนี้ก็คือระเบียบมันแล้วเนาะ2อาทิตย์จึงจะสามารถไปใส่อยู่ห้องหมอใหม่ได้ยกเว้นถ้าว่าอยู่นครหลวงจันทน์เด้อยกเว้นกรณีย้ายไปเป็นปัวอยู่ห้องหมอห้อย3เนาะยกเว้นการย้ายไปเป็นปัวอยู่ห้องหมอห้อย3ตัวนี้แมนต้องได้รอท่า3เดือนจึงจะสามารถไปใส่บัตรอยู่ห้องหมอ103อยู่พลทันเนาะเฉพาะอยู่นครหลวงจันทน์แม่นการย้ายไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอ103แม่นต้องใช้เวลา3เดือนก่อนถ้าว่าท่านบ่มีความจำเป็นต้องได้ใช้ด่วนท่านก็สามารถเลือกได้แต่คันว่าท่านมีความจำเป็นต้องได้ใช้ด่วนตัวนี้อาจจะบ่เหมาะสมนะสำหรับท่านที่ต้องการจะไปใช้อยู่ห้องหมอห้อย3เพราะว่าท่านจะยังบ่สามารถใช้บัตรได้นะนับแต่การยื่นเอกสารนับไป3เดือนท่านจึงจะสามารถไปใช้บัตรได้อยู่ห้องหมออันน่ะกองทัพห้อย3อยู่พ้นทันเนาะส่วนห้องหมออื่นโดยเฉลี่ยกับประมาณ2อาทิตย์จึงสามารถไปใช้บัตรอยู่ห้องหมอใหม่ได้วันอังคารของอาทิตย์ที่2เนาะวันอังคารของอาทิตย์ที่2หลังจากยื่นเอกสารสมมติว่าย้ายจากมโหสถไปมิตรภาพมิตรภาพไปมโหสถจากห้อย3ไปมโหสถจากห้อย3ไปมิตรภาพตัวนี้แมนประมาณ2อาทิตย์แมนสามารถใส่บัตรได้อยู่ห้องหมอใหม่เนาะส่วนมิตรภาพมโหสถเศรษฐาจะย้ายไปห้อย3นี้แมนต้องรอท่า3เดือนจึงจะสามารถไปใส่บัตรอยู่ห้องหมอห้อย3มันได้นะอันนี้ทานต้องได้รับรู้ถ้าว่ารับเงื่อนไขได้นะจึงจะย้ายให้เนาะเพราะว่าต้องมีการเซ็นเอกสารคักแน่เนาะว่ารับรู้ระเบียบการนี้แล้วนะถ้าว่ามีการเจ็บเป็นก่อนตัวนี้นะก็จำเป็นต้องได้ยอมรับเนาะต้องได้ยอมรับเงื่อนไขเนาะที่มีการย้ายเพราะว่าต้องได้รอท่า3เดือนสำหรับห้องหมอห้อย3เนาะอันนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์โฆษณาช่วยสำหรับแผนกที่เกี่ยวข้องนั่นแหละเนาะเพิ่นก็เอิ้นว่าต้องได้อธิบายพอสมควรเพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าใจเพราะว่าเฉพาะห้องหมอห้อย3นี้เนาะก็จะปฏิบัติระเบียบแตกต่างจากห้องหมออื่นคือต้องได้รอท่า3เดือนจึงจะสามารถใช้บัตรได้ส่วนห้องหมออื่นก็แม่นย้ายห้องหมอนี้ก็ใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์แม่นสามารถใช้บัตรอยู่ห้องหม ไม่ได้เนาะอันนี้แม่นข้อมูลที่มาแจ้งให้กับท่านผู้ฟังได้เข้าใจนำกันวันนี้จะมาว่าเรื่องของการประกอบเอกสารเด้อการประกอบเอกสารนี่สำหรับท่านที่เป็นพนักงานรัฐกรท่านเป็นพนักงานอยู่วิสาหกิจตัวนี้ท่านก็สามารถก๊อปปี้สำเนาครัวพร้อมบัตรประกันสังคมฝากให้กับทางจะตั้งมาย้ายให้ได้เนาะฝ่ายบุคลากรที่เพิ่นมาทอกเงินประกันสังคมในแต่ละเดือนนั่นนะกรณีย้ายของหมอท่านสามารถให้ทางก๊อปปี้บัตรประกันสังคมก๊อปปี้สำเนาครัวฝากกับฝ่ายบุคลากรเนาะมาย้ายให้ได้แต่ดีที่สุดเนาะดีที่สุดถ้าว่าท่านอยากให้ไวเนาะถ้าว่าท่านอยากให้ไวให้ท่านมายื่นเอกสารด้วยตัวเองดีกว่าเนาะเพราะว่าที่ผ่านมานี่ก็เห็นสมาชิกนั่นแหละเนาะเพิ่นก็ถามมาว่าย้ายห้องหมอนี่หรือว่าแม่นแต่ว่าห้องของเงินอุดหนุนนี่คือว่านานได้แท้คือว่านานใช้ได้แท้คือว่าได้เอาเอกสารให้ทางจะตั้งฝ่ายบุคลากรเพิ่นมาแลนให้แล้วเป็นอย่างเงินอุดหนุนยังบ่ได้เป็นอย่างย้ายของหมอยังบ่ได้เนาะอันนี้อย่าลืมว่าเนาะคันว่ามายืนเอกสารจากประกันสังคมแล้วมาฮอดประกันสังคมแล้วเอกสารบ่มีปัญหาก็คือแม่นย้ายของหมอนี่ก็ประมาณ2อาทิตย์สำหรับของหมออื่นยกเว้นของหมอให้3หรือว่าเงินอุดหนุนก็ประมาณ2อาทิตย์บ่เกิน1เดือนนะบางคนก็จน3เดือนแล้วยังบ่ได้รับเงินอุดหนุนว่าซั่นเท้าไปเท้าไปจะตั้งหากกันมายืนเนาะแต่ว่าเอกสารเพิ่นว่าเอาให้ทางจะตั้งหันตะดนแล้วย้อนว่าจะตั้งนี่เพิ่นก็เวียกเพิ่นก็หลายเพิ่นก็บ่ได้เฮ็ดเฉพาะแต่เวียกประกันสังคมเนาะรับผิดชอบเวียกกันทอกเงินการอย่างต่างๆหั่นแหละเพิ่นก็เฮ็ดหลายเวียกเนาะค่าน้ำค่าไฟค่าอีหยังต่างๆหลายๆอันก็เห็นใจอยู่เนาะอันน่ะฝ่ายผู้รับผิดชอบหมายความว่าหลายเวียกปิ่นอ้อมเพิ่นอาจจะบ่ได้มายืนทันทีเวลาที่เฮาเอาเอกสารให้เพิ่นน่ะนะเนาะเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันนะรักษาสิทธิ์เฮาให้มันไวให้มันทันกับสภาพการท่านสามารถถือสำเนาครัวพร้อมบัตรประกันสังคมมาแจ้งย้ายด้วยตัวเองก็ได้เนาะเพราะว่าเอกสารการย้ายของหมอนี่หรือว่าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนหยังต่างแม่นบ่ได้เซ็นสังกัดเนาะบ่ได้เซ็นนายจ้างบริเซ็นหัวหน่วยธุรกิจบริเซ็นกลุ่มกองเนาะเซ็นแต่ผู้เกี่ยวเนาะเซ็นแต่ผู้เกี่ยวอยู่ฟอร์มประกันสังคมได้กันแล้วแล้วก็ยื่นได้เลยแล้วมันก็จะไวเนาะบ่ซั่นแล้วคันว่าไปฝากทางจัดตั้งถ้าว่าทานบ่ต้องการด่วนสินี่ก็สิบ่เป็นปัญหาเนาะแต่ว่าเฮาบ่แน่เด้เนาะการเจ็บเป็นนี่มันบ่ฮู้ว่าสิเกิดขึ้นในตอนใดแม่นบ่การเจ็บเป็นบ่ฮู้ว่ามันสิเกิดขึ้นในตอนใดเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อรับประกันให้มันทวงมันทันก็คือเฮามายืนด้วยตัวเองดีกว่าเนาะญาติเวลาเขามายืนด้วยตัวเองดีกว่าแล้วก็สำหรับการให้บริการในระบบประกันสังคมเนาะก็คือแม่นตั้งแต่ 8:00 น. หา 4:00 น.แล้วก็เฉพาะเวลา 12:00 น. ตอนเที่ยงหา 1:00 น.แม่นประกันสังคมยังให้บริการเป็นปกติอันนี้หลายคนยังบ่ฮู้เนาะเพราะว่าเฮามีการเปลี่ยนเพียนให้ทีมงานสามารถรับเอกสารได้ปกติห้องของเงินอุดหนุนก็สามารถไปยืนได้ในเวลา 12:00 น. หา 1:00 น.หรือว่าขึ้นทะเบียนเนาะเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆท่านสามารถมายืนได้ในภาคตอนเที่ยงเพราะว่าพวกเขายังให้บริการเป็นปกติบ่ได้พักเนาะอันนี้แม่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกประกันสังคมของพวกเฮานั่นแหละเวลาเพิ่นบ่อยากมาในโมงการปกติเพราะว่าคนหลายก็สามารถเลือกมาโมงพักเที่ยงก็ได้เนาะแต่ว่าทางประกันสังคมเฮายังให้บริการปกติบ่ได้มีค่าธรรมเนียมบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งหมดเนาะอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกประกันสังคมด้วยความตั้งใจด้วยความจริงใจเนาะอยากแก้ไขบัญหากรณีอ้างอ้อมาใช้บริการแล้วมีเกิดมีการอ้างอ้อผู้ประกันตนมาใช้บริการเนาะท่านสามารถมาใช้บริการในภาคเที่ยง 12:00 น. หา 1:00 น.ก็ได้เนาะสันติภาพสังเกตเห็นว่าในภาคเที่ยง บ่ค่อยเห็นมีสมาชิกมาใช้บริการอาจจะย้อนบ่ฮู้อาจจะย้อนว่าเข้าใจว่าประกันสังคมเพิ่นพักย่านมาอะไรสิเสียเที่ยวนะเนาะก็จึงบ่เห็นสมาชิกมาใช้บริการในพักเที่ยงซึ่งท่านสามารถมาได้ปกติเนาะย้ำแล้วย้ำอีกว่าท่านสามารถมาได้ปกติเพราะว่าสันติภาพสังเกตเห็นว่าคนมาใช้บริการน้อยพักเที่ยงก็เป็นโอกาสดีนั่นแหละสำหรับเฮาที่อยากมารับการบริการไวในพักเที่ยงเฮาก็มาได้เนาะตอน 12:00 น 1:00 นเนาะตอนเที่ยงนั้นเนาะก็อันนี้มันโอ้ล้มให้มิตรรายการได้รับฟังเนาะสำหรับการนะย้ายห้องหมอนะก็เป็นระเบียบการนะที่มีเฉพาะเนาะท่านอธิบายให้ท่านได้เข้าใจในมื้อนี้ก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีให้ท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะสำหรับรายการประกันสังคมสันติภาพก็จะทยอยเอาประดาหัวข้อต่างๆที่ติดพันกับสมาชิกประกันสังคมของพวกเขาเนาะได้เข้าใจนะสิทธิผลประโยชน์ของตัวเองนะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเสียสิทธิผลประโยชน์นั่นเองเนาะก็เป็นเวลาก็จะได้จากลาเมริกันไปเนาะพ่อๆกับรายการพวกเขาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สันติภาพลาเมริกันไปก่อนสบายดี

0: ลุงและแม่ป้าจะพากันไปทางใดเด้คือว่ามีทั้งจกและส้วนอุปกรณ์ทำการผลิตแบบครบสุดเลย
1: ลุงและป้าก็จะพากันไปบุกเบิกเนื้อที่ทำการผลิตแห่งใหม่อยู่ในป่าดงฟากเบื้องนั่นพุ่นเพื่อปลูกสาลีและมันต้นขายสร้างรายรับให้แก่ครอบครัว
0: บ่ได้เด้อลุงนั้นเป็นป่าป้องกันติดกับป่าสงวนที่เพิ่นห่วงห้ามบ่ให้มีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าใด
1: มันสิเป็นอย่างเด้หลานผ่านมาก็ยังเห็นประชาชนเฮาเข้าไปบุกเบิกทำการผลิตเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอยู่ใด
0: ฮีพากันเซาซาเดี๋ยวนี้ทางการเพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดบ่ให้มีการบุกรุกตัดไม้ทางป่าแบบสะทรายในเขตห่วงห้ามเป็นต้นแมนเขตอุทยานแห่งชาติป่าสงวนป่าป้องกันต่างๆถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกลงโทษตามระเบียบกฎหมายได้ลุง
2: แม่นแท้วะหลาน
0: ก็แม่นหั่นแล้วป้าเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้สมทบกับอำนาจการปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นลงกวดกาติดตามสภาพการบุกรุกจับจองเนื้อที่ทำการผลิตในเขตห่วงห้ามย่างเป็นประจำถ้าพบเห็นผู้ละเมิดอาจจะถูกปรับใหม่และก็ใส่โทษได้
2: คันสั้นลุงและป้าก็จะพากันกลับไปทำการผลิตกสิกรรมในเขตทีเพิ่นได้จัดสรรแบ่งปันให้ก็อาจจะเพียงพอแล้ว
3: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด

0: ียงแห่งชาติลาวเสนอรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม
1: ้รักษาธรรมชาติหักป่าไม้หักสัตว์ป่าอย่าคิดทำลายการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมกันทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz เริ่มออกอากาศเวลา 16:00 น 16:30 น.รายการนี้ได้รับการร่วมมือจากกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยโครงการภูมิทัศน์และชีวิตการเป็นอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านผู้ฟังรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ถือว่าเป็นรายการนึงที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำใช้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้สิวานานาพันธ์ต้านสกัดกั้นการบุกรุกทำลายป่าไม้ที่ดินป่าไม้และไฟไหม้ลำป่านำมาเสนอต่อเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังเป็นประจำเพราะว่าเวียกงานนี้ถือว่าเป็นเวียกงานบริมสิทธิ์หนึ่งที่สำคัญหลายดังนั้นจึงเรียกร้องให้ทุกคนทุกภาคส่วนอยู่ในสังคมนี้จงเป็นเจ้าการในการปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้ให้มีความยืนยงตลอดไปสำหรับรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้เริ่มต้นท่านจะได้รับฟังข้อมูลข่าวสารเป็นข่าวเกี่ยวกับกองประชุมผู้บริหารการสร้างแผนธุรกิจในเรื่องงานพัฒนาการค้นคว้ากสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทอย่าลืมรับฟังข้อมูลข่าวสารนี้ได้จากทางรายการอีกจะหน่อยเว้าสู่ฟังและเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องงานปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้มื้อนี้นี่จะให้ทานมาฟังการอุลุมสนทนากับทานศรีวันทรเกียรติราชหัวหน้าหมวดปกสบ้านใหม่เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์อีกหนึ่งบ้านที่มีเขตชายแดนติดกับอุทยานแห่งชาติภูเขากล้วยทางสันบาการปกปักรักษาป่าไม้การเฮ็ดให้เนื้อที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นมันมีความสำคัญขึ้นได้ไดต่อชาวบ้านชาวเมืองอยู่ในเขตบ้านใหม่เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์นี้หลายระยะผ่านมาเกิดมีไฟไหม้ล้ำป่านั้นมันได้นำความเสียหายจังใดน้อยหลายสำใดเป็นอย่างต้องได้ปกปักรักษาส่วนลูกส่วนหลานตลอดไปมื้อนี้พวกเรามีบทสนทนานี้จากทางรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้มาเว้าให้ทุกท่านได้รับฟังท่านผู้ฟังตอนนี้ให้ท่านมาฟังเกี่ยวกับกองประชุมผู้บริหารการวางแผนธุรกิจในเรียกงานพัฒนาการค้นคว้ากสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทวันที่11พฤษภาคม2026นี้สถาบันค้นคว้ากสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทได้ไขกองประชุมผู้บริหารการสร้างแผนธุรกิจเรียกงานพัฒนาการค้นคว้ากสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทเพื่อพันขยายแนวทางทางด้านการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่โดยการเป็นประธานของท่านปอ.เพชรมณีแสงสร้างไสยศาสตร์หัวหน้าสถาบันค้นคว้ากสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทมีบรรดาคณะกรมคณะแผนกคณะศูนย์เทียบเท่าเข้าร่วม65ท่านยิ่ง21ท่านท่านนางวิไลลักษณ์พิไสยวัฒน์วิทยากรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาแบบยืนยงภาครัฐหรือ CP Groups ได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนความรู้และบทเรียนเรื่องการสร้างแผนธุรกิจในบริบทของเรียกงานการค้นคว้ากสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทตามทิศสอจในระยะใหม่จุดประสงค์ของกองประชุมในครั้งนี้ท่านผู้ฟังก็แม่นเพื่อริเริ่มผันขยายแนวทางการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองตามทิศที่นำของขันเทิงให้ปรากฏผลเป็นจริงเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาแผนธุรกิจที่นำใส่ในตัวจริงและสอดคล้องกับนโยบายสอจและมีจุดประสงค์เฉพาะคือ 1. แนะนำแนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจสนองเครื่องมือและวิธีการต่างๆ 2. แนะนำการห้างแผนธุรกิจและเพิ่มทวีความสามารถด้านความยืนยง 3. เพื่อสร้างแผนธุรกิจที่นำใส่ตัวจริงและสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจกุ้มตนเองผ่านการสนทนาแลกเปลี่ยนกองประชุมได้สรุปว่าการหันเป็นสอจในระยะใหม่ของสถาบันค้นคว้ากสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทนี่แมนการนำใส่จุดแข็งที่มีอยู่เพื่อปรับเปลี่ยนยกระดับองค์กรให้สามารถสร้างและส่งมอบคุณค่าสู่สาธารณะในรูปแบบผลิตภัณฑ์การบริการ การให้คำปรึกษาโดยที่ยังคงรักษาสถานะและเฮ็ดบทบาทในการเป็นนักวิทยาศาสตร์นักค้นคว้าวิจัยด้านกสิกรรมป่าไม้พัฒนาชนบทอย่างมืออาชีพที่นำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมผ่านการสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือนั่นเป็นข้อมูลข่าวสารเริ่มต้นรายการเว้าให้ทุกท่านได้ฟังเกี่ยวกับกองประชุมผู้บริหารการสร้างแผนธุรกิจในเวียกงานพัฒนาและการค้นคว้าเกษตรกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทให้ทุกท่านได้ฟังในรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเปลี่ยนบรรยากาศท่านผู้ฟังฟังเพลงจากทางรายการจังหน่อยกลับมาฟังการอบรมสนทนาในเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเวียกงานปกปักรักษาป่าไม้จากทางรายการเติมอีก

0: สิไปใส่เด้ลุงคือมาแต่เช้าแท
1: ้โอ้ยก็ว่าสิมาชวนหลานเข้าป่าไปซอกอยู่หากินตามภาษาชาวบ้านนี่แล้ว
0: เทื่อนี้บ่ได้เข้าป่าลึกติลุงหลานสิบ่ได้เก็บหยังไปหลายได
1: ้มื้อแลงก็กลับมาเพราะฤดูแล้งนี่สิซอกอยู่หากินง่ายไปฮอดกระจูดไฟโลดบ่จักเหี้ยบ่จักแลนกระฮอกกระแตสัตว์ป่าทุกชนิดแตกหนีไฟเฮากันอยู่ทางพกยิงเอาแล้ว
0: พวกเฮาเฮ็ดแบบนี้หากินแบบนี้มันบ่ได้ละติลุงแบบนี้น่ะ
1: สิเป็นหยังเด้ก็เดียวว่าพวกเฮาเคยเฮ็ดมาอยู่จูดปลาล่าสัตว์แล้วก็เก็บกู้เครื่องปลาของดงมาขายนี่นะ
0: เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้จูดปลาเพื่อล่าสัตว์และเก็บกู้เครื่องปลาของดงแบบดับศูนย์แล้วพ่อลุงเพราะมันสร้างความเสียหายหลายเป็นบริเวณกว้างอีกต่อเนื้อที่ป่าไม้จากไฟไหม้ลามป่าได้ลุง
1: บ่มีไผฮู้ดอกว่าจูดปลาเพื่อล่าสัตว์พวกเฮาก็เฮ็ดคือไปให้ไปนะซอกอยู่หากินแบบปกตินี่ซั่นตัว
0: บ่ได้แล้วดอกลุงเดี๋ยวนี้นะมันทันสมัยแล้วเพิ่นติดตามจากระบบ GPS ผ่านดาวเทียมก็ฮู้เบิดแล้วว่าไผกำลังจูดปลาและปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นก็ได้ลงกวดกาลาดตะเวนเป็นประจำในทุกมื้อใดพวกเขาหนีไปใส่บ่รอดดอกปีกานี้ก็ถูกจับหลายคนแล้วพ่อลุงเอ้ย
1: ห่วยแม่นแท้ว่าหลาน
0: ก็แม่นหั่นแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในท้องถิ่นต่างๆหั่นน่ะเพิ่นมีมาตรการเข้มงวดในการกวดกาติดตามและลาดตะเวนอยู่ทุกยามได้ลุงเพื่อสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งของทุกๆปี
1: ห่วยคันซั่นพวกเฮาก็พากันไปซอกเก็บผักฮักนอหาปูหาปลามากินก็พอแล้วเนาะหลานเนาะ
0: แม่นๆเห็นดีน้ําลุงว่านั่นแหละ
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาสายเพื่อล่าสัตว์ป่าและปลูกพืชหรือเพื่อเป้าหมายอื่นๆผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
3: ท่านกำลังที่ตามมาฟังรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ออกอากาศให้ท่านได้ฟังทุกๆวันพฤหัสและวันศุกร์เวลา 16:00 น. 16:30 น. ท่านผู้ฟังรายการนี้ได้รับการร่วมมือจากกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยโครงการภูมิทัศน์และชีวิตการเป็นอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านผู้ฟังเมื่อเว้าถึงอุทยานแห่งชาตินาก่ายน้ำเทินถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวนานาพันธุ์หลายที่สุดอีกแห่งหนึ่งของอาซีตะวันออกเฉียงใต้โดยมีสัตว์และพืชนานาชนิดที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ดังนั้นน้ำเทือน2ร่วมมือกับหน่วยงานอุทยานแห่งชาติและรัฐบาลลาวย้ำใดก็ได้เอาใจใส่ปกปักรักษาอุทยานแห่งนี้อย่างจริงจังน้ำเทือน2ได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าทุกเหงื่อแห้งทุกด้านและทื่นฮอนในการเคลื่อนไหวเรียกงานคุ้มของอย่างเต็มที่เพื่อเป้าหมายในการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมสัตว์ป่าและชีวนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงอยู่คู่กับคนเฮาแล้วก็หุ้นต่อๆไปอยู่ในสังคมเราถือว่าอุทยานแห่งชาตินาก่ายน้ำเทินนี่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ไว้อย่างหลวงหลายท่านผู้ฟังเพราะว่าทางทีมงานรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ระยะที่ผ่านมาก็ได้ไปจัดฝึกอบรมอยู่ทางเมืองนาก่ายแขวงคำมวนเกี่ยวกับเรื่องงานปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ก็ได้ไปเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาตินาก่ายน้ำเทินปลูกป่านาน้ำหลายพืชพันธุ์ธัญญาหารแม้กระทั่งสัตว์หลายชนิดที่หาได้เบิ่งยากและบางชนิดก็ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วถึงสั้นว่าทางน้ำเทิน2นี่เพิ่นก็มีหน่วยงานเฉพาะกิจเพิ่นร่วมกับอุทยานแห่งชาตินาก่ายน้ำเทินได้ร่วมกันจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานปกปักรักษาอนุรักษ์รักษาไว้สุ่มทุกกำลังแห้งทั้งเหือแห้งทั้งทื่นฮอนท่านผู้ฟังพาหนะต่างๆเฮ็ดเวียกงานนี้อย่างเอาจริงเอาจังแล้วก็เห็นได้ว่าสภาพการทุกอย่างนี่ยังคงรักษาไว้อย่างอุดมสมบูรณ์มาเท่าทุกมื้อนี้ท่านผู้ฟังท่านศรีวันทรเกตธิราชหัวหน้าหมวดปกสบ้านใหม่เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์เพิ่นได้ให้สัมภาษณ์ต่อรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวว่าป่าไม้มีความสำคัญที่สุดเหมือนกับเงาตามตัวซึ่งขาดบ่ได้เพราะว่าป่าไม้ก็คือชีวิตประชาชนชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับอุทยานแห่งชาติภูเขาควายต่างก็ได้พึ่งพาอาศัยในการซอกอยู่หากินทำการผลิตทำการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ป่าไม้ดกหนาอากาศก็บ่ฮ้อนฝนตกตามฤดูกาลแม่น้ำสายน้ำต่างๆตลอดถึงบึงห้วยก็บ่บกแห่งเป็นบ่อนให้สัตว์เลี้ยงก็คือสัตว์ป่าได้พึ่งพาอาศัย แต่กงกันข้ามท่านผู้ฟังถ้าว่าป่าไม้หักถูกจูดทำลายถูกตัดเป็นจำนวนหลวงหลายสิ่งที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็จะลดน้อยถอยลงและก็มืดไปในที่สุดอาจารย์ตอนนี้มาฟังการโอล้มสนทนากับท่านศรีวันทรเกียรติราชหัวหน้าหมวดปกส.บ้านใหม่เมืองแก้วอุดมแขวงเมืองจันทน์เกี่ยวกับเรื่องงานนี้นำทีมงานพวกเขา
4: เจ้าว่าเรื่องป่าไม้นี่เนาะมันมีความสำคัญหลายต่อการดำรงชีวิตสำหรับประชาชนบ้านเฮาเนาะมันมีป่าไม้หลายนี่มันจะสามารถเนาะเฮ็ดให้เฮาอุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรป่าไม้หลายเนาะแล้วก็บ่ให้เฮ็ดให้น้ำห้วยน้ำห้องจะบ่แห้งเนาะมันจะดูดซึมน้ำไว้เนาะยามแล้งมันก็จะบ่แห้งเนาะอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรป่าไม้หลายอย่างเนาะเรื่องป่าไม้นี้เฮาสามารถเอามาสมใช้ในเวียกบ้านการเมืองก็ได้หลายแนวเนาะเรื่องเฮาปกปักรักษาป่าไม้ใดเนาะมันตอบสนองให้เฮาได้หลายอย่างเนาะเช่นว่าปูปลานาน้ำเนาะนกหนูว่าเรื่องน้ำก่อนเนาะน้ำนี่มันมีป่าไม้มันจะบ่แห้งเนาะป่ามันก็จะแพร่พันธุ์หลายเฮ็ดให้เฮาซอกอยู่หากินได้สะดวกสบายเนาะและน้ำใส่น้ำกินเฮาก็บ่ยากเนาะเรื่องสำคัญหลายที่สุดเรื่องป่าไม้เนาะเฮ็ดให้เฮาอุดมสมบูรณ์บ่มีไฟเริ่มป่าบ่มีพายุบ่มีอีหยังเนาะปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้วมันจะรักษาอุณหภูมิให้เฮาเย็นเนาะมันจะบ่ร้อนเนาะอายเนาะเจ้าเนี่ยแหละ
5: ฝนตกตามฤดูกาล
4: เจ้าฝนตกตามฤดูกาลเด้
5: เจ้าถ้าในกรณีเกิดมีไฟใหม่แบบสิไฟใหม่ลามป่าใหม่ไปหมดมันจะมีผลสะท้อนเท่าใดครับชาวบ้านชาวเมือง
4: คันว่าบ่มีป่าเนาะหรือว่าเฮ็ดให้ไฟไม่ลามป่าไปหมดนี่อู้ฝนสะท้อนบ้านเฮานี่มันจะหนักหน่วงเนาะน้ำก็จะบ่มีเนาะเป็นบวกเป็นบางเคยมีปูมีป่านี่มันจะแห้งไปหมดมันจะบ่รูดซึมน้ำไปเนาะมันจะแห้งจะเหยไปแล้วก็สิเฮ็ดให้เฮาการดำรงชีวิตนี่ยากลำบากที่สุดน้ำห้วยน้ำห้องก็บ่มีเนาะตั้งทีว่าการอุดมสมบูรณ์นกหนูปูป่ามันก็จะหายไปหมดเนาะเจ้าแม่นเรื่องคันบ่มีป่าไม
5: ้เจ้าอาจารย์เมื่อว่าเห็นป่าไม้มีความสำคัญแนวนี้ถ้าเกิดไฟใหม่มันจะมีปัญหาแนวนี้ท่านเองในน้ำก็ว่าเป็นการน้ำอยู่ในบ้านนี้เนาะว่าได้แนะนำหรือว่าเว้าได้ว่ากับพ่อแม่ประชาชนชาวบ้านเฮาคือแนวใดเพื่อป้องกันผู้ป่ารักษา
4: เจ้าอันเรื่องป่าไม้เนาะมีการแนะนำนำพ่อแม่ประชาชนเฮาก็หลายอย่างเนาะ1ละแม่นห้ามตัดไม้ทำลายป่าคันตัดเฮาต้องมีการปลูกทดแทนเนาะหักบำรุงรักษามันเนาะเรื่องเฮานำใส่เฮาต้องได้ทดแทนป่าคือกันเนาะคันว่าฮู้เฮาได้หาไปหานี่เฮาต้องได้ซื้อมาปล่อยทดแทนให้มันแพร่พันธุ์คือเก่าให้มันอุดมสมบูรณ์คือเก่าเจ้าแบบนั้น
5: มาถึงปัจจุบันนี้การฟื้นฟูป่าเนาะเพราะว่าได้ยินว่าเมื่อหลายปีผ่านมาเกิดมีไฟใหม่ลามป่ามาตะเขตอื่นมาใส่ป่าอยู่บ้านใหม่ของพวกเฮานี่เห็นว่าป่าไม้มาถึงปัจจุบันนี้มันดีขึ้นแล้วบ่มันเป็นจังได๋แล้วเฮาช่วยกันเบิ่งแย่งช่วยกันปลูก
4: เจ้าสำหรับบ้านเฮานี่เรื่องการบำรุงรักษาป่าเนาะว่างนั้นไฟไหม้เริ่มป่าแล้วมันโอ้จะแห้งแล้งฮ้อนแล้วมันก็บางคนเนาะเขาก็ซื้อต้นไม้เนาะซื้อเบี้ยไม้มาปลูกทดแทนแล้วก็พากันช่วยรักษาบ่ให้ถางป่าบ่ให้ทําลายป่าเนาะตอนนี้ก็เริ่มอุดมสมบูรณ์มาแบบคือเก่าแล้วเริ่มมีป่าไม้หลายอุดมสมบูรณ์คือเก่าเจ้า
5: อยู่ในป่านอกจากมีต้นไม้มันก็มีสัตว์ป่ามีพืชเป็นยาแล้วก็มีเครื่องป่าของดงเนาะที่จะตอบสนองในการดํารงชีวิตของสังคมของมนุษย์เฮาซั่นซะเพื่อบ่ให้คนอื่นมายั่วคนภายในบ้านเฮาไปตัดไม้ทําลายป่าเพื่อบ่ตกเป็นเล่กลอุบายของศัตรูซั่นว่ามาจูดมาทําลายมาลักตัดเอาเงินมาอ้อยแบบนี้นะบ้านเฮานี่ผ่านมาถึงปัจจุบันนี้เฮาได้เอาใจใส่เรื่องนี้นะ
4: เจ้าบ้านเฮาเนาะมีการสุมบ้านและการอย่างเฮาก็ได้เสนอพ่อแม่ประชาชนดุนํากอบประชุมเนาะมีคนมาตั้วยั่วเฮาไปทําลายป่าจูดป่าจูดหยังมันก็มีแกนนําในบ้านเฮาเนาะรักษาบ่ให้ไปเสื้อฟังเขาบ่ให้เฮ็ดเด็ดขาดเจ้าบ้านเฮามันก็มีการบำรุงปกปักรักษาแบบนี้เจ้าบอกว่าบ่ให้ฟังเสื้อความภัยแล้วต้นรักต้นต่อแม่นบ้านเฮาเป็นผู้นำพาก็จะสมให้กันร่วมมือ
5: ท่านอยากจะบอกให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับเรื่องงานตัวนี้คือแนวใดเพื่อให้ป่าเฮามันยืนยงตลอดไป
4: ข้าพเจ้าก็อยากขอแนะนำให้ประชาชนบ้านเฮาเนาะปกปักรักษาป่าไม้นี่แหละบ่ให้ตัดไม้ทำลายป่าเนาะถ้าตัดก็ต้องมีการปลูกทดแทนเนาะให้ปกปักรักษาช่วยกันหมดทุกคนหั่นนะเพื่ออุดมความอุดมสมบูรณ์เนาะทรัพยากรป่าไม้บ้านเมืองเฮามันจะอุดมสมบูรณ์ตลอดไปเนาะเจ้า

ท่านกำลังติดตามมาฟังรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ท่านผู้ฟังก่อนฟังเพลงเมื่อกี้นี้ก็พาท่านไปทางบ้านใหม่เมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ซึ่งทีมงานรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ก็ได้ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเขาควายได้เดินทางไปฮอดไปถึงได้โอลมกับพ่อแม่ประชาชนอำนาจการปกครองบ้านสามองค์การจัดตั้งพร้อมด้วยเฒ่าแก่อาวุโสแนวโฮมเพิ่นก็ให้การร่วมมือกับทีมงานพวกเขาได้ให้สัมภาษณ์ได้เว้าได้ว่าได้สะท้อนถึงจิตใจของเพิ่นในการปกปักรักษาป่าไม้อยากให้มันอยู่คู่ลูกคู่หลานไปยาวนานเท่าใดยิ่งเป็นการดีและงานนี้พ่อแม่มีเหือมีแฮงผู้เฒ่าผู้แก่มีเหือมีแฮงในการปกปักรักษาและในต้นหน้าดิถ้าเรียกงานเฮาบ่โฆษณาบ่ว่าบ่วายพวกแม่ประชาชนลูกหลานเฮาเกิดมาอย่ารุ่นได้เข้าใจปัญหามันจะเกิดแน่นอนเพิ่นว่าจังซั่นจังซั่นว่าบ้านใหม่เมืองแก้วอุดมแขวงเมืองจันทนี้มีทั้งหมดนี่93หลังคาเรือน117ครอบครัวท่านผู้ฟัง586คนหญิง265คนเนื้อที่ของบ้าน 5,800 กว่าเฮกตาร์ทิศเหนือติดกับบ้านห้วยปุ๋งทิศใต้ติดกับบ้านภูเก้านางเมืองทุรคมทิศตะเวนออกแม่นติดกับอุทยานแห่งชาติภูเขาควายทิศตะเวนตกติดกับอ่างน้ำเงิมใช้เวลาในการเดินทางไปบ้านนี้ก็แม่น1ชั่วโมงท่านผู้ฟังจากนาเขื่อนไปและมีโรงเรียนประถม1หลังมัธยมตอนต้น1หลังพร้อมอนุบาลอาชีพต้นต่อของประชาชนภายในบ้านใหม่นี้แม่นปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และอาชีพสำรองแม่นเฮ็ดการประมงมี41กว่าเฮกตาร์เนื้อที่ทำการผลิตในนี้มีให้หมุนเวียน30เฮกตาร์สัตว์ใหญ่เป็นงัวควายที่เลี้ยงอยู่ในบ้านมีประมาณ600กว่าตัวส่วนสัตว์ปีกเป็นต้นเป็ดไก่ 4,000 กว่าตัวและอื่นๆอีกก็ถือว่าเป็นบ้านที่อุดมสมบูรณ์เนาะถึงว่าจะห่างไกลจากความเจริญตัวเมืองใหญ่แต่บ้านนี้ยังรักษาได้หีดเก่าของเดิมยังรักษาได้ถึงความสามัคคียังรักษาได้เรียกงานปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้หากว่ามีรายการท่านใดมีโอกาสได้ไปทางเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ไปทางนาเขื่อนพุ่นก็อย่าลืมไปเล่นไปเที่ยวอยู่บ้านใหม่ได้บ้านใหม่หรือบ้านห้วยปุ๋งมันก็บ่ไกลกันแต่ว่าต้องนั่งเรือไป1ชั่วโมงท่านผู้ฟังท่านจะไปกินปลาสดๆไปซื้อปลาแก้วแห้งหรือจะกินมักพร้าวหรือจะไปพักผ่อนอยู่กับพ่อแม่ประชาชนมื้อ2มื้อก็ได้นะเพิ่นยินดีต้อนรับทุกท่านขอขอบใจกับทุกท่านที่ติดตามมาฟังรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ครับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้ามื้อนี้อดิศักดิ์พร้อมด้วยทีมงานพวกเฮาลาไปก่อนสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความที่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันศุกร์แฮม14ค่ำเดือน6ปีมะเมียพ.ศ. 2568ซึ่งตรงกับวันที่15พฤษภาคม2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเราจะได้รับเกียรติเข้าร่วมของท่านสังวรพิมสรประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองท่านจะไม่รู้เกี่ยวกับทั้งเมืองสังทองเพิ่นมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมขึ้นเท่าใดและปัจจุบันนี้เพิ่นพร้อมสุมใส่หยังอันพ้นเด่นก็เป็นเมืองสังทองนี่ที่เฮาฮู้กับเรื่องกสิกรรมในการท่องเที่ยวในได้ท่านผู้ฟังตอนนี้ท่านสังวรเพิ่นอยู่ในรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีท่านสังวร
2: สบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองท่าน
2: เจ้า
1: เจ้าเป็นจังได๋เนาะอยู่ทั้งเมืองสังทองนี่ปัจจุบันนี้ก็เพื่อจัดตั้งปฏิบัติเนาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันนี้ทั้งเมืองสังทองเฮาได้มีแผนขึ้นได๋ใดในท่านได้สุ่มใส่หยัง
2: ครับสวัสดีนะท่านที่เคารพนับถือและแผนข้าพเจ้าสังวรพิมพ์สอนประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองขอกล่าวรายงานเกี่ยวกับการชุมนุมส่งเสริมเรียกงานแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองสังทองในระยะผ่านมาและแผนสู้สนในต่อหน้าคือดังพวกเขาพูดกันแล้วเมืองสังทองเป็นหนึ่งในเก้าตัวเมืองตั้งอยู่ที่ตะวันตกเฉียงเหนือของนครหลวงเวียงจันทน์ในระยะห่างจากนครหลวง50กิโลเมตรเป็นเมืองที่มีพื้นฐานการปฏิวัติเมืองมีศักดิ์หน้าบ้านมีพื้นที่77,000เฮกตาร์มีพื้นที่สีเขียวปกคลุมประมาณ 60% ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ในดินสิ่งในน้ำมีเนื้อที่ทำการผลิตมีดำน้ำซุ่มมีแฮทาดมีอากาศมีปลอดโปร่งแยบใสมีห้อยห้องมีน้ำต้นน้ำของน้ำสั่งและแต่ไม้สีเขียวที่เป็นทางเงินบ่มซ้อนและมีเงื่อนไขที่ดีในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเมืองทางทองของพวกเราถ้าท่านที่นับถือและแข่งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองทางทองในระยะผ่านมาโดยเฉพาะ5ปีผ่านมาก็ถือว่ามีการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในนั้นพวกเขาได้กำหนดอยู่ในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่5แล้วก็ครั้งที่6ก็ได้สำเร็จมาใน1ปีผ่านมานี้ก็ถือว่าได้วางแผนเบี้ยจุดสุ่มไว้เท่าสามบาทในนั้นกำลังเร่งใส่กำลังอันที่หนึ่งกำลังเรียกงานการพัฒนาการผลิตเป็นสินค้า
1: เจ้า
2: อันที่สองกำลังการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอันที่สามกำลังเรียกกันการท่องเที่ยวเนาะอยู่เมืองสังทองพวกเขาคือว่าแบบเรียกอันนี้เราเป็นเรียก หลักๆที่ชุบยูกระตุ้นชุบยูให้การพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองสังทองของเราบอกมีท่าแห่งแล้วก็มีรายครับเพิ่มขึ้น
1: เจ้า
2: ในนั้นเมืองสังทองพวกเขาได้วางเห็นการพัฒนาในเมืองสังทองพวกเขาเป็น3เขตพัฒนาเขตที่1ก็มันเทียบตามน้ำตอนมี16บ้านเป็นเขตปลูกข้าวพืชผักและเขตท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และธรรมศาสตร์เขตที่2มันก็บ้านที่ตั้งเรียบเส้นทางหลวงแห่งชาติ51มี13บ้านอันนี้พวกเขาเลยกำหนดเป็นเขตรวมศูนย์อุตสาหกรรมและหัตถกรรมทางพื้นที่บริการทางด้านการค้าแล้วก็เป็นทางช่างตอนเราสมเป็นท่องเที่ยวเข็มน้ำของอันนี้ของเขาได้กำหนดอยู่แนวนั้นเขตที่สองเขตที่สามบ้านบ้านที่ตั้งเรียบตามน้ำสังมีหกบ้านว่าเป็นเขตกำหนดเป็นเขตเลี้ยงสัตว์ใหญ่ปลูกพืชอุตสาหกรรมไม้อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวธรรมชาติในระยะผ่านมาได้กำหนดแผนพัฒนาเรื่องท่องเที่ยวรวมมีหลายจุดก็คือพวกเราได้กำหนดมีอยู่พัฒนิตเหมาะสุภาโรงบ้านธนาคารอันนี้เป็นเขตแดนท่องเที่ยวตัดภูตะเกยเขตท่องเที่ยวล่องเหือน้ำสังตรงปลาแต้เขตศักดิ์สิทธิ์ดอนเจ้าอนุสรวิลสดสีทองด้านหน้าหอยปังพัฒนาเรื่องท่องเที่ยวธรรมชาติอ่างเก็บน้ำหอยแป้นบ้านเพลาและอื่นๆการที่ทั้งเก้าเมนอย่างบริษัททำการพัฒนาอยู่ในการสำรวจและเรื่องการลงทุนอยู่ถือว่าอันนี้เป้าหมายก็เขาได้วางไว้วางแผนไว้ไง
1: เจ้า
2: ตอนหน้าคาดว่าฮอด2ปี2019นี่พวกเขาจะได้เพิ่มขึ้นอีก 1-2 แห่งของเรื่องท่องเที่ยวอันนี้พวกเขาได้กำหนดไว้แล้วได้สำรวจอันนี้มันเกี่ยวกับการลงทุน
1: เจ้า
2: ตอนปัจจุบันมีสถานที่ท่องเที่ยวของครับให้นักท่องเที่ยวจากต่างเมืองต่างแขงต่างประเทศมาเที่ยวชมแล้วก็มาพักผ่อนแต่มีชี้แห้งเน
1: าะเจ้า

0: บนกองเสาใหญ่ของเมือง
1: เจ้า
0: อันนี้นั่นทุกๆปีมาพวกเขาได้จัดขึ้นในต้นเดือนมังกรของทุกๆปีอันนี้มันติดพันกับตลาดนัดวางแสดงขายสินค้าทุกๆชนิดอันนี้ก็เพื่อจุดประสงค์เป้าหมายก็เพื่อดึงดูดให้แค่คนภายในแล้วคนรวมและตั้งแข็งมาเที่ยวชมกิจกรรมทางด้านฮิตของประเพณีและชื่อขายสินค้าอันนี้ของเขาได้ยัดทุกๆปีถือว่า
1: เจ้าม
0: ีผู้มาเที่ยวชมแล้วก็ลายสมควรนั่นแหละเนาะอันนี้เนาะสามารถสร้างรายรับให้ชาวกสิกรที่เอาสินค้ามาจับจ่ายซื้อขายอยู่ในตลาดเนาะจำนวนหลายนอกนั้นที่พันกับการพัฒนาเรื่องท่องเที่ยวเห็นว่าการขยายตัวทางด้านพื้นที่ของครับจนกระทั่งงานอาหารเงินพักก็เพิ่มขึ้นหลายสามารถของครับและบริการนักท่องเที่ยวได้เพียงพออยู่ในปัจจุบันถือว่าเพียงพอการชุมนุมติดตามเวียดนามตั้งเก้าของคะแนนการเกี่ยวข้องในยาผ่านมาถือว่าสามารถเก็บกับข้อมูลตัวเลขนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศหรือว่าเข้ามาเยี่ยมยามแล้วก็เที่ยวชมเมืองสังทองก็เรียกพี่พันคนเนาะราคาพันคนตรงนี้
1: เจ้า
0: แต่ถือว่าเป็นความภูมิใจของชาวเมืองสังทองของเขา
1: เจ้า
0: เป็นอันนึงคือว่าพวกเขาเลยสร้างรายครับเนาะก็เรื่องงานอันนี้คือว่าแต่ละปีก็ได้ประมาณ4-5ตึกอีก
1: อันนี้ก็ว่า
0: ได้หลายสมควรนั่นแหละนั่นฉะนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่6ของเมืองสังทองพวกเขาก็ได้กำหนดเอาเวียดนามโซเชียลนี้เป็นเวียดนามตุ๊ดสุขเป็นงานตุ๊ดสุขได้กำหนดคาบหมายชุมชนเป็นนิฮอตปี2019นี่เวียดนามตั้ง9นี้จะได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็ง
1: จ้ะ
0: ความเข้มแข็งเพราะว่าถ้าแห่งบ่มซ้อนของเมืองสังทองพวกเขามันมีเงื่อนไขเราเวียดนามตั้ง9เป้าหมายขยายก็คือได้เป้าหมายบ่ให้หลุด3แห่งการพัฒนาเรื่องท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นแล้วก็คาดว่าถึงดูนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมนี้มาพักผ่อนนี่ก็เรียกประมาณ 7,000 คนต่อปีอันนี้ ต้องเข้าคาดหมายไว
1: ้
0: คาดหมายว่าแล้วก็สร้างรายรับเพิ่มขึ้นหลายกว่าเก่า
1: อันนี้ก็แม่นอันนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจเนาะท่านเนาะของเมืองสังทองเฮาเจ้าและท่านเห็นว่าสิ่งท้าทายในการจะตั้งปฏิบัติเฮาในระยะผ่านมาเพื่อจะสุ่มใส่ในตอนนั้นนี่มันหยังท่านที่พบในปัจจุบัน
0: ท้าทายก็ยังยากนี้เราจะอินไซว่าเมืองสังทองของเฮาเราก็เป็นเมืองชนบทนั่นแหละเราเป็นเมืองชนบทด้านการพัฒนาก็เป็นว่าสหก็ได้ประกาศเราเป็นเมืองคนทุกเป็น2014เป็นต้นมาเนาะเป็น2014เป็นต้นมาคือว่าในไทยอันนี้นังรัฐก็เป็นเรื่องการพัฒนาเอาพื้นฐานโครงร่างของพวกเราด
1: ้
0: านคมนาคมนี้พวกเรายังมีครบความยุ่งยากบางเส้นทางไปมาเส้นทางระหว่างบ้านหาบ้านบางจุดบางบ่อนก็เป็นนางฤดูฝนก็เป็น

0: ไปมาหาสู้กันพบผมยุ่งยากหลาย
1: จ้ะ
0: อันนี้มันปัญหาหลักๆอะไรสิ่งท้าทายแล้วก็ต่อกับการพัฒนาเนาะการผลิตเป็นสินค้ามีจะมีสิ่งท้าทายหลายเนาะแต่ว่ามีเงื่อนไขแต่แห่งวงซ้อนแต่ว่าการพัฒนาด้านเทคนิคการผลิตมีแต่อย่างบทันสูงเป็นต้นกันนั่นการผลิตเข้านาปีนาแสงอันนี้พวกเรายังไม่ได้นำเอาเทคนิควิชาการนั้นมันคุ้นเล่นเข้ามาเหมือนใส่เสื้อการพัฒนาระบบการมันใช้น้ำสารพันนี่จะมันบรรดาสถานีต่างๆที่พวกเขาได้นำใช้มาจะมีหลายสิบปีผ่านมาก็ได้ไม่ได้รับการบูรณะเราจะเห็นว่าเอ็ดไฮเนอร์ที่นาปีนาแชงท่านนาแชงลดลงเนาะนี่ครับมันเป็นปัญหาสำคัญนะใช่การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอันนี้จะเป็นเรื่องคอดประสานงาน
1: เจ้า
0: ระหว่างบ้านกับเมืองกับนครหลวงอันนี้จะเป็นยังบริหารกลุ่มเกี่ยวเพื่อ
1: เจ้า
0: อันนี้ยังเป็นมอบความรับผิดชอบของทุกส่วนอยู่ยังบริหารร่วมกันเนาะยากจริงจังเพื่ออันนี้มันปัญหาอย่างเงี้ยงั้นสำคัญก็เป็นการงบประมาณ
1: เจ้าง
0: บประมาณคือว่าเมืองสังทองนี่จะเป็นมีฐานไรครับบุสูงว่าแหละมีฐานนะครับน้อยการนำใช้งบประมาณพัฒนาทางด้านพื้นฐานของล่างมันจะมีน้อยแต่ละปีจะเป็นในทางนครหลวงเพิ่นก็ได้มาชุบนุ่งชุบเสริมช่วยแต่ว่าบุเพียงพอแต่ละจึงเป็นสาเหตุว่าเศรษฐกิจสังคมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนี้ขยายชาขยายชา
1: ก็เลยถือเอาอันนั้นเวียกงานท่องเที่ยวนี้สีสุ่มไส้สามสี่ปัญหานี่แหละเนาะท่านเนาะติดพันการท่องเที่ยวนี่ก็ติดพันกสิกรรมและทาแหงของเมืองสังทองเรา
0: เพราะว่าอยู่ในข้อกำหนดหรือว่าขับขวดต้องเอาในกำหนดอยู่ในมติของกระทรวงใหญ่ครั้งที่หกนี่พวกเรากล่าวว่าอันนี้มันชุกชุกต่อการผลิตกระชิบธรรมชาติติดพันกับการท่องเที่ยวธรรมชาติทางด้านประวัติศาสตร์นี่แล้วก็สร้างเป็นเมืองสีเขียวแล้วก็ให้มีหนุ่มหนุ่มเราได้กำหนดไว้กันแล้วก็พักษาบุญเชื่อเมืองนิรศุล
1: เจ้าถ้าติดพันนะครับเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็หลีกเลี่ยงบ่ได้ว่าเรื่องการคือคำขวัญทานนี่แหละเนาะสิ่งที่คำขวัญที่ทานได้เว้ามานี่แม่นอันเป็นหลักที่สุดก็เป็นประชาชนเนี่ยต้องเป็นเจ้าการแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวอยู่ทางเมืองสังทองเอาคือกัน
0: เจ้าอันนี้มันได้ปลุกระดมเอาจะใช้ตื่นปลุกระดมพ่อแม่ประชาชนเป็นเจ้าการเสียกันนี่ถ้าว่าทางภาครัฐพวกเขาเป็นผู้ดำเนินผู้เดียวมันอาจจะบอกขยายตัวชาอันนี้ถ้าว่าบุคคลที่พีบุคคลพ่อแม่ประชาชนชาวเมืองสังทองนี่รู้ได้เกี่ยวกับความหมายความสำคัญเวียกงานท่องเที่ยวเวียกงานทักษะสิ่งแวดล้อมอันนี้มันในตัวหน้าพวกเขาอาจจะเป็นเมืองที่พ้นเด่นที่สุด
1: จ้ะ
0: ก็เป็นเมืองออกซิเจนนั่นแหละสีเขียวนั่นแหละ
1: คำว่าออกซิเจนสีเขียวแล้วแต่ว่าหลีกเลี่ยงบ่ได้ก็ว่าเรื่องประชาชนที่ว่าเป็นเจ้าการให้มีจิตสำนึกในการไปทำการผลิตแล้วเนาะในปัญหาในปัจจุบันนี้ก็ยังพบเห็นมีการลักลอบจูดอยู่เนาะท่านเนาะที่ว่าในระยะฤดูอันนั้นแรกนี่ก็ว่าฝนไฟไหม้ลำปาจากสี่อยู่ทางภูพนังบ่อยู่อันนั้นบ่นี่ก็ยังพบปัญหาตัวนี้ก็มันต้องเป็นเจ้าประชาชนเป็นเจ้าการอีหลีแล้วถ้าว่าอยากเฮ็ดเป็นการท่องเที่ยวสีเขียวติดพันกับธรรมชาตินี่เพื่อเฮ็ดให้มีออกซิเจนก็คือเฮ็ดให้อากาศบริสุทธิ์หลีกเลี่ยงเรื่อง เขาเอิ้นว่าทำลายสิ่งแวดล้อมเนาะท่านเนาะ
0: ครับก็ถือว่าก็พลาดมากครับปีนี้ก็ถือว่าเอากับที่ภัยพิบัติกับหลายสมควรนั่นแหละ
1: เจ้า
0: คือท่านได้จะถามว่าท่านอยู่ป่าสงวนแห่งชาติภูกระดังทองหองก็เป็นป่าที่ของเฮาสงวน
1: เจ้า
0: แล้วก็เป็นใบหน้าใบกลางของเมืองทองหองของเฮา
1: แม่น
0: เป็นป่าสีเขียวอันนั้นแต่ว่าปัญหาจากบ่ได้เนาะ
1: เจ้า
0: ปัญหาดังเก่านี่นะเพราะว่าของเฮายังบ่ได้แก้ไขให้มันคาดตัวเกี่ยวกับการคุ้มครองนี้ป่าสงวนสาประเภทป่าเป็นตัวป่าสงวนสาปุพนังถือว่าเห็นว่ามันติดกับหลายเมือง
1: เจ้า
0: เนาะติดกับหลายเมืองแล้วก็มีช่องแข็งในการคุ้มครองมันก็ยากแท้ๆเนาะฉะนั้นแล้วเพื่อรักษาพื้นป่าที่เกี่ยวอันนี้บอกว่าจะอยู่เขตเมืองสังทองคุ้มครองคือแกงเวียงจันทน์เมืองนาชัยทองเมืองสีโพธิ์ของนครหลวงของคนหลวงก็เขาต้องได้พร้อมแพงพร้อมใจกันซอกวิธีทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อรีบเรียงการบุกรุกทำลายป่าไม้นี่มันก็ช่วยโอกาสเนาะสร้างสถานการณ์เนาะแล้วก็จุดป่าจุดใบให้ไปลามป่าแล้วก็กลัวผลเสียหายในทางภาครัฐพวกเขาเนาะในตัวหน้าพวกเขาต้องได้มีวิธีแก้ไขร่วมกับประเทศเด็ดขาด
1: อือฮึเจ้าแต่ว่ากับในระยะที่เก้าเข้าสู่ฤดูฝนนี่ก็เป็นพวกเขาก็ต้องมีแผนปลูกป่าแหละเนาะปลูกไม้เพื่อให้เป็นป่าทดแทนกันนั่นๆไม้วังนึงนี่เนาะท่านเนาะ
0: เจ้าเฉพาะเมืองสันทองปีนี้พวกเราก็มีแผนเนาะ
1: เจ้า
0: แผนปลูกป่าในวันที่1กันยายนนี้ก็ถือว่ามันพวกเราได้วางแผนไว้แล้วขั้นเมืองพวกเขาจะได้จัดร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้ดก
1: โอ้เจ้า
0: ก็เฮาอันนี้เป็นมีแผนเพราะว่ามันมีรับสนุนทางด้านงบประมาณทางด้านเนี่ยไม้ช่วยเมืองของเฮา
1: อือฮึอ
0: ันนี้ก็บ่แม่นแต่ว่าปลูกอยู่ภูพนังเนาะของเฮาก็จะได้ปลูกเสริมทั้งป่าป้องกันป่าสงใช้ของบ้านอันนี้ของเฮามีแผนแล้ว
1: เจ้า
0: คาดว่าจะได้หลายกว่าประมาณ10 45เฮกตาร์เนาะปีนี้เราก็เฮามีปลูก
1: หนึ่งหมื่นกว่าเฮกตาร์เนาะ
0: เจ้า
1: ส่วนใหญ่เขาเน้นนี่เป็นปลูกอยู่ทั้งนั้นเมืองสังทองนั่นนี่เป็นปลูกต้นอย่างเจ้าเบี้ยไม้ส่วนใหญ่เขาเน้นหนักปีนี้เขาสิเน้นเอาเบี้ยไม้อย่างเจ้า
0: เฉพาะเบี้ยไม้พวกเราหลักๆก็เป็นได้สมทบกับคณะป่าไม้เป็นโครงการขึ้นปลูกป่าไม้ท่านได้มาจัดอยู่เมืองสังทองคือว่าเริ่มโครงการกับปี2025ผ่านมา
1: เจ้า
0: พอเขาจะได้สมรบกันเอาเบี้ยใบอุตสาหกรรมเนาะเบี้ยใบอุตสาหกรรมเป็นต้นไม้แต่ค่าใบดูไม้เขียนหินไม้ตองไม้นี่แหละมาปลูกเสริมเราปลูกเสริมของป่าแล้วก็บ่นที่ว่าพื้นที่ไฟไหม้ครับ
1: เจ้า
0: เพื่อให้มันขยายตัวเป็นสีเขียวในตัวหน้า
1: ปลูกในระยะนี้ก็เบาเรื่องฝนตกเนาะถ้าฝนตกใส
0: ่
1: มันก็แพร่ไปหลายแต่ว่าก็เบาเรื่องเกี่ยวกับรอดตายของป่าไม้นี่แล้วเนาะที่เฮาปลูกเบี้ยไม้ปลูกก็ต้องได้มันมีการปลูกแล้วอันปลูกนี่ยังบ่สําคัญเท่ากันบ่ระบาดเนาะท่านเนาะ
0: อันนี้มันมีแผนแล้วเนาะมันมีแผนแล้วว่าพวกเฮาอยู่ในโครงการนั้นของคณะป่าไม้เพิ่นก็ได้ได้มีบทวิพากษ์มีบทวิพากษ์ละเอียดเกี่ยวกับแผนปลูกแผนคุ้มครองเพราะว่ามีระยะการดำเนินโครงการละเอียดเพราะว่าเขาก็ให้ประชาชนนั่นแหละมีส่วนร่วมที่ว่าพวกเขาได้พัฒนาโครงการอยู่ติดกับบ้านที่เกี่ยวข้องครับนี่เป็นพวกเขาได้กำหนดไว้แล้วคร
1: ับพอหู้บ่ประมาณจักเบี้ยนี่ท่านจีเอามาลงปลูกในเฮียนกำหนดวันที่1เป็นบ่ท่าน
0: เจ้ากำหนดวันที่1นี้พวกเขาจะอาจจะปลูกเป็นพิธีเนาะร่วมกับคณะป่าไม้ก่อน
1: เจ้า
0: ประมาณหรือพวกเราจะปลูกประมาณ 5,000 เบี้ยก่อน
1: เจ้า
0: 5,000 เบี้ยก่อน
1: มืองานนี่เป็น 5,000 เบี้ยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าหลังจากนั้นก็เป็นมอบให้ประชาชนบ้านใกล้เคียงมีส่วนร่วมปลูกร่วมกันปลู
1: รวมทั้งเบิดจักเบี้ยท่าน
0: ประมาณ 12-13,000 เบี้ย
1: เฉพาะมื้อนั้นเนาะ
0: จ้า
1: และเบิดปีนี่ได้ท่านเฮาได้วางแผนไว้บ
0: ่เบิดปีนี่รวมทั้งภาครัฐเอกชนนี่ก็ถือว่าโอ้ก็ประมาณ3,400เฮกตาร์บ่ได้เนาะเพิ่นส่วนเขาเจ้าก็สิได้ปลูกไม้อุตสาหกรรมคือกัน
1: อือฮึ
0: เอามีแผนยางพาราเป็นต้นเป็นยางพาราแล้วก็ไม่ดูไม่คำพี่น้องไม้ขยุงเลยนะเพิ่นปัจจุบันนี้เพิ่นนิยมปลูกอันนี้ออกกันเพราะว่าใบจำนวนทั้ง9มันได้กำลังจะสูญพันธุ์กันนะ
1: อือฮึเจ้าโอ้กระจุดเขตเมืองสังทองนี่บ่ว่าเด้นักท่องเที่ยวบ่ว่าแต่ว่านักท่องเที่ยวในประชาชนอยู่ทั้งนครหลวงเวียงจันทน์อยู่ในเมืองเนาะอยู่ทั้งเมืองอันน่ะศรีสัตนะบ่เมืองต่างๆใกล้เคียงนี่คันวันเสาร์วันอาทิตย์นี่อยากไปทั้งพุ่นผู้ใดไปเอาอากาศบริสุทธิ์เส้นทางก็ถือว่าดีที่ว่าไปเนาะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวอีกก็คือท่านได้เว้าแหล่งท่องเที่ยวทางเมืองสังทองเฮาก็มีจุดพ่นเด่นหลายจุดหลายโดยเฉพาะก็เป็นแคมป์ของแล้วท่านเนาะที่กี่พันค่อยแล่นมาท่านเนาะเป็นตัวนั้นท่านสิได้หนัก
0: อือฮะเมื่อในปัจจุบันนี่ก็คือว่า 3-4 ปีผ่านมาเนี่ยคือว่ามันก็เพิ่มขึ้นหลายแหล่งนักท่องเที่ยวนะเนาะ
1: เจ้า
0: ที่มาเที่ยวเมืองสังทองมาพักผ่อนวันเสาร์วันอาทิตย์ถือว่าโอ้หลาย
1: เจ้า
0: หลายถ้าว่าตัดห้วยตินทันบ้านบางม้าเนาะที่มันได้รับการพัฒนาแล้วก็ถือว่า
1: ก็สิเป็นจุดนึงเนาะ
0: กันดีแต่ที่ขึ้นมาเที่ยวที่หลายแหละหลายหลายเพราะว่าเป็นบ้านที่งามมันแหละเป็นบ้านสีเขียวน้ำไหลตลอดปีนี่ก็ฮักแน่นี่เน
1: าะเจ้าก็เป็นจุดนึงที่ว่าสิดึงดูดแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะเรื่องงานท่องเที่ยวของเมืองสังทองเฮานี่แล้วเน
0: า
1: ะก็เป็นอีกจุดนึงที่สิเพิ่มรายรับให้แก่ประชาชนตื่มอีกมาซะซะเจ้าเพราะว่าจะสั่งแต่รายรับไปแก่นั้นได้ประชาชนก็ได้จับเอาเครื่องกสิกรรมที่ก็จะปลูกมาขายวางขายตามสถานที่ต่างๆที่เส้นทางไปหั่นเนาะเจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านสังวรพิมสรประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์หลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการฮอดบ้านของพวกเฮาในมื้อนี้มื้อนี้ก็ได้ฮู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเมืองสังทองหลายอย่างโดยเฉพาะกับเป็นเวียกงานแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองเจ้าโอกาสหน้าสิขอเชิญท่านเข้าร่วมตื่มเด้อเจ้า
0: ขอบใจหลาย
1: เจ้าเจ้าขอขอบใจหลายเจ้าโชคดีท่านที่ท่านรับฟังผ่านไปนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสังวรพิมสรประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองท่านผู้ฟังเอาตอนนี้พอไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการซะก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้าย
2: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะตองเงินสมทบให้หรือบ่
3: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพื่อจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได
2: ้แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
3: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
2: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
3: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
4: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: กับกสุริยาสุดท้ายของรายการห้องบ้านพันเมืองท่านผู้ฟังที่ท่านฟังพันไปนั่นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสังวรพิมสรประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองนครหลวงเวียงจันทน์ว่าเรื่องแหล่งท่องเที่ยวแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเมืองนี่แหละโดยเฉพาะก็เป็นเวียกท่องเที่ยวอันลักๆที่ว่า ส่วนใหญ่ก็เป็นนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศให้ความสนใจทั้งเมืองสังทองหลายเพราะว่า1มากระติดแคมน้ําของอีก2มากระธรรมชาติป่าไม้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่ท่านผู้ฟังไปแหล่งท่องเที่ยวอยู่หั่นได้สัมผัสธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์แล้วเฮาก็ยังเห็นน้ําของสายน้ําของที่สําคัญของประเทศอีกเอาท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดําเนินรายการอําไพวันวงอมธรพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้อวันจันทร์ท่านผู้ฟังสําหรับมื้อนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดี

โอ้ยถ้าไว้ลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเทื่อจัดอยู่จังได๋กินจังได๋

โอ้ยถ้าไว้ลูกเฮาจัดอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือผู้ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเทื่อจัดอยู่จังได๋กินจังได๋

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้รัฐบาลลาวและเอโรปสุกยู่การฮมือด้านกสิกรรมและป่าไม้แบบยันยง5ปีตัวนาคะแนนการโยธาธิการและขนส่งจะเล็งใส่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งรัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐยังพบความยุ่งยากทางด้านแรงงานที่มี4มือเมื่อเทียบใส่ความเพียงของต้องการในยุคปัจจุบันปีนี้เป็นปีที่มีความหมายข้างประวัติศาสตร์ของการพัวพันจีนและสหรัฐอเมริกาข้างสำรองน้ำมันเสื้อไฟทั่วโลกพ่วงหลุดลงด้วยจังหวะไวแบบบ่เคยมีมาก่อนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: วันที่13พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดกองประชุมคณะกรรมการสี่นำระดับชาติประจำปีครั้งที่2ของแผนงานการหัวมือระหว่างทีมเอโรปกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเพิ่มทวีการค่าการลงทุนและการเชื่อมโยงแบบยืนยงและทั่วถึงในขณะการกสิกรรมและป่าไม้ซึ่งเป็นข้อลิเริ่มที่สำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของสหภาพเอโรปโดยการเป็นประธานห่วมของทานลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านมาร์กาเรเฮอร์เอกอัครราชทูตสหภาพเอโรปประจำลาวมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าห่วมกองประชุมครั้งนี้ได้ทบทวนคืนความคืบหน้าและกำหนดทิศทางบริมสิทธิ์เพื่อเหตุให้คะแนนกสิกรรมและป่าไม้มีความสามารถแข่งขันสูงขึ้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนหลายขึ้นโดยเฉพาะสาวกสิกรและชุมชนในเขตชนบทคะแนนกสิกรรมและป่าไม้ได้รวมเอา5องค์ประกอบที่เชื่อมโยงกันรวมทั้งโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสีเขียวและการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศด้านกสิกรรมและโครงการปกป้องรักษานำไส้ระบบนิเวศป่าไม้และสิบานานาพันธุ์แบบยืนยงเพื่อสนับสนุนตองโซมุนคากาเฟซาและป่าไม้แบบยืนยงโครงการสร้างความก้าวหน้าให้แก่ระบบปกป้องสังคมและสิทธิด้านแรงงานสำหรับชาวเกษตรกรในแขนงการซากาเฟและป่าไม้ระยะที่2เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กันป้องกันสังคมและสิทธิแรงงานการสนับสนุนแผนงานระบบกสิกรรมเสบียงอาหารแบบยืนยงและการยกระดับทางหลวงแห่งชาติเลข2เพื่อปรับปรุงการเชื่อมโยงและการเข้าถึงตลาดโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านกสิกรรมสีเขียวและปกป้องรักษาระบบนิเวศป่าไม้และยืนยงได้เริ่มจะตั้งปฏิบัติมาแต่เดือนมีนาปี2024ปัจจุบันกำลังสร้างผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมชาวเกษตรกรกำลังนำใช้เทคนิคกสิกรรมนิเวศวิทยาที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และเปิดโอกาสในการเข้าถึงตลาดส่งออกที่มีมูลค่าสูงภายใต้การสนับสนุนของโครงการอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอได้ถูกจดเข้าทะเบียนเป็นมรดกโลกรวมกับอุทยานแห่งชาติฟองยาแก่บางของเวียดนามถือเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งทวีปของลาวและเป็นมรดกโลกรวมสายแดนแห่งทวีปในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้การได้รับรองในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการสร้างและรับให้แก่ชุมชนโดยผ่านการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์และการคุ้มครองทรัพยากรแบบยืนยงพร้อมทั้งเพิ่มทวีการปกป้องรักษาป่าหินบูนที่มีเนื้อที่หลายกว่า 217,000 กว่าเฮกตาร์ช่วยปกป้องรักษาระบบนิเวศที่เป็นบ่อนอยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่หายากและเป็นสัตว์ป่าเฉพาะถิ่นบนพื้นฐานนี้สหภาพเอโรปได้ประกาศความพร้อมโดยการสนองทุนเพิ่มเติมจำนวน7ล้านยูโรเพื่อให้โครงการนี้สามารถขยายการเข้าถึงตลาดให้เกษตรชุมชนในเขตชนบทเสริมสร้างการบริหารจัดการป่าไม้และดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนท่านลินคำดวงสวรรค์ได้เน้นนักว่าการหันเปลี่ยนไปสู่ขอบการหัวมือแบบเป็นเอกภาพของทีมเอโรปนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงจากโครงการที่จะตั้งปฏิบัติแบบแยกส่วนมาเป็นการหัวมือในระดับคะแนนการอย่างแท้จริงซึ่งมีความสำคัญหลายในการสร้างผลประโยชน์ที่ยืนยงให้แก่ประชาชนลาวโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่เขตชนบทท่านมาร์กกาเรเฮอร์กล่าวเน้นนักว่าแผนงานการหัวมือนี้แม่นการจะตั้งปฏิบัติแผนงานของทีมเอโรปที่ได้รวมเอาการผลิตที่มีคุณภาพสูงการเข้าถึงตลาดที่ดีขึ้นการพัฒนาทักษะการสร้างวิธีงานทำที่ดีและการปกป้องสังคมเข้ามาอยู่ในแผนงานเดียวกันโดยทั้งหมดแมนอิงใส่พื้นฐานของการเคารพสิ่งแวดล้อมท่านนางเบเนดิกเดซองเอกอัครราชทูตฝรั่งประจำลาวได้เน้นหนักถึงความสำคัญของการค่าแบบยืนยงว่า ในระดับภาคพื้นประเทศฝรั่งจะสืบต่อเฮ็ดเบียกอย่างใกล้ชิดกับบรรดาคู่ร่วมงานเพื่อส่งเสริมภาคเหนือของลาวให้กลายเป็นศูนย์กลางที่พ้นเด่นสำหรับกาแฟและชาที่มีคุณภาพสูงเป้าหมายของพวกเขาแม่นเพื่อลดพรความเสี่ยงจากภัยแห่งแล้งมลพิษและศัตรูพืชโดยการขยายการนำใช้เทคนิคที่ยืนยงการแลกเปลี่ยนผลการวิจัยด้านการปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศและการหมู่กับบรรดานักวิชาการเสี่ยวซานระดับชาติท่านฮากซูริกสุดเป็กเอกอัครราชทูตสหพันธ์เยอรมันประจำลาวกล่าวว่าเยอรมันมีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในแผนการดำเนินงานที่เป็นเอกภาพนี้ผ่านโครงการปกป้องทรัพยากรและนำใช้ระบบนิเวศป่าไม้และสิวรรณพันธุ์แบบยืนยงด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าไม้และส่งเสริมตองโซมูลค่าเพิ่มแบบยืนยงพวกเขาบ่เพียงแต่ปกป้องทรัพยากรสิวรรณพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของลาวเท่านั้นหากยังเป็นการสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจสีเขียวให้แก่อนาคตนำอีก
0: 5ปีต้นหน้านับแต่ปี2026หา2030แขนงการโยธาธิการและขนส่งจะเร่งใส่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งตัวเมืองน้ำประปาและบรรดาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆตามแล้วเศรษฐกิจให้มีคุณภาพทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศทุกคนสามารถเข้าถึงได้มีความปลอดภัยทันสมัยไปตามทิศสีเขียวและเงินยงในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และผ่านขยายแผนพัฒนาแขนงการโยธาธิการและขนส่งในระยะ5ปีคือแต่ปี2026หา2030ท่านลิตตาคัทธิยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าในตัวหน้าจะเร่งใส่พัฒนาเวียกงานขนส่งของลาวให้กลายเป็นการขนส่งหลายรูปแบบเสื่อมโยมเสื่อมโจทย์กับภาคพื้นและสากลอย่างโรงเรียนเพื่อหับใส่เวียกงานขนส่งสินค้าและขนส่งโดยสารให้มีความสะดวกและว่องไวขึ้นสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามนโยบายหันประเทศลาวจากประเทศที่บ่มีสายแดนติดกับทะเลกลายเป็นศูนย์กลางการบริการด้านคมนาคมขนส่งของภาคพื้น
2: พัฒนาเวียกงานการขนส่งของสปป.ลาวให้กลายเป็นการขนส่งหลายรูปแบบเสื่อมยงเสื่อมจอดกับภาคพื้นและสากลอย่างโรงเรียนเพื่อหาประกันให้แก่การขนส่งสินค้าและโดยสารที่มีความสะดวกว่องไวขึ้นสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามนโยบายหันเป็นหันสปป.ลาวจากประเทศที่มีสายแดนติดกับทะเลให้กลายเป็นศูนย์กลางการบริการทางด้านคมนาคมขนส่งของภาคพื้นสืบต่อร่วมมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์บรรดาผู้ร่วมพัฒนาภาคเอกชนภายในและต่างประเทศอย่างมีจุดสุ่มเลือกเส้นในการระดมคนควายแรงทุนเข้าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยุทธศาสตร์การขนส่งที่เฮ็ดให้เศรษฐกิจขยายตัวเป็นวงกว้างให้ผลตอบแทนสูงในระยะสั้นและคุ้มค่าต่อการลงทุน
0: ท่านลิตาคัทธิยะให้ฮู้ตื่มว่าในตัวหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสุ่มใส่พัฒนาการบริหารคุ้มครองรัฐบรรดารัฐวิสาหกิจของแขนงการโยธาธิการและขนส่งทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นให้เป็นมืออาชีพหันเป็นทันสมัยหันเป็นเจ้าตนเองในการบ่สร้างหนี้สินเข้มงวดต่อวินัยแผนการเงินมีความโปร่งใสและสามารถกวดสอบได
1: ้รัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐยังพบความยุ่งยากทางด้านแรงงานพอสมควรโดยเฉพาะแรงงานที่มีสีมือเมื่อเทียบเสียกับความเฮี้ยงห้องต้องการในยุคปัจจุบันหรือระบบกลไกเครื่องจักรที่นำใช้อยู่ในโรงพิมพ์ท่านกงใจสุมพลผักดีผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันการนำใช้เทคนิคเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆภายใต้รัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐถิ่นว่าพัฒนาไปหลายโดยเฉพาะการนำใช้ระบบดิจิตอลอิงใช้พื้นฐานแรงงานกำลังแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะแรงงานที่เข้ามาใหม่ยังขาดเขินด้านสีมือเนื่องจากมีหลายปัจจัยเป็นต้นประเทศเฮายังบ่ทันมีโรงเรียนเกี่ยวกับวิชาการพิมพ์โดยเฉพาะบวกกับเครื่องจักรที่นำใช้อยู่โรงพิมพ์เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยและอื่น
3: ย้อนหยังเพราะว่าอยู่ประเทศเฮาของเฮานี่บ่มีโรงเรียนการพิมพ์อันซ้อมมาแล้วก็เว้าเรื่องเครื่องจักรที่เฮานําเข้ามานี่ก็แม่นเป็นเครื่องทันสมัยเนาะบุคคลที่มีความชํานาญก็พาดว่าขาดด้านความรู้ความด้านไอทีเป็นส่วนหลายผู้บัดนี้ผู้มาใหม่ที่มีความรู้ด้านไอทีพาดว่าขาดทักษะในด้านวิชาเฉพาะการพิมพ์สมมุติว่าซินะก็แน่นอนแล้วเนาะก็มีคนยุ่งยากขอสะดวกก็มีบ่อนว่าก็พวกเฮาก็มีแรงงานน้อยเนาะที่มีความสามารถสมัครเข้ามาแล้วพวกเฮาก็ได้เอาพนักงานที่มีประสบการณ์อยู่นี้ไปสิได้สอนกันแต่ว่าสิให้มันถูกระบบมันได้แรกก็ยังบ่ทันถูกเทื่อพอได้แต่ว่าใครก็เรื่องฝีมือนี่ก็ยังบ่ปานใดเนาะแต่ว่าต้องได้มาฝึกมาสอนเนาะแหละ
1: ท่านกงใจสุมพลผักดีให้ฮู้ตึมว่าเพื่อแก้ไขปัญหาขาดหรือพนักงานบ่เพียงพอโดยเฉพาะพนักงานที่มีสีมือรัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐได้ผัวพันหัวมือกับโครงการจัดสุดฝึกอบรมแรงงานของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเพื่อยกระดับให้แรงงานที่บ่มีสีมือพร้อมทั้งเฮียกฮ้องให้ผู้ที่ต้องการอยากมีเวียกเฮ็ดงานทำแม่นให้สามารถมาสมัครหรือผัวพันนำรัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐได้ตามมงรัฐการ
0: กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียผ่านแผนงานบีเข้าได้จัดกองประชุมระหว่างวันที่13หาวันที่15พฤษภานี้เพื่อพัฒนาสุดอุปกรณ์ช่วยเหลือครูโมดูลที่15ภายใต้หัวข้อการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศท่านเพชรมณีศิรัตมีนาห้องหัวหน้ากรมสร้างครูได้กล่าวจุดประสงค์ของสุดอุปกรณ์ช่วยเหลือครูโมดูลใหม่ว่าการพัฒนาสุดอุปกรณ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยครูสั้นประถมของเราเสื่อมโยมเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าในบทเรียนประจำวันซึ่งเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์มีความหมายและเสื่อมโยมหลายขึ้นกับหลักสูตรสั้นประถมศึกษาแห่งชาติการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศบ่เพียงแต่เป็นหัวข้อทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นหากยังเป็นปัญหาทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่สวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนโมดูลในสุดอุปกรณ์ช่วยเหลือครูจะยกให้เห็นความรู้และการปฏิบัติในโรงเรียนชานไมโคคารีเลขาเอกสถานทูตออสเตรเลียประจำลาวกล่าวว่ารัฐบาลออสเตรเลียมีความยินดีจะสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาในเวียกงานที่สำคัญผ่านแผนงานบีเข้าโดยการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานพวกเขากำลังช่วยนักเรียนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานที่เขาเจ้าต้องการเพื่อประเสริญกับสิ่งท้าทายในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศบ่เพียงแต่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นหากยังเป็นปัญหาทางสังคมเศรษฐกิจและความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนการพัฒนาสุดอุปกรณ์การช่วยเหลือครูโมดูล15ได้เริ่มต้นด้วยการจัดกองประชุมเบื้องต้นหลายครั้งในเดือนกุมภาและเดือนมีนาปีนี้ทีมงานหลักด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และกรมสร้างครูได้ทบทวนคืนหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวิชาภาษาลาวสำหรับสั้นประถมป.1 หาป.5ได้พัฒนาขึ้นด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียทีมงานได้ศึกษาเนื้อในเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศที่มีอยู่ในบทเรียนแล้วและจุดที่สามารถปรับปรุงเติมได้ทีมงานยังได้วางแผนด้านเนื้อในหลักสูตรให้มีหัวข้อเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและการเฮ็ดทดลองกิจกรรมในห้องเรียนที่แสดงเห็นว่าปัญหาสภาพอากาศสามารถแก้ไขได้คือเดียวใดในบทเรียนประจำวันทุกวิชาและทุกสั้นเรียนการวางแผนหลักสูตรนี้ในปัจจุบันแม้นมีความสำคัญด้านเนื้อในสำหรับสุดอุปกรณ์ช่วยเหลือโมดูล15ที่จะรับประกันว่าทุกๆกิจกรรมและตัวอย่างที่แนะนำแม่นอิงใส่สิ่งที่ครูคาดว่าจะได้สอนอยู่ในห้องเรียนในต้นเดือนเมษาผ่านมาทีมงานได้เดินทางไปแขวงหลวงพะบางเพื่อทัศนศึกษาเวียกงานที่เสื่อมโยมกับโครงการห้องเรียนปลอดภัยอยู่ในลาวและโครงการห้องเรียนสีเขียวในระยะเวลา5วันได้พบปะกับแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงและห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองพร้อมทางได้ไปเยี่ยมยามบางโรงเรียนประถมอยู่นครหลวงพะบางและเมืองนานเพื่อสังเกตเบื้องว่าโรงเรียนกำลังปฏิบัติขึ้นใดเกี่ยวกับการลดพรความเสี่ยงจากภัยพิบัติการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและการคุ้มครองโรงเรียนให้ปลอดภัยทีมงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จเป็นประโยชน์สิ่งท้าทายและบทบาทของครูนักเรียนซุมซนและองค์การปกครองท้องถิ่นในการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนบรรดากิจกรรมตัวจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันรวมทั้งกิจกรรมที่นำพาโดยไว้หนุ่มการสร้างแผนป้องกันความอันตรายและการวางแผนความปลอดภัยของโรงเรียนจะถูกนำมาใช้โดยกงในด้านคำแนะนำและเครื่องมือปฏิบัติที่สุดอุปกรณ์ช่วยเหลือครูโมดูล15จะนำเสนอให้แก่ครู
1: ห้องการสาธารณสุขเมืองสองคอนแขวงสวรรณเขตสำเร็จการยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอให้เด็กน้อยลุม5ปีทั้ง2หอบห้อยจนห้อย ภายหลังที่ดำเนินมาแต่ต้นเดือนมีนาปีนี้ทานนางวาสนาวันดีดอนสวรรค์หัวหน้าองค์การสาธารณสุขเมืองสองคอนให้สัมภาษณ์ว่าองค์การสาธารณสุขเมืองได้จัดตั้งปฏิบัติการยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอให้เด็กน้อยลุ่ม5ปีมาแล้ว2รอบรอบที่1นับแต่วันที่2หาวันที่11มีนาปีนี้สามารถปฏิบัติได้สำเร็จตามแผนการรอบที่2เริ่มจัดตั้งปฏิบัติมาแต่วันที่27เมษายนหาวันที่6พฤษภาคมปีนี้มาฮอดปัจจุบันแม่นสำเร็จแล้วตามคาดหมายที่วางไว้ท่านนางวาสนาวันดีดอนสวรรค์ในฮู้ตึมว่าสำหรับเมืองสองคอนแขวงสวรรณเขตมีตานางสาธารณสุขกวม99บ้าน150กลุ่มบ้านมีจุดยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอ154จุดเฉพาะรอบ2มี160จุดเพิ่มขึ้น6จุดอยู่เขตเทศบาลซึ่งเป็นเขตโรงเรียนอนุบาลและประถมได้แบ่งออกเป็น16เขต15สุขศาลาและ1ห้องหมอเขตปัจจุบันทั่วเมืองสามารถปฏิบัติการยอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอสำเร็จตามคาดหมายเฉพาะเป้าหมายเด็กน้อยลุ่ม5ปีที่ได้รับการยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอทั่วเมืองมี 7,100 กว่าคน
0: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบ่ดลมานี้บริษัท MLT ก่อสร้างและซ่อมแปลงเคหสถานจำกัดผู้เดียวที่รับเหมาก่อสร้างได้จัดพิธีมอบหับโครงการก่อสร้างห้องการประกันสังคมแขวงสารวันมีทานเวนเพชรลัดดาวงรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้ที่นำเวียกงานวัฒนธรรมสังคมขันแขวงทานนางแก้วจันทวิไซรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรองประธานสภาบริหารองค์การประกันสังคมแห่งชาติพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
4: โครงการก่อสร้างของการประกันสังคมแขวงสระวันแม้ได้เริ่มลงมือจัดตั้งปฏิบัติตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายน2024ได้ดำเนินการก่อสร้างสำเร็จห้อยส่วนห้อยในครั้งวันที่31มีนาคม2026ใส่เวลาดำเนินก่อสร้างตัวจริงทั้งหมด16เดือนโดยอิงตามสัญญาที่ได้ตกลงกันแม้ได้ระยะเวลาก่อสร้างทั้งหมด14เดือนเห็นได้ว่าการก่อสร้างสามารถปฏิบัติได้เดินขาดหมายโครงการดังกล่าวตั้งอยู่บ้านหลัก2เมืองสระวันแขวงสระวันมีเนื้อที่ดินทั้งหมด 5,000 กว่าตารางเมตรอาคารของการประกันสังคมแขวงสระวันออกแบบเป็นอาคารลาวประยุกต์โครงสร้างอาคารเป็นเบตงเสริมเหล็กฝาก่อด้วยดินจีโครงหลังคาเหล็กมุงด้วยซีแฟกเป็นอาคาร3ชั้นซึ่งขนาดตัวของอาคาร 20x17.5 เมตรมีเนื้อที่ที่นำใส่ทั้งหมด180ตารางเมตรและยังมีเครื่องอำนวยความสะดวกด้านอื่นๆเข้าในโครงการประกอบมีระบบไฟฟ้าแสงสว่างระบบนำไส้นำเสียระบบแอร์เย็นนอกนี้ยังมีองค์ประกอบภายนอกอาคารเป็นต้นมีหัวอ้อมห้องระบายน้ำระบบไฟฟ้าเดินเบตงแหน่เฮือนบอนจอดรถจากนั้นในพิธียังได้เซ็นบนบันทึกมอบภาพระวางฐานนางบัวหอมพรมจันทร์ห้องหัวหน้าองค์การประกันสังคมแห่งชาติกับทานทองมณีเพชรสวรรค์ตั้งนามบริษัท MLT ก่อสร้างและซ่อมแปลงเคหสถานจำกัดผู้เดียว
5: เวียงนครได้สเกสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสระวันรายงาน
0: ต้นเดือนพฤษภาคมนี้สภากรรมบาลแขวงและสภากรรมบาลเมืองหลวงน้ำทาได้ลงเยี่ยมยามและพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนอยู่โรงเรียนน้ำทาวิสดอมในโอกาสวันกรรมกรสากลวันที่1พฤษภาคมครบรอบ140ปี
6: ในการพบปะสหายนางเอียงยางใจวังมันผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำทาวิสดอมได้ผ่านบทรายงานการเคลื่อนไหวโดยย่อของโรงเรียนซึ่งได้ยกให้เห็นถึงการเติบใหญ่ขยายตัวนับตั้งแต่โรงเรียนได้เปิดดำเนินกิจการในวันที่18กันยา2020เป็นต้นมาซึ่งปัจจุบันแมนกล่าวเข้าสู่ปีที่5ตัวเลขสถิติในปัจจุบันสันอนุบาลและเลี้ยงเด็กมีจำนวน6ห้องมีนักเรียนทั้งหมด212คนหญิง97คนสันประถมป.15 ป.5มีจำนวน7ห้องมีนักเรียนรวมทั้งหมด178คนหญิง74คนด่านบุคลากรโรงเรียนมีพนักงานทั้งหมด28คนหญิง24คนในนั้นประกอบมีครูสั่นอนุบาล14คนครูสั่นประถม11คนครูต่างประเทศ2คนครูสอนภาษาอังกฤษ3คนและครูสอนภาษาจีน3คนจุดเด่นของการเรียนการสอนแม่นเน้นใส่คุณภาพโดยกำหนดนักเรียนเพียง25หา30คนต่อห้องและมีการเน้นการสอน2ภาษาคือภาษาอังกฤษและภาษาจีน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลขึ้นไปนอกจากนั้นทุกห้องเรียนแต่ชั้นอนุบาลจนฮอดชั้นประถมแม้นได้ติดตั้งแอร์และมีเครื่องอุปกรณ์การเรียนการสอนครบตามความต้องการผ่านการดำเนินงานในระยะ5ปีห้องเรียนสามารถยัดได้ผลงานอันผลเด่นหลายด้านโดยเฉพาะแม่นสามารถยัดได้อันดับที่3ในการแข่งขันนักเรียนเก่งขันเมืองวิชาคณิตศาสตร์และพร้อมกันนั้นทางห้องเรียนแม้นมีแผนจะสืบต่อเปิดชั้นมัธยมในศกเรียน2026-2027นี้เติมอีกสินแก้วสอนสายแก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำท่า
0: เมื่อบ่ดลมานี้เจ้าหน้าที่กองวิชาซัพพอร์ตตำรวจจราจรกองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงพะบางได้ศึกษาอบรมบรรดากลุ่มแก๊งขับขี่ที่ละเมิดกฎระเบียบจราจรและดัดแปลงสภาพเทคนิครถมีพันโทไวยศักดิ์คำพิจิตรห้องหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบนครหลวงพะบางพร้อมด้วยคณะแผนกผู้ละเมิดการขับขี่และผู้ปกครองเข้าร่วม
7: พันโทอานงมิงขำหองหัวหน้าแผนกตำรวจผู้สินำกองจราจรได้รายงานโดยย่อว่าพันมาเจ้าหน้าที่จราจรได้เคลื่อนไหวกวดกาการขับขี่ของผู้สารรถสาธารณะอยู่บรรดาเส้นทางภายในนครหลวงพะบางเพื่อสกัดกั้นการสร้างความสงบและความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยหากแก่การสัญจรอันจะพาเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนทางนำเอาความเสียหายทางด้านชีวิตทรัพย์สินผ่านการเคลื่อนไหวใดกากรถดัดแปลงสาทอมี30คันรถดัดแปลงสาอย่างน้อย6คันรถปาดเบาะ9คันรถโบซาเวน2ครั้ง27คันและรถบอมิกาซัน5คันผ่านการศึกษาหมผู้กระทําผิดได้ยอมรับสารภาพต่อการประพฤติของตนและจะขอเปลี่ยนแปลงบ่มีการกระทําผิดอีกณต่อหน้าตอนท้ายพิธีพันโทไวยศักดิ์คำพิจิตรได้อบรมบรรดาผู้กระทําผิดให้พร้อมกันปฏิบัติระเบียบการขับขี่ให้เข้มงวดถ้าหากเจ้าหน้าที่กดพบเห็นณครั้งต่อไปจะได้มีการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเข้มงวดตามสถานความรับผิดชอบหนักหรือเบาพร้อมนั้นทางเฮกอง5พ่อแม่ผู้ปกครองพร้อมกันหาความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ส่วนสิทธิ์สำหรับลูกหลานตนบ่ห้ามมีการละเมิดระเบียบการสัญจรโดยเฉพาะการดัดแปลงสภาพเทคนิคของรถและพร้อมกันขับขี่อย่างมีสติจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากหลวงพะบาง
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและภูมิศาสตร์
8: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนจะสืบต่อปกคลุมในทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศจะฮ้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะมีฝนตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่ในแต่ละภาคดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมป้าผ่ามาเห็บตกและลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและภูมิศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิระหว่าง18-29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในว่า27-31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในว่า25-32องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24-33องศาสำหรับแขวงซิสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า30ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง20-29องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและจะตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25-33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพร้อมจะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง16-24องศาลัดดากล่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและภูมิศาสตร์
0: ต่อ ไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่าตอนเช้าวันที่14พฤษภาคมนี้ท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้พบปะเจรจากับท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่เดินทางไปเยี่ยมยามจีนทางรัฐกิจอยู่หอสภาประชาชนแห่งชาติจีนที่นครหลวงปักกิ่งท่านสีจิ้นผิงเน้นนักว่าผลประโยชน์ร่วมระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาแม่นหลายกว่าความเห็นที่ขัดแย้งกันผลสำเร็จของจีนและสหรัฐอเมริกาเป็นโอกาสดีต่อกันความมั่นเทียงของการพบพันจีนสหรัฐอเมริกาจะสร้างผลประโยชน์ต่อโลกสองฝ่ายควรเป็นคู่ร่วมมือแต่บ่แม่นคู่แข่งขันสวยสุกยู่ซึ่งกันและกันและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันบุกเบิกเส้นทางที่ประเทศใหญ่อยู่ร่วมกันอย่างถูกต้องในยุคใหม่ข้าพเจ้าหวังอยากแลกเปลี่ยนคำเห็นกับท่านโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับปัญหาสำคัญของสองประเทศก็คือของโลกร่วมกันชี้แจงทิศทางและคัดท้ายกำปั้นแห่งการพบพันจีนสหรัฐอเมริกาให้ดีเหตุให้ปี2016นี้กลายเป็นปีที่มีความหมายข้างประวัติศาสตร์และมีลักษณะขีดหมายของการพบพันจีนอเมริกาโดยสืบทอดระยะผ่านมาและบุกเบิกการพบพันหัวมือในระยะใหม
0: ่ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนองค์การพลังงานสากลหรือ IAEA ประกาศปลดรายงานเกี่ยวกับน้ำมันเสื้อไฟประจำเดือนฉบับล่าสุดโดยให้ฮู้ว่าการปิดกั้นซองแคบฮอร์มุดส่งผลกระทบต่อการสนองน้ำมันเสื้อไฟนับมือนับใหญ่หลวงกว่าเก่าค้างสำรองน้ำมันเสื้อไฟทั่วโลกพร้อมลดลงด้วยจังหวะไวแบบบ่เคยมีมาก่อนเมื่อระดูที่มีความต้องการน้ำมันเสื้อไฟเพิ่มขึ้นใกล้จะมาถึงราคาน้ำมันเสื้อไฟในตลาดโลกอาจมีการเปลี่ยนแปลงเติมอีกบทรายงานระบุว่าย้อนกำปั้นขนส่งน้ำมันเสื้อไฟถูกจำกัดอยู่ซองแคบฮอร์มุดประเทศที่ผลิตน้ำมันเสื้อไฟยูอาลเปอร์เซียได้สูญเสียน้ำมันเสื้อไฟหลายกว่า1ตื้อฟุ้ยปัจจุบันย้อนความจำเป็นต้องยุดเสาการขนส่งเฮนไห้ต้องลดกำลังการผลิตน้ำมันเสื้อไฟเฉลี่ย14ล้านฟุ้ยต่อมือเป็นผลกระทบหายแหงแบบบ่เคยมีมาก่อนสำหรับการสนองน้ำมันเสื้อไฟในทั่วโลก
1: ตามข่าวจากต่างประเทศทันแลนดาซัมมารันโตโกหัวหน้ากรมตำรวจกวดค้นเข้าเมืองอินโดนีเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเกี่ยมทบทวนนโยบายยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศสำหรับพลเมืองจากหลายประเทศในอาซีตะวันออกเฉียงใต้ภายหลังเจ้าหน้าที่ความมั่นคงจับผู้ต้องสงสัยชาวต่างประเทศหลายกว่า500คนที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และเครือข่ายหลอกลวงทางโทรคมข้ามชาติในพื้นที่นครหลวงจาการ์ตาและเมืองบาตัมแขวงลีเย่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาท่านลันโตโกกาวาผู้ต้องสงสัยจำนวนหลายนำใส่สิทธิ์เข้าประเทศอินโดนีเซียโดยบ่ต้องขอวีซ่าก่อนจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการผิดกฎหมายถือเป็นประเด็นที่น่าวิตกกังวลก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่กวดค้นเข้าเมืองของอินโดนีเซียได้ดำเนินการกวดสอบควบคุมตัวและดำเนินคดีกับสาวต่างประเทศหลายกว่า 6,700 ครั้งรวมถึงการนิรเทศชาวต่างประเทศหลายกว่า 2,000 คนและถอดถอนใบอนุญาตให้อาศัยอยู่ในอินโดนีเซียอีกจำนวนหนึ่ง
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศ์สาและดวงสวรรค์ขันธวงศ์สา

0: ทำดีอย่างยิ่งแท้เนิ่นนานนานสำเร็จทำส่วนลงมือทำเมื่อใดก็พบได้ทำดีคือเฮาสร้างคันเฮือนปุ๊กโกทำส่วนคือเอาไฟจุดมางบ่โผมือเมื่อโมงทานเอ่ยสบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงทุกๆท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศรายการท้องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟังวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 10:50
1: นและออกอากาศทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์แม่นวันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 นหา 20:00
0: นในตอนต้นรายการนี้จะให้ท่านมาฟัง
2: ตลาดอีตู้ได้รับการพัฒนาใหม่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศธรรมชาติให้กำเนิดสถานที่ต่างๆอย่างนับบททวนในดินแดนของลาวซึ่งหลายๆสถานที่ได้กลายเป็นค่านิยมแก่สังคมในการพักผ่อนย้อนใจดังนั้นจึงได้มีการปรับปรุงสถานที่มีการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างไว้รับรองและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกกับกิจกรรมต่างๆเพื่อเพิ่มความจับใจให้แก่นักท่องเที่ยวผู้ไปเยี่ยมชมน้ำตกตาดอีตู้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของแขวงจำปาสักที่มีความสวยงามและคงความเป็นธรรมชาติไว้อย่างอุดมสมบูรณ์จุดเด่นของน้ำตกตาดอีตู้แม่นความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ยังคงรักษาไว้อย่างสวยงามมีอากาศที่สดชื่นห้องพักตั้งอยู่ใกล้กับน้ำตกตาดสามารถแน้มเห็นทิวทัศน์ก็คือสภาพแวดล้อมบริเวณแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเย็นตลอดปีมีความสะอาดจบงามดีและในแต่ละพื้นที่ของตาดสามารถลิ่นน้ำได้เกือบทุกจุดซึ่งจะมีอุปกรณ์ซูซีไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัยส่วนเนื้อที่ทั้งหมดของน้ำตกตาดอีตู้มีประมาณ8เฮกตาร์สามารถไปได้ทั้งฤดูแล้งและฤดูฝนมีนักท่องเที่ยวได้ให้ความสนใจเข้ามาเที่ยวชมตาดเป็นจำนวนหลงหลายพอสมควรซึ่งมีทั้งนักท่องเที่ยวที่เป็นคนลาวและต่างประเทศโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากเอโรปแม้นให้ความสนใจหลายนอกจากนี้นักท่องเที่ยวต่างประเทศภายหลังที่สนใจไปเที่ยวทางเขตภาคเหนือของลาวในระยะผ่านมาแล้วปัจจุบันก็เริ่มให้ความสนใจในการมาท่องเที่ยวในเขตตอนใต้ของลาวหลายขึ้นองค์การจะตั้งที่เกี่ยวข้องของรัฐสืบต่อสุขยูส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้มีการพัฒนาก้าวขึ้นเรื่อยๆและฝากขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมน้ำตกตาดอีตู้ให้หลายขึ้นเพื่อมาสัมผัสกับธรรมชาติที่สดชื่นด้วยตัวท่านเองและพร้อมกับการบริการที่พึงพอใจทางนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวในตัวสำหรับแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตาดอีตู้แม้นตั้งอยู่บ้านหลัก35เมืองปากซองแขวงจำปาสักเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังรักษาไว้ธรรมชาติอันสวยสดงดงามมีสภาพอากาศที่มีความชุ่มเย็นตลอดปีแขวงจำปาสักเป็นแขวงหนึ่งที่ตั้งอยู่ภาคใต้ของลาวสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดบริการแล้ว200กว่าแห่งในนั้นเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในหมวดธรรมชาติมีห้อยกว่าแห่งนับว่าเป็นทางเลือกอย่างหลวงหลายสำหรับนักท่องเที่ยวหากใครได้ไปเที่ยวแขวงจำปาสักก็อย่าลืมไปแวะชมน้ำตกตาดอีตู้หับห้องว่าท่านจะประทับใจของความสวยสดงดงามและการบริการผ่านไปด้านโกแมนตาดอีตู้ได้รับการพัฒนาใหม่

0: ้าวแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้ฮนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
1: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีดของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
0: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว

0: คนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข้ใส่2เตรียมน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ 3. ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ 5. ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการท้องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปจะให้ท่านมาฟัง
4: แพ้ฝ่ายหัตถกรรมไตลือเน้นเอกลักษณ์เพื่อเป็นการคำนับหับต้นและประกอบส่วนในการดึงดูดนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมและเรียนรู้การดำรงชีวิตวัฒนธรรมประเพณีและเอกลักษณ์ของความเป็นลาวหลายขึ้นหัตถกรรมไตลือจากแขวงหลวงพระบางได้เอาใจใส่พัฒนาลวดลายแบบดั้งเดิมหลากหลายแหละผสมประสานเอกลักษณ์ของเผ่าไตลือเข้ากับยุคสมัยใหม่ในปัจจุบันเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศหัวหน้ากลุ่มผลิตแพฝ่ายธรรมสานหัตถกรรมไตลือจากบ้านนาใหม่เมืองน้ำบากแขวงหลวงพระบางได้เว้าสู่ฟังว่าหัตถกรรมไตลือก็ได้มีการเกี่ยมความพร้อมหลายด้านโดยเฉพาะแมนการออกแบบลวดลายยุคใหม่ทันสมัยที่มีความเชื่อมโยงกับบรรดาประเทศอาเซียนและเอียร์ลบตะเวนออกเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สนใจผลิตภัณฑ์ลาวหลายขึ้นนอกนี้ก็ได้มีการติดต่อพัวพันกับบรรดาบริษัทบริการท่องเที่ยวและรายการท่องเที่ยวที่มีความสนใจเรียนรู้การดำรงชีวิตวัฒนธรรมประเพณีและการเฮ็ดผลิตภัณฑ์เพชรฝ่ายหัตถกรรมไตลือที่สืบทอดกันมาแต่ดนนานของประชาชนบ้านนาใหม่เมืองน้ำบากแขวงหลวงพระบางให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวก็คือการท่องเที่ยวแขวงหลวงพระบางให้หลายขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์แพร่ฝ่ายหัตถกรรมไตลือก็มีแพร่ห้องจอกแพร่ห้องจานแพร่เศษมือแพร่ปูโต๊ะผ้ากั้งผ้าปูบนนอนผ้าพันคอที่มีลวดลายเอกลักษณ์ความปราณีตจบงามและมีความหมายสำคัญของเผ่าไตลือสร้างทายแห้งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชมแขวงหลวงพระบางเพื่อเป็นการเปิดกว้างให้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวก็คือผลิตภัณฑ์ของชนเผ่าไตลือให้เป็นที่รู้จักในระดับภาคพื้นและสากลและการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองให้เข้ามาเที่ยวประเทศลาวให้หลายขึ้นที่เสนอไปนั่นก็แมนแพ้ฝ่ายหัตถกรรมไตลือ

0: จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
2: แม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบมื้อมื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
1: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
2: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห่ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
1: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
2: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลืมหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคุณลุงคอนว่าอีหลี
1: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแด่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
2: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน
3: ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากรายการท่องถิ่นดินลาวผ่านไปแล้วตอนนี้แทนท่านมาฟังศัพท์และความหมายในภาษาลาวมือละคำ

ท่านผู้ฟังแถวแพงภาษาลาวเป็นภาษาที่อุดมสมบูรณ์ในคำศัพท์ต่างๆและมีความหมายซึ่งอาจจะเป็นตระกูลศัพท์หรือบ่ก็ได้ในแต่ละคำศัพท์จะมีลักษณะในตัวของมันเองฉะนั้นเมื่อนี้พวกเขาจะนำเสนอคำว่าดวงดวงเป็นคำคุณนามที่บ่งบอกถึงลักษณะของนามที่ได้ออกสื่อมาแล้วแต่จะต้องได้ตามลักษณะของนามนั้นๆเช่นผ้าดวงหนึ่งยกดวงหนึ่งขวานดวงหนึ่งเตถาจะว่าว่ากระตาดวงหนึ่งเป็นบ่ได้พอบ่ถึกลักษณะนามของนามนั้นๆถ้าเป็นกระตาจะต้องว่าว่ากระตาหน่วยหนึ่งคู่หน่วยหนึ่งหรือสองหน่วยเตถาเป็นสัตว์ก็จะว่าให้ถึกลักษณะเซนไก่ตัวหนึ่งงัวตัวหนึ่งหมูตัวหนึ่งเตถาจะว่าว่างัวดวงหนึ่งจะบ่ถึกลักษณะของนามนั้นเตถาเป็นเกิบก็จะว่าว่าเกิบคู่หนึ่งหรือสองคู่ก็ได้แต่บ่ว่าว่าเกิบดวงหนึ่งดังนี้เป็นต้นคำว่าดวงยังใช้สำหรับดวงชะตาของคนเช่นการดูดวงชะตาว่าจะสวยหรือโศกนอกนั้นยังใช้คำว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์หรือดวงเดือนดังนี้เป็นต้น

0: ขาเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบอก
1: แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะเท่า

0: พยันในวันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้าทานกำลังติดตามหับฟังรายการท่องถิ่นดินแล้วจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์สนันบว่าจะเป็นเพลงขับลำบ่สิ่งที่นางฮู้ต่างๆพวกเขาก็ได้นำเสนอให้ทานนั้นได้หับฟังผ่านไปแล้วก็คือพวกเขาฮู้น้ำกันแล้วว่าถ้าเฮามีความดุมันขยันอดทนก็เห็นให้เฮานั้นพ้นทุกข์ได้มีแต่ความดุมันเท่านั้นจริงเห็นให้ครอบครัวมีอยู่มีกินฉะนั้นถึงว่าเฮาจะเฮ็ดอาชีพหยังก็แล้วแต่ถูกตามกฎหมายบ้านเมืองบ่ค้าขายเถื่อนบ่ค้าขายสิ
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการถ่ายทอดหวย
2: อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังทําการออกเลขรางวัลประจํางวดที่66ออกครั้งวันที่15เดือนพฤษภาคมปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหวยเลข6โตและสลากพัฒนา 5/45 ซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องวักการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องวักการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชื้อเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาทเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกดกับความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเรียนเชิญ
3: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กดกับความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะเริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อกฎกาความพร้อมของสุดอุปกรณ์ออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 พร้อมกันนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการติดสังน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเข้ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนน้องหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทสลากพัฒนา 5/45 แมนผลิตภัณฑ์ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนามีหมายเลข01หาหมายเลข45ประกอบเป็น45หน่วยบาทนำใส่ในการเสี่ยงเอา5หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลการเสี่ยงโชคสิ่งรางวัลแมนซื้อ5หมายเลขมูลค่า 1,000 กีต่อ1เกมสามารถลุ้นได้5รางวัลคือรางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกี่ถ้ามีเงินรางวัลสะสมแมนจะได้บวกเพิ่มรางวัลที่2รางวัลละ5ล้านกี่รางวัลที่3รางวัลละ 200,000 กี่รางวัลที่4รางวัลละ 20,000 กี่และรางวัลพิเศษรางวัลละ10ล้านกี่ผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลสลากพัฒนา 5/45 สามารถซื้อผ่านคนขายหวย Happy และซื้อผ่านแอป Happy 545โดยความสมัครใจบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาแมนหัวหน่วยธุรกิจหนึ่งของรัฐมีบทบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายหวยพัฒนาทุกประเภทด้วยการนำใส่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าร่วมโดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลด้วยความสมัครใจเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเคียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายการจัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนร่วมศูนย์ยุบวันเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาต ั้งอยู่ที่บ้านโครงการคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพภายในขอบเขตทั่วประเทศในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลท์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 3:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลท์เพจกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลและนอกจากนั้นแมนยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมื้อต่อไปเช่นหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามสองทางที่ท่านสะดวกเงื่อนไขในการรับเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยหลึบขีดข่าเปื้อเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือพักทางราชการขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสร้างน้ำหนักคัดเลือกอำนวยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บ่อน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ่มเป็นที่ห้อยเพื่อหับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเสริมมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละชนิดความเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในขณะนี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
2: ลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข2พนักงานออกเลขรางวัลแม้จะได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเชิญคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ2คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว3คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี4คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ5คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงการเงินและ6คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติขอเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อความดำเนินกิจกรรมการออกเลขรางวัลกดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบานในขณะนี้บรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการหอยพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนเดินอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคชิงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมทำเรื่องแข่งงานทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐด้วยการเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเพื่อคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกการหนึ่งก็เพื่อลดความการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบานตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มและหนึ่งหน่วยบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ถือขันขึ้นไปหับเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใช้อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานทั้ง6ในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลแม้จะได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5

0: และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียรติประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำลักขอเรียนเชิญพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้เก็บหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการและออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่1การจัดตั้งการออกเลขรางวัลหัวพัฒนาแมนรวมศูนย์ที่บนเดียวหรือที่สำนักงานเงินของบริษัทรัฐวิสาหกิจหัวพัฒนาเป็นจะนำใส่ถึงการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพและขอบเขตของประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอันน้อยผ่านและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่2

น่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการหวยพัฒนาเพื่อเป็นการระดมทุนจากสังคมสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐเพียงผู้กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพนันต่างๆที่บริกรตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับมาน้อยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องฮับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่3

หน่วยหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3การซื้อขายหวยแบบทันสมัยนี้การจำหน่ายหวยผ่านช่องทางต่างๆเป็นต้นแม้การซื้อผ่านผู้ขายหวยทั่วประเทศและการซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบฐานขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยบาลและนำไปวางไว้อยู่บนรองหับอยู่ที่ตำแหน่งลักห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่4

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่4ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่ยืมอุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4ภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบของการสั่ง SMS ทางเพจ Facebook เราในที่ไหลและเพจกระทรวงการเงินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขประจำหลักเป็นครั้งที่5

0: น่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5และขณะนี้พนักงานก็ได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5เพื่อเฮ็ดให้หน่วยบานที่เหลือเพียงแต่2หน่วยบานได้สลับกันไปมาอีกครั้งขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บนรองหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักแสนและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงหน่วยบานหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมในโอกาสต่อไปขอเฮียนเชิญคณะกรรมการได้ย่อขันยกเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบานได้ตกลงมาสู่บ่อน้องหับทางด้านนอกขอเฮียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบานและนำไปวางไว้อยู่บ่อน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหน่วย
1: ในเวลานี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานมันได้ถูกไปวางไว้อยู่บ่อน้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบานและทำการขายหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรณาธานได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่66ออกครั้งวันที่15เดือนพฤษภาปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลขแปดศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าห้าแปดศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าห้าเลขห้าตัวได้แก่หมายเลขศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าห้าเลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขเจ็ดศูนย์เก้าห้าเจ็ดศูนย์เก้าห้าเลขสามตัวได้แก่หมายเลข095 095เลข2ตัวได้แก่หมายเลข95 95และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข5หมายเลข5ผลการออกเลขรางวัลหวยเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปจะได้ทำการออกเลขรางวัลสลักพัฒนา 5/45ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์ในโอกาสต่อไปขอเชิญเชิญคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ให้เกียรติออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเชิญเชิญสลักพัฒนา 5/45 เลือกซื้อ5หมายเลขใน1เกมสามารถลุ้นถูก5รางวัลรางวัลที่1ต้องถือ5หมายเลข4เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้และ1เลขท้ายต้องถือกับผลออกเงินค่ารางวัลต่ำสุด1ตู้กีบสลักพัฒนา 5/45 หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข15หมายเลข15รางวัลที่2ต้องถือ4หมายเลข3เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้หนึ่งเลขไทยต้องถึกกับผลออกรางวัลละ5ล้านกีหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข04หมายเลข04รางวัลที่3ต้องถือ3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายก็ต้องถือกับผลออกรางวัลละ 200,000 กีบหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข01หมายเลข01รางวัลที่4ต้องถือ2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถือกับผลออกรางวัลละ 20,000 กีบหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข22หมายเลข22และรางวัลพิเศษต้องถือ5หมายเลขจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้รางวัลละ10ล้านกีบและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข29หมายเลข29ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการการออกเลขรางวัลสลักพัฒนา 5/45 ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรณาธานได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่66ออกครั้งวันที่15เดือนพฤษภาปี2026เลข6ตัวได้แก่หมายเลข807095 807095เลข5ตัวได้แก่หมายเลข07095 07095เลข4ตัวได้แก่หมายเลข7095 7095เลข3ตัวได้แก่หมายเลข095 095เลข2ตัวได้แก่หมายเลข95 95และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข5 หมายเลข5ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 มี5หมายเลขได้แก่หมายเลข15หมายเลข04หมายเลข01หมายเลข22หมายเลข29ขอแสดงความเข้าใจมายังบรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำปู่ที่มักเสียงโศกเสียงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหัวพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรณาธิการจงมีแต่ความผาสุกโศกดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่เวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลข้างต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการเพียงแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา20:30 นาทีถึงเวลา21:00 มื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ท่านที่เคารพมีคนตั้งคำถามถึงรายการว่าอยากให้รายการเพลงดังในอดีตนี้ได้ซอกเพลงที่เกี่ยวพันกับแขวงบกแก้วมาเปิดให้ฟังได้เพราะว่าบกแก้วนั่นก็เป็นแขวงหนึ่งในประเทศลาวของพวกเขาที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของลาวเป็นแขวงที่มีชื่อเสียงทางด้านอัญมณีและก็ยังอยู่ในเขตที่หลายคนรู้จักกันดีก็คือว่ามันติดพันกับสามเหลี่ยมคำเขตนี้เคยมีบทบาทอันสำคัญอันยิ่งใหญ่ทางด้านประวัติศาสตร์ในสมัยศตวรรษที่20ก็มีห้องหอยความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาการปกครองกษัตริย์ประวัติทางด้านสงครามการฆ่าในสมัยก่อนพร้อมนั้นก็มีทางปูชนียสถานอริยธรรมอันล้ำค่าสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และวัดวาอารามที่เก่าแก่ที่น่าสนใจหลายแห่งในเมื่อเป็นเช่นนี้ทางรายการของพวกเขาก็จะนำมาเว้าสู่ฟังเป็นข่าวว่าแขวงบกแก้วนั้นมีสิ่งใดแดที่พวกเขาควรจะรู้จักและมันมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ก็มีอย่างแน่
1: แขวงบ่อแก้วเป็นแขวงหนึ่งที่มีภูดอยกล่วมเป็นส่วนใหญ่มีพลเมืองทั้งหมดบ่ถึง 200,000 คนแต่ประกอบด้วยหลายชนเผ่าคือไต้ม่งลาวลือญวนก๋อกุ้ยย่าวแหล่นเต้นมูเซอขาวมูเซอดำกือมุและอื่นๆและอย่าลืมว่าแขวงบ่อแก้วถือเป็นจุดหมายปลายทางที่ผสมประสานการท่องเที่ยวผจญภัยท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวเพราะทางแขวงเพิ่นได้จัดให้นักท่องเที่ยวสามารถไปเยี่ยมยามบ้านชนเผ่าเพื่อเยือนฮู้วัฒนธรรมและซื้อเครื่องหัตถกรรมท้องถิ่นได้เช่นบ้านเผ่าเลนเต้นม่งอาคาและอื่นๆ

ท่านที่เคารพเพลงที่เปิดให้ท่านฟังผ่านไปเมื่อกี้นี้หลายคนก็คงจะบ่เคยได้ยินบางคนก็อาจจะเคยได้ยินแต่ชื่อบ่ได้ว่าเอ้เสียงแบบนี้สำเนียงแบบนี้ภาษาแบบนี้มันเป็นเป็นเสียงเป็นสำเนียงแบบใดแล้วก็บางคนอาจจะสงสัยว่ามันก็ม่วนดีคือกันเนาะเพราะน่ะดนๆได้ฟังถึงแม้นว่าจะเข้าใจส่วนนึงบ่เข้าใจส่วนนึงกับม่วนดีมันบางคนก็สิว่าแบบนี้เพราะว่าบางคนหันกะแมนอยู่ทางภาคใต้ส่วนเผ่าไตลื้อไตดำไตแดงนี่มันอาจจะมีจำนวนน้อยหรือว่าอาจจะบ่มีนอกจากว่าอยู่ทางภาคเหนือแต่สัญญาบุรีขึ้นไปนี่จะมีไตลื้อไตลื้อไตยวนจังสีหลายดังนั้นแขวงบ่อแก้วก็เป็นศูนย์รวมของหลายชนเผ่าที่ไปโหมกันอยู่ที่นั่นคือกันเพราะว่าเขาเจ้าจะมีไตลื้อไตยวนรวมจำนวนหลายก็เลยภาษาที่เขาเจ้าห้องเพลงออกมาเป็นแบบนี้

0: ท่านที่หักแพงหากหวนคืนประวัติศาสตร์แขวงบ่อแก้วได้แยกมาจากแขวงหัวของในสมัยก่อนแขวงหัวของได้ถูกยุบลงแล้วตั้งเป็น2แขวงซึ่งกวมเอาแขวงหลวงน้ำท้าและบ่อแก้วในปัจจุบันแล้วตั้งเมืองห้วยซ้ายซึ่งเคยเป็นเมืองเอกของแขวงหัวของในเมื่อก่อนนั้นเป็นเมืองเอกของแขวงบ่อแก้วมาฮอดปี1991รัฐบาลได้ตกลงโอนเอาเมืองปากท้าและเมืองผาอุดมซึ่งก่อนนั้นขึ้นกับแขวงอุดมไซให้มากขึ้นกับแขวงบ่อแก้ว
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพหักหวนคืนถึงประวัติศาสตร์หลังจากสงครามอินโดจีนในระหว่างปี1960และกับปี1970นี่ก่อนประเทศลาวได้รับการปลดปล่อยนั้นแขวงบ่อแก้วก็เป็นแขวงหนึ่งที่เป็นฐานที่มั่นของกองทัพต่างชาติโดยเฉพาะกระเมนอยู่เขตน้ำยู

0: หลายคนก็เห็นข่าวว่ามีการขุดพบแก้วหลายชนิดในหั่นก็มีทั้งเพชรดินจินดาแล้วก็เพิ่นพบว่าแขวงบ่อแก้วนั้นโดยเฉพาะเมืองห้วยไสมีแก้วอย่างหลวงหลายและมันมีประวัติลือซากันมาดนนานแม่นแท้บ่พะนะ
1: มีคนจากหลัดสารประเทศพม่าเป็นนักขุดซอกแฮได้พบเม็ดหินสีดำที่เอิ้นว่านิ้นที่เขตเสียงของห้วยซ้ายซึ่งเป็นเขตที่น้ำของไหลผ่านด้วยความอดทนพวกเขาสืบต่อซอกค้นด้วยความเอาใจใส่ในเขตพื้นที่ดังกล่าวและก็ได้พบแก้วไพลินน้ำและมีการเริ่มต้นขุดค้นใหม่อีกในซุ้มปี1960จากนั้นในปี1970และ1980จึงมีการฟื้นฟูการขุดค้นแก้วไพลินอยู่เมืองห้วยซ้ายเป็นรูปเป็นหางแบบอุตสาหกรรมขึ้นมาซึ่งมีการเข้ามาเสี่ยงโซ่ขุดค้นแก้วซึ่งมีทั้งบริษัทของประเทศเช็กโกสโลวาเกียเกาหลีไทยและจีนแก้วไพลินของลาวส่วนหลายเป็นเม็ดน้อยเมื่อเทียบใส่แก้วไพลินของประเทศศรีลังกาที่เป็นเม็ดใหญ่และตีตลาดได้ดีกว่าแต่ถึงอย่างใดก็ตามมาฮอกตอนนี้ก็ยังมีการขุดค้นหาแก้วจากหลายบริษัททั้งภายในและต่างประเทศอยู่เพราะแก้วไพลินของลาวนั้นถึงมันเม็ดน้อยแต่สีของมันงดงามหลาย

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

ันเตียงแผงในเมื่อฮู้เรื่องราวของแขวงบ่อแก้วแล้วเรื่องราวที่ทางรายการพวกเขาเสนอไปนั้นทางรายการเพียงแต่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแขวงบ่อแก้วซึ่งเป็นแขวงที่อยู่ทางเหนือสุดของลาวอีกแขวงหนึ่งซึ่งหลายคนคงจะเคยไปแล้วแหละแต่ว่าบางคนบ่เคยไปบางคนก็อาจจะได้ยินแต่ชื่อเสียงว่าเป็นแขวงที่มีแก้วอย่างหลวงหลายแล้วก็อยากจะไปสัมผัสครั้งหนึ่งในชีวิตเพลงที่ท่านได้ฟังผ่านไปเมื่อกี้นี้ก็คือเพลงสาวบ่อแก้วลืมอ้ายแล้วกะซึ่งประพันธ์โดยพรสวรรค์พันธวิจิตรมอบให้เวียงสมัยทองคำมีเป็นคนขับห้อง

0: ในตอนท้ายของรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ก็มีเพลงเก่าๆที่เคยดังมาแล้วมาเปิดให้ทานฟังทานเคยได้ยินเพลงที่มีชื่อว่านางที่หักบอซึ่งวลีนี้ในความคิดของทานคิดว่าเป็นแนวใดหมายความว่าแนวใดแต่ในความคิดของผู้ดำเนินรายการแล้วมันเป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งและนิ่มนวลอ่อนหูหลายเพราะหากแปลตามศัพท์แล้วมันหมายถึงผู้หญิงคนที่ถูกหักมันบ่งบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นที่หักของเฮามันสร้างความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นความอ่อนโยนและให้เกียรติเมื่อได้ยินคำนี้มันเฮ็ดให้รู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญและได้รับความหักอย่างเต็มเปี่ยมมันบ่แม่นเพียงแต่คำเอื้อนธรรมดาแต่เป็นคำที่แสดงถึงความหักความทนุถนอมและความรู้สึกพิเศษที่มีต่อผู้หญิงคนหนึ่งการนำใช้คำว่านางที่หักนี้โดยทั่วไปแล้วมักจะถูกใช้โดยผู้ชายเพื่อเอื้อนแฟนภรรยาหรือผู้หญิงที่ตนเองหัก
1: สรุปรวมความแล้วเพลงนางที่หักมันเป็นเพลงที่นำใช้คำเว้าที่สวยงามแสดงออกถึงความหักที่จริงใจและลึกซึ้งมันเป็นความเว้าที่ให้ไทยความสัมพันธ์หวานซึ้งและมีความหมายหลายยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้ก่อนท่านจะพักผ่อนหลับนอนในค่ำคืนนี้รายการเพลงดังในอดีตจึงนำเอาเพลงนางที่หักมาเปิดให้ท่านฟังเพลงนี้แต่งและห้องต้นฉบับแมนศิลวงแก้วในซุมปี1970เว้าได้ว่าเพลงนี้ดังมาครึ่งศตวรรษแหละแต่ว่ามาฮอดมื้อนี้ก็ได้มีนักร้องหลายคนนำไปห้องคือกันในนั้นอาจจะแมนท่านคนหนึ่งที่มักห้องเพลงนี้มาฟังเพลงนี้ซะก่อนแต่ว่าเป็นการขับห้องของสุทธฤทธิ์จึงแต่งโดยศิลวงศ์แก้วกับเพลงที่มีชื่อว่านางที่หัก

ท่อนที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้รัฐบาลลาวและเอโรปสุกยู่การฮมือด้านกสิกรรมและป่าไม้แบบยืนยง5ปีต่อหน้าคะแนนการโยธาธิการและขนส่งจะเล็งใส่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งรัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐยังพบความยุ่งยากทางด้านแรงงานที่มี4มือเมื่อเทียบใส่ความเพียงของต้องการในยุคปัจจุบันปีนี้เป็นปีที่มีความหมายข้างประวัติศาสตร์โครงการพันธุ์จีนและสหรัฐอเมริกาข้างสำรองน้ำมันเสื้อไฟทั่วโลกพวมลดลงด้วยจังหวะไวแบบบ่เคยมีมาก่อนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: วันที่13พฤษภาคมนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้จัดกองประชุมคณะกรรมการสี่นำระดับชาติประจำปีครั้งที่2ของแผนงานการหัวมือระหว่างทีมเอโรปกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเพิ่มทวีการค่าการลงทุนและการเชื่อมโยงแบบยืนยงและทั่วถึงในแขนงการกสิกรรมและป่าไม้ซึ่งเป็นข้อริเริ่มที่สำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของสหภาพเอโรปโดยการเป็นประธานห่วมของทานลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านมาร์กกาเรเฮอร์เอกอัครราชทูตสหภาพเอโรปประจำลาวมีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าห่วมกองประชุมครั้งนี้ได้ทบทวนคืนความคืบหน้าและกำหนดทิศทางบริมสิทธิ์เพื่อเหตุให้แขนงกสิกรรมและป่าไม้มีความสามารถแข่งขันสูงขึ้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนหลายขึ้นโดยเฉพาะสาวกสิกรและชุมชนในเขตชนบทแขนงกสิกรรมและป่าไม้ได้รวมเอา5องค์ประกอบที่เชื่อมโยงกันรวมทั้งโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจสีเขียวและการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศด้านกสิกรรมและโครงการปกป้องหักษานำไส้ระบบนิเวศป่าไม้และสิบานานาพันธุ์แบบยืนยงเพื่อสนับสนุนตองโซมุนคากาเฟซาและป่าไม้แบบยืนยงโครงการสร้างความก้าวหน้าให้แก่ระบบปกป้องสังคมและสิทธิด้านแรงงานสำหรับสาวเกษตรกรในแขนงการซากาเฟและป่าไม้ระยะที่2เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กันป้องกันสังคมและสิทธิแรงงานการสนับสนุนแผนงานระบบกสิกรรมเสบียงอาหารแบบยืนยงและการยกระดับทางหลวงแห่งชาติเลข2เพื่อปรับปรุงการเชื่อมโยงและการเข้าถึงตลาดโครงการสร้างความเข้มแข็งด้านกสิกรรมสีเขียวและปกป้องรักษาระบบนิเวศป่าไม้และยืนยงได้เริ่มจะตั้งปฏิบัติมาแต่เดือนมีนาปี2024ปัจจุบันกำลังสร้างผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมชาวกสิกรกำลังนำใช้เทคนิคกสิกรรมนิเวศวิทยาที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และเปิดโอกาสในการเข้าถึงตลาดส่งออกที่มีมูลค่าสูงภายใต้การสนับสนุนของโครงการอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอได้ถูกจดเข้าทะเบียนเป็นมรดกโลกรวมกับอุทยานแห่งชาติฟองยาแก่บางของเวียดนามถือเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งทับอิฐของเราและเป็นมรดกโลกรวมสายเดนแห่งทับอิฐในอาซีตะวันออกเฉียงใต้การได้หับพองในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการสร้างและหับให้แก่ชุมชนโดยผ่านการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์และการคุ้มครองทรัพยากรแบบยืนยงพร้อมทั้งเพิ่มทวีการปกป้องรักษาป่าหินบูนที่มีเนื้อที่หลายกว่า 217,000 กว่าเฮกตาร์ช่วยปกป้องรักษาระบบนิเวศที่เป็นบอนอยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่หายากและเป็นสัตว์ป่าเฉพาะถิ่นบนพื้นฐานนี้สหภาพเอโรปได้ประกาศความพร้อมโดยการสนองทุนเพิ่มเติมจำนวน7ล้านยูโรเพื่อให้โครงการนี้สามารถขยายการเข้าถึงตลาดให้แก่ชุมชนในเขตชนบทเสริมสร้างการบริหารจัดการป่าไม้และดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนท่านลินคำดวงสวรรค์ได้เน้นนักว่าการหันเปลี่ยนไปสู่ขอบการหัวมือแบบเป็นเอกภาพของทีมเอโรปนี้แม้นการเปลี่ยนแปลงจากโครงการที่จะตั้งปฏิบัติแบบแยกส่วนมาเป็นการหัวมือในระดับแขนงการอย่างแท้จริงซึ่งมีความสำคัญหลายในการสร้างผลประโยชน์ที่ยืนยงให้แก่ประชาชนลาวโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่เขตชนบทท่านมาร์กกาเรเฮอร์กล่าวเน้นนักว่าแผนงานการหัวมือนี้แม้นการจะตั้งปฏิบัติแผนงานของทีมเอโรปที่ได้รวมเอาการผลิตที่มีคุณภาพสูงการเข้าถึงตลาดที่ดีขึ้นการพัฒนาทักษะการสร้างวิยาเขตงานทำที่ดีและการปกป้องสังคมเข้ามาอยู่ในแผนงานเดียวกันโดยทั้งหมดแม้นอิงใส่พื้นฐานของการเคารพสิ่งแวดล้อมท่านนางเบเนดิกเดซองเอกอัครราชทูตฝรั่งประจำลาวได้เน้นหนักถึงความสำคัญของการค่าแบบยืนยงว่า ในระดับภาคพื้นประเทศฝรั่งจะสืบต่อเฮ็ดเบียกอย่างใกล้ชิดกับบรรดาผู้ร่วมงานเพื่อส่งเสริมภาคเหนือของลาวให้กลายเป็นศูนย์กลางที่พ้นเด่นสำหรับกาแฟและซาที่มีคุณภาพสูงเป้าหมายของพวกเขาแม่นเพื่อลดพรความเสี่ยงจากภัยแห่งแล้งมลพิษและศัตรูพืชโดยการขยายการนำใช้เทคนิคที่ยืนยงการแลกเปลี่ยนผลการวิจัยด้านการปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศและการหูมือกับบรรดานักวิชาการเสี่ยวซานระดับชาติท่านฮากซูริกสุดเปกเอกอัครราชทูตสหพันธ์เยอรมันประจำลาวกล่าวว่าเยอรมันมีความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในแผนการดำเนินงานที่เป็นเอกภาพนี้ผ่านโครงการปกป้องรักษาและนำใช้ระบบนิเวศป่าไม้และสิวรรณนาพันธุ์แบบยืนยงด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการป่าไม้และส่งเสริมตองโซมูลค่าเพิ่มแบบยืนยงพวกเขาบ่เพียงแต่ปกป้องรักษาสิวรรณนาพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของลาวเท่านั้นหากยังเป็นการสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจสีเขียวให้แก่อนาคตนําอีก
0: 5ปีต้นหน้านับแต่ปี2026หา2030คะแนนการโยธาธิการและขนส่งจะเร่งใส่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งตัวเมืองน้ำประปาและบรรดาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆตามแล้วเศรษฐกิจให้มีคุณภาพทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศทุกคนสามารถเข้าถึงได้มีความปลอดภัยทันสมัยไปตามทิศสีเขียวและเยินยงในโอกาสรายงานต่อกองประชุมเวียกงานโยธาธิการและขนส่งทั่วประเทศปี2025-2026และผ่านขยายแผนพัฒนาคะแนนการโยธาธิการและขนส่งในระยะ5ปีคือแต่ปี2026-2030ท่านลิตตาคัตติยะรองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าในตัวหน้าจะเร่งใส่พัฒนาเวียกงานขนส่งของลาวให้กลายเป็นการขนส่งหลายรูปแบบเสื่อมยมเสื่อมโจทย์กับภาคพื้นและสากลอย่างโรงเรียนเพื่อหับใส่เวียกงานขนส่งสินค้าและขนส่งโดยสารให้มีความสะดวกและว่องไวขึ้นสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามนโยบายหันประเทศลาวจากประเทศที่บ่มีชายแดนติดกับทะเลกลายเป็นศูนย์กลางการบริการด้านคมนาคมขนส่งของภาคพื้น
2: พัฒนาเวียกงานการขนส่งของสปป.ลาวให้กลายเป็นการขนส่งหลายรูปแบบเชื่อมโยงเชื่อมโจทย์กับภาคพื้นและสากลอย่างโรงเรียนเพื่อหาประกันให้การขนส่งสินค้าและโดยสารที่มีความสะดวกว่องไวขึ้นสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามนโยบายหันเป็นหันสปป.ลาวจากประเทศที่บ่มีชายแดนติดกับทะเลให้กลายเป็นศูนย์กลางการบริการทางด้านคมนาคมขนส่งของภาคพื้นสืบต่อร่วมมือกับบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์บรรดาผู้ร่วมพัฒนาภาคเอกชนภายในและต่างประเทศอย่างมีจุดสุ่มเลือกเส้นในการระดมคนควายแรงทุนเข้าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโยธาการขนส่งที่เฮ็ดให้เศรษฐกิจขยายตัวเป็นวงกว้างให้ผลตอบแทนสูงในระยะสั้นและคุ้มค่าต่อการลงทุน
0: ท่านลิตาคัตติยะให้ฮู้ตื่มว่าในตัวหน้ากระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะสุ่มใส่พัฒนาการบริหารคุ้มครองรัฐบรรดารัฐวิสาหกิจของแขนงการโยธาธิการและขนส่งทั้งอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นให้เป็นมืออาชีพหันเป็นทันสมัยหันเป็นเจ้าตนเองในการบ่สร้างหนี้สินเข้มงวดต่อวินัยแผนการการเงินมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได
1: ้รัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐยังพบความยุ่งยากทางด้านแรงงานพอสมควรโดยเฉพาะแรงงานที่มีสีมือเมื่อเทียบกับความเฮี้ยงห้องต้องการในยุคปัจจุบันหรือระบบกลไกเครื่องจักรที่นำใช้อยู่ในโรงพิมพ์ท่านกงใจสุมพลภักดีผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันการนำใช้เทคนิคเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆภายใต้รัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐถิ่นว่าพัฒนาไปหลายโดยเฉพาะการนำใช้ระบบดิจิตอลอิงใช้พื้นฐานแรงงานกำลังแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะแรงงานที่เข้ามาใหม่ยังขาดเคลื่อนด้านสีมือเนื่องจากมีหลายปัจจัยเป็นต้นประเทศเฮายังบ่ทันมีโรงเรียนเกี่ยวกับวิชาการพิมพ์โดยเฉพาะบวกกับเครื่องจักรที่นำใช้อยู่โรงพิมพ์เป็นเครื่องจักรที่ทันสมัยแลนอื่น
3: ย้อนยังเพราะว่าอยู่ประเทศเฮาของเฮานี่บ่มีโรงเรียนการพิมพ์อันซ้อมมาแล้วก็เว้าเรื่องเครื่องจักรที่เฮานําเข้ามานี่ก็แม่นเป็นเครื่องทันสมัยเนาะบุคคลที่มีความชํานาญก็พอดว่าขาดด้านความรู้ความด้านไอทีเป็นส่วนหลายผู้บาดนี้ผู้มาใหม่ที่มีความรู้ด้านไอทีเพราะว่าขาดทักษะในด้านวิเศษเฉพาะการพิมพ์สมมุติว่าสินะก็แน่นอนแล้วเนาะก็มีคนยุ่งยากขอสะดวกก็มีบ่นว่าก็พวกเฮาก็มีแรงงานหนุ่มน้อยเนาะที่มีความสามารถสมัครเข้ามาแล้วพวกเฮาก็ได้เอาพนักงานที่มีประสบการณ์อยู่นี้ไปสิทธิ์ได้สอนกันแต่ว่าสิให้มันถูกระบบมันแต่ก็ยังบ่ทันถูกเทื่อพอได้แต่ว่าใครก็เรื่องฝีมือนี่ก็ยังบ่ปานใดเนาะแต่ว่าต้องได้มาฝึกมาสอนเนาะแหละ
1: ท่านกงใจสมพลพักดีให้ฮู้ตึมว่าเพื่อแก้ไขปัญหาขาดหรือพนักงานบ่เพียงพอโดยเฉพาะพนักงานที่มีสีมือรัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐได้ผัวพันหัวมือกับโครงการจัดสุดฝึกอบรมแห่งงานของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเพื่อยกระดับให้แรงงานที่บ่มีสีมือพร้อมทั้งเรียกร้องให้ผู้ที่ต้องการอยากมีเวียกเฮ็ดงานทำแม่นให้สามารถมาสมัครหรือผัวพันนำรัฐวิสาหกิจโรงพิมพ์แห่งรัฐได้ตามมงรัฐการห้องการสาธารณสุขเมืองสองคอนแขวงสวรรณเขตสำเร็จการยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอให้เด็กน้อยลุม5ปีทั้ง2รอบห้อยจนห้อยภายหลังที่ดำเนินมาแต่ต้นเดือนมีนาปีนี้ท่านนางวาสนาวันดีดอนสวรรค์หัวหน้าห้องการสาธารณสุขเมืองสองคอนให้สัมภาษณ์ว่าห้องการสาธารณสุขเมืองได้จัดตั้งปฏิบัติการยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอให้เด็กน้อยลุม5ปีมาแล้ว2รอบรอบที่1นับแต่วันที่2หาวันที่11มีนาปีนี้สามารถปฏิบัติได้สำเร็จตามแผนการรอบที่2เริ่มจะตั้งปฏิบัติมาแต่วันที่27เมษายนหาวันที่6พฤษภาคมปีนี้มาฮอดปัจจุบันแม่นสำเร็จแล้วตามคาดหมายที่วางไว้ท่านนางวาสนาวันดีดอนสวรรค์ในฮู้ตึมว่าสำหรับเมืองสองคอนแขวงสวรรณเขตมีตะนางสาธารณสุขกวม99บ้าน150กลุ่มบ้านมีจุดยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอ154จุดเฉพาะรอบ2มี160จุดเพิ่มขึ้น6จุดอยู่เขตเทศบาลซึ่งเป็นเขตโรงเรียนอนุบาลและประถมได้แบ่งออกเป็น16เขต15สุขศาลาและ1ห้องหมอเขตปัจจุบันทั่วเมืองสามารถปฏิบัติการยอดยาวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอสำเร็จตามคาดหมายเฉพาะเป้าหมายเด็กน้อยลุม5ปีที่ได้รับการยอดวัคซีนป้องกันพยาธิโปลิโอทั่วเมืองมี 7,100 กว่าคน
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่าตอนเช้าวันที่14พฤษภาคมนี้ท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนได้พบปะเจรจากับท่านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่เดินทางไปเยี่ยมยามจีนทางรัฐกิจอยู่หอสภาประชาชนแห่งชาติจีนที่นครหลวงปักกิ่งท่านสีจิ้นผิงเน้นนักว่าผลประโยชน์ร่วมระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาแม้นหลายกว่าความเห็นที่ขัดแย้งกันผลสำเร็จของจีนและสหรัฐอเมริกาเป็นโอกาสดีต่อกันความมั่นเทียงของการพัฒนาจีนสหรัฐอเมริกาจะสร้างผลประโยชน์ต่อโลกสองฝ่ายควรเป็นคู่ร่วมมือแต่บ่แม่นคู่แข่งขันสวยสุกยู่ซึ่งกันและกันและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันบุกเบิกเส้นทางที่ประเทศใหญ่อยู่ร่วมกันอย่างถูกต้องในยุคใหม่ข้าพเจ้าหวังอยากแลกเปลี่ยนคำเห็นกับท่านโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับปัญหาสำคัญของ2ประเทศก็คือของโลกร่วมกันชี้แจงทิศทางและคัดท้ายกำปั้นแห่งการพัฒนาจีนสหรัฐอเมริกาให้ดีเหตุให้ปี2016นี้กลายเป็นปีที่มีความหมายข้างประวัติศาสตร์และมีลักษณะขีดหมายของการพัฒนาจีนอเมริกาโดยสืบทอดระยะผ่านมาและบุกเบิกการพัฒนาหัวมือในระยะใหม
0: ่ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนองค์การพลังงานสากลหรือIAEA ประกาศปลดรายงานเกี่ยวกับน้ำมันเสื้อไฟประจำเดือนสำหรับล่าสุดโดยให้ฮู้ว่าการปิดกั้นซองแคบฮอร์มุดส่งผลกระทบต่อการสนองน้ำมันเสื้อไฟนับมือนับใหญ่หลวงกว่าเก่าค้างสำรองน้ำมันเสื้อไฟทั่วโลกพร้อมลดลงด้วยจังหวะไวแบบบ่เคยมีมาก่อนเมื่อฤดูที่มีความต้องการน้ำมันเสื้อไฟเพิ่มขึ้นใกล้จะมาถึงราคาน้ำมันเสื้อไฟในตลาดโลกอาจมีการเปลี่ยนแปลงเติมอีกบทรายงานระบุว่าย้อนกำปั้นขนส่งน้ำมันเสื้อไฟถูกจำกัดอยู่ซองแคบฮอร์มุดประเทศที่ผลิตน้ำมันเสื้อไฟอยู่อ่าวเปอร์เซียได้สูญเสียน้ำมันเสื้อไฟหลายกว่า1ตื้อฟุ้ยปัจจุบันย้อนความจำเป็นต้องยุติเสาการขนส่งเฮนไห้ต้องลดกำลังการผลิตน้ำมันเสื้อไฟเฉลี่ย14ล้านฟุ้ยต่อมือเป็นผลกระทบหายแหงแบบบ่เคยมีมาก่อนสำหรับการสนองน้ำมันเสื้อไฟในทั่วโลก
1: ตามข่าวจากต่างประเทศทันแลนดาซัมมารันโตโกหัวหน้ากรมตำรวจกวดค้นเข้าเมืองอินโดนีเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเกียมทบทวนนโยบายยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศสำหรับพลเมืองจากหลายประเทศในอาซีตะวันออกเฉียงใต้ภายหลังเจ้าหน้าที่ความมั่นคงจับผู้ต้องสงสัยสาวต่างประเทศหลายกว่า500คนที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และเครือข่ายหลอกลวงทางโทรคมข้ามชาติในพื้นที่นครหลวงจาการ์ตาและเมืองบาตัมแขวงลีเย่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา ท่านลันโตโกกาวาผู้ต้องสงสัยจำนวนหลายนำไส้สิทธิ์เข้าประเทศอินโดนีเซียโดยบ่ต้องขอวีซ่าก่อนจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการผิดกฎหมายถือเป็นประเด็นที่น่าวิตกกังวลก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่กวดค้นเข้าเมืองของอินโดนีเซียได้ดำเนินการกวดสอบควบคุมตัวและดำเนินคดีกับสาวต่างประเทศหลายกว่า 6,700 ครั้งรวมถึงการนิรเทศสาวต่างประเทศหลายกว่า 2,000 คนและถอดถอนใบอนุญาตให้อาศัยอยู่ในอินโดนีเซียอีกจำนวนหนึ่ง
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ภัยมณีธรรมวงศ์สาและดวงสวรรค์ขันธวงศ์สา

0: ้าวแก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: สักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่สักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: ากับน
1: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนภัทรเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสืนยามเช้ารายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันเสาร์วันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 5:00 น. 5:00 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบกับบรรทานในมื้อนี้วันเสาร์เนาะกงกับมื้อผักพรมื้อนี้พบกันในแฮม15ค่ําเดือน6กงกับวันที่16เดือนพฤษภาคม2026ท่ามกลางบรรยากาศเป็นมื้อพักพรมื้อนี้หลายคนกาก็เกรียมแผนการเดินทางไปเล่นไปเที่ยวแดมื้อนี้กาวันศีล15ค่ําท่านผู้ฟังท่านใดที่ได้ทูบได้เทียนบูชาเนาะพวกเขากาฝากความเป็นห่วงเป็นใยเติมใต้แล้วก็อย่าลืมมอดเด้อสําหรับท่านใดที่ว่าบูสมบูชาการใส่ฟืนใส่ไฟนี่ก็ขอให้ทุกคนมีสติระมัดระวังน้ํากันเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยเพราะว่าอากาศฮ้อนอบอ้าวแบบนี้เนาะหลายเขตหลายพื้นที่ก็คือหับหูน้ำกันสภาพอากาศแดการใส่ฟืนใส่ไฟก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการใส่ชีวิตมีสติทุกครั้งทัดบุฟังใส่แล้วก็ต้องได้กวดเด็บกาเบิ้งขึ้นให้ดีผู้ใดที่ว่าใส่หมอแดงหมอไฟฟ้าจากสีกายลืมเนาะถอดปักเสียบทุกครั้งทัดบุฟังด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการสดสืบยามเช้าพอกับมีรายการในมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสาระนอกมุ่งนำมาฝากประทานเขียงกุกนันก็มีเสียงเพลงเสียงคลับเสียงลำแดมาสลับสเปียนมาฝังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับมิตรรายการทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้และตอนต้นรายการนี้ท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงคลับลำจากทางรายการพวกเขาก่อนเนาะเอาเป็นว่ามุนม่วนนำกันกับลำคอนสวรรค์

0: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ซึนจากทางรายการฟังเฮาผ่านไปขอฟังให้เป็นความสบายสบายใจกับมิตรรายการทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการสดซึนยามเช้าอยู่ในปัจจุบันนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้เนาะหลายคนนี่ก็ตื่นแล้วลุกแต่ดึกตื่นแต่เช้าในการสืบต่อหน้าที่เวียกงานการประกอบอาชีพเนาะของแต่ละคนก็ล้วนแล้วแต่แตกต่างกันบ่ว่าจะเป็นทั้งเช้าเกษตรกรเช้าผู้องค์แห่งงานของพวกเขาทั้งภาครัฐเอกชนนี่ก็จะเป็นมือพักได้เนาะแต่ว่าบางบอนี่ก็ยังสืบต่อในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่แต่จังได๋ก็ดีเด้อขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนจงพบพ้อแต่สิ่งดีๆเนาะและประสบผลสำเร็จในนาทีทุกเวียกงานก็แล้วกันดังนั้นถ้าผู้ฟังเมื่อเว้าถึงสภาพอากาศหลายเขตหลายพื้นที่ก็คือฮู้นำกันเนาะเอาแน่เอานอนบ่ได้บางมื้อนี่อากาศร้อนคอยคำลมแรงมาบางมื้อก็มีฝนตกแน่ลมพัดเย็นๆซวยๆมาแน่เม็ดรายการบางคนนี่ก็ว่าปรับเปลี่ยนนำอากาศบ่ทันบางคนนี่ก็ภูมิต้านทานบ่แข็งแรงเนาะอาจจะเฮ็ดให้เป็นหวัดเป็นไอได้ง่ายดังนั้นก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีและสำหรับมื้อนี้ทางรายการพวกเขาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากบรรดาท่านเช่นเก่าเช่นเคยเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าจะเดินทางในระยะนี้ขึ้นไปเหนือลงไปใต้แดก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศน้ำกันเติมเด้อเพราะว่าหลายเขตหลายพื้นที่อากาศจะบ่คือกันและในนี้ท่านผู้ฟังก็มีแจ้งเตือนเนาะเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโอที่จะส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศประจำปี2026นี้ท่านผู้ฟังซึ่งปรากฏการณ์เอลนีโอที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมศาสตร์จะเกิดอยู่ในทุกๆ2หา7ปีซึ่งจะส่งเหตุให้ฤดูฝนประจำปี2026นี้มาซากกว่าฤดูกาลปกตินี่ก็แม่นกลางเดือนพฤษภาและในเดือนพฤษภาหาเดือนมิถุนาปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้จะอยู่ในสภาพกำลังอ่อนและจะเฮ็ดให้อากาศร้อนอบอ้าวมิดรายการเพราะว่าในระดับอุณหภูมิสูงสุดแมน35หา38องศาและจะมีฝนตกอยู่บางท้องถิ่นในเขตภาคเหนือลงไปหาภาคกลางส่วนภาคใต้นี่อาจจะมีฝนน้อยซึ่งในระยะเดือนกรกฎาคมหาเดือนกันยาปรากฏการณ์เอลนีโญนี้ท่านผู้ฟังจะอยู่ในระดับอ่อนหาปานกลางซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกหลายขึ้นในแต่ละภาคฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนโดยเฉพาะก็คือพ่อแม่ประชาชนบัดดาเภาองค์การปกครองจะตั้งทุกภาคส่วนให้วางแผนการนำไส้และป้องกันภัยแห่งแรงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อกสิกรรมการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์หรือว่าอุตสาหกรรมและขั้นแห่งการอื่นๆขอให้ทุกคนนั้นติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก็แล้วกันตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการกันเติมก่อน

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านรักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของท่านก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ี้ท่านผู้ฟังฟังรายการสดสืบยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้หาฟังสิ่งดีๆจากทางรายการผู้ฟังผ่านไปสำหรับสเปียนเสียงเพลงได้เนาะมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับรายการทุกท่านที่ติดตามหาฟังรายการอยู่ในตอนนี้บรรยากาศในตอนเช้าหลายคนก็ตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าคนละท่านผู้ฟังสืบต่อในการเฮ็ดกิจวัตรประจำวันแน่บางคนก็ไปสวนแน่เนาะบางคนก็จับจ่ายตลาดแน่ออกตลาดตั้งแต่ดึกๆคนละหาวหันในการประกอบอาชีพแต่ละนาทีแต่ละเวียกงานเนาะก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้ทุกคนก็แล้วกันหรือว่าบางคนก็ดื่มน้ำชาดื่มกาแฟอยู่เนาะออกกำลังกายเบาๆในมือพักผ่อนแบบนี้อย่าลืมเด้อมีรายการการออกกำลังกายก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญต้องได้หักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีอย่างหน่อยก็หาเวลาเนาะบางคนก็อาจจะว่าโอ้บ่มีเวลาแต่บ่ได้ออกกำลังกายก็ต้องได้ญาติเอาเวลาอาทิตย์หนึ่งสองครั้งหรือว่าสามครั้งก็เป็นการดีท่านผู้ฟังออกกำลังกายก็จะช่วยเฮ็ดให้ปรับความสมดุลของร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายมีความแข็งแรงฉะนั้นแล้วอย่าถือเบาเด้อท่านผู้ฟังนอกจากอาหารการกินการออกกำลังกายนี่ก็ต้องได้เคียงคู่กันเนาะเพื่อว่าจะเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงมีสุขภาพแข็งแรงดีหลายคนก็ปรารถนาดีน้ำกันเนาะอยากมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่นว่ามีเงินแสนเงินล้านก็บ่มีความหมายถ้าว่าสุขภาพร่างกายบ่มีความแข็งแรงมีเงินแสนเงินล้านนี่ก็ยังคิดยากดูเด้ท่านผู้ฟังถ้าว่าร่างกายบ่แข็งแรงแต่ว่าถ้าว่าเฮามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮาเฮ็ดเฮาหาเฮาจับจ่ายซื้อขายได้เนาะแต่ว่าเงินนี่ซื้อสุขภาพบ่ได้มีรายการอันนี้ขอฝากไว้ให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีนี่คือความปรารถนาดีจากรายการสดสืบยามเช้ามาเปลี่ยนบรรยากาศกันเติมให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเฮาแล้วพบกันในระยะต่อไป

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหั่นไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวลุงพรพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
1: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกหายล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราเว้าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแน่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

ยินดีต้อนรับท่านกลับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการสดสื่อยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธาร์กลับเข้ามาสู่ในระยะนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเฮาก็ได้นําเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเมื่อเว้าถึงการท่องเที่ยวเนาะโดยเฉพาะก็คือดินแดนทางภาคใต้ดินแดนอัญมณีที่มีความสวยสดงดงามบ่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมื่อเว้าถึงการท่องเที่ยวท่านผู้ฟังในปี2025แขวงสวรรณเขตกวดลายหับหลายกว่า10ตึกตีบในแขนงการท่องเที่ยวซึ่งแขวงสวรรณเขตสามารถสร้างผลงานทางด้านการท่องเที่ยวได้อย่างโดดเด่นท่านผู้ฟังมีนักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหลายกว่า1ล้านคนสามารถสร้างลายหับได้หลายกว่า10ตึกตีบซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นที่สุดความสำเร็จดังกล่าวนี้เกิดจากการนำใช้ระบบทันสมัยในการเก็บลายหับอยู่ด้านขวามิตรภาพพร้อมกับการพัฒนาพื้นฐานโครงรางและการเสื่อมโยงด้านคมมนาคมที่สวยดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างหลายท่านผู้ฟังทั้งทานพันเอกลำคูณวรวงศ์หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวแขวงสวรรณเขตได้ให้ฮู้ว่าแขวงสวรรณเขตเป็นแขวงที่สำคัญตั้งอยู่ทางภาคกลางและเป็นจุดเสื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและเวียดนามจึงมีท่าแห่งสูงในการพัฒนาศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการค้าสำหรับจุดเด่นการท่องเที่ยวของแขวงสวรรณเขตถือขับเคลื่อนภายใต้คำขวัญ3วัย4เบิ่ง5สมนั่นคือวัยพระธาตุอิงหังวัยพระธาตุโพนวัยโฮไตปิดกนอกจากนั้นก็ยังมีมรดกวัฒนธรรมเมืองเก่าบึงวะพร้อมทางก็ยังมีห้านอาหารหลายห้านท่านผู้ฟังและก็มีอาหารที่ขึ้นชื่อหลายหลายอย่างเนาะโดยเฉพาะกะเมนสิ้นสวรรค์ปิ้งไก่เซโนที่กลายเป็นเอกลักษณ์เว้าเรื่องอาหารการกินอาหารพื้นบ้านของแขวงสวรรณเขตนอกจากนี้การท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมก็ยังมีการท่องเที่ยวแบบศิลปะวรรณคดีท่านผู้ฟังถ้าว่าท่านใดที่มีโอกาสเนาะเดินทางไปเล่นไปเที่ยวทั้งแขวงสวรรณเขตนี้ท่านผู้ฟังอย่าลืมเนาะไปเวเที่ยวสมแหล่งท่องเที่ยวได้เพราะว่าแขวงสวรรณเขตกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการท่องเที่ยวสำคัญด้วยจุดเด่นทางด้านมรดกวัฒนธรรมและความพร้อมพื้นฐานด้านโครงสร้างที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นท่านผู้ฟังนี่คือว่าถึงการท่องเที่ยวหลายคนก็มีโอกาสเดินทางไปเล่นทั้งดินแดนภาคใต้เนาะแขวงสวรรณเขตในปี2025ผ่านมาสามารถสร้างลายฮับหลายกว่า10ตึกกีบนอกจากนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวบ่ว่าจะเป็นทางภายในและต่างประเทศที่ได้เดินทางมาเที่ยวมาชมทั้งดินแดนภาคใต้แขวงสวรรณเขตแห่งนี้ตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการสดซึมยามเช้าผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเขาผ่านไปในแต่ละมื้อพวกเขาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานาฮู้เคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงแดมาสลับสับเปลี่ยนเสียงขับเสียงล้ำไปนำน้อมมิตรรายการหลายสีสันบรรยากาศมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับรายการทุกทานที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บรรยากาศในมื้อนี้ท่านผู้ฟังก็เป็นมื้อพักผ่อนหลายคนกะเกียมแผนการเดินทางได้ไปเล่นไปเที่ยวบางคนนี่ก็เดินทางไกลเด้เนาะบางคนนี่ก็ว่าเดินทางด้วยรถส่งตรงสะดวกสบายบางคนก็ว่าเดินทางด้วยรถโดยสารนี่ก็สะดวกสบายอีกแบบนึงอันนี้ก็แล้วแต่เงินไขของทุกคนเนาะแต่ว่าพวกเขาก็ฝากความเป็นห่วงเดินทางไกลก็ต้องมีความเกรียมพร้อมวางแผนการเดินทางให้ดีหรือว่าผู้ใดที่เป็นโซเฟอร์รถเนาะขับขี่รถเดินทางไกลถ้าว่าบ่สำนีสำนานในการนำใช้สินทางก็ควรที่จะศึกษาสภาพเส้นทางให้ดีคอยไปคอยมาสำคัญก็คือเส้นทางใดที่มีความเสี่ยงก็ต้องได้ลดพรกับน้ำใส่ความไว้เพื่อความปลอดภัยเนาะของตัวเขาเองและคู่ความทางเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจมิรายการทุกคนที่ติดตามรับฟังท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ออกอากาศเป็นประจำทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. 5:00 น. 6:00 น. ในตอนเช้าๆแบบนี้มิรายการสามารถหมุนขึ้นมาฟังทาง FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ได้ส่งท้ายรายการนี้ท่านผู้ฟังให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซืนน้ำกันหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำซากาเฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำพระทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีและการนี้มีให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์ออกอากาศเวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น.กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังได้ผ่านทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.rnr.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพบกับมิตรรายการในมื้อนี้30นาทีนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารานะฮู้นำมาฝากบรรดาทานเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซึนกับมิตรรายการที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้บรรยากาศท่ามกลางในตอนเช้าแบบนี้ท่านผู้ฟังหลายคนนี่ก็ตื่นแล้วเนาะตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าบางคนนี่ก็กำลังเดินทางอยู่ขับขี่รถออกจับจ่ายซื้อขายตลาดเนาะบ่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเช้าขายแน่หรือว่าทางพนักงานของพวกเขาบ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือว่าเอกชนก้าวเข้าสู่ในการสืบต่อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบางคนนี่ก็โอ้แล่นนำเวลาแดตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าเฮ็ดกิจวัตรประจำวันแน่โดยเฉพาะก็คือเอื้อน้องแม่ยิงเฮาเนาะเห็นเวียกเงินเวียกซานแน่เห็นเวียกครอบครัวแน่มิตรรายการภาระหน้าที่ของทุกคนก็ขอส่งเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกท่านสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการพวกเฮาก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆมาฝากโดยเฉพาะบรรดาทานที่ว่ามีความสนใจอยากได้สินค้าผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเป็นสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าโอดอปเนาะที่ได้รับความนิยมสินค้าของเพิ่นก็มีวางจำหน่ายเนาะบ่ว่าจะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แดทั้งตั้งแขวงแดภายในขอบเขตทั่วประเทศฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาบ่ว่าจะเป็นสมุนไพรพื้นเมืองลาวเลยว่าประเภทซากาเฟ่แล้วก็ยังมีน้ำดื่มน้ำอีกมิตรรายการสินค้านี่ก็มีหลายอย่างเนาะมีหลายกว่า100สนิทสนันทันใดทีสนใจสามารถไปจับจ่ายไปเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสสิทธานครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงโทรสอบถามก่อนได้เนาะ020-55-704-7-09ตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือยาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะก็ต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันก็ไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี่ตามันจะมั่วตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี่ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นหัวสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็หูได้ว่ามันเป็นต้องได้ฮับวิตามินเอเขาจะคอยมาสอวิตามินเออยู่ในพืชมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจะคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอพอในแคปซูลหนึ่งนี่มัน250มิลลิกรัมในการดูดซึมเนี่ยก็ประมาณก็หาหรือ10%เนาะมันก็เจอเราจะได้อยู่ประมาณ10-15มิลลิกรัมกินช้อนกันก็คือว่าเศร้าหา30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบเนี่ยเมื่อก่อนใส่แว่นตาเมื่อกินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ขีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาหมด18-10นี่ก็เกือบ40ปีนี่คือว่าเขาบริใส่แว่นตาดังนั้นอันนี้แหละคือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาก็จะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็คือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟกูจะกินกาแฟแหละปะที่ว่าก็ช่วยได้ด้วยกันบอกตามั่วบอกตาโมแจกขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราปลอดสารพิษรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตานี่นำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารพิษแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารพิษอันนี้ดีที่สุด

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงเนาะสลับสับเปลี่ยนกันไปฟังให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่กำลังรับฟังรายการพวกเขาอยู่ในปัจจุบันนี้รับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็แจ้งมาได้เติมเนาะการติดตามรับฟังได้เป็นอะไรสัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบ่เพราะว่าการรับฟังปัจจุบันนี้ก็สะดวกสบายหลายช่องทางเนาะบ่ว่าจะเป็นผ่านทางเว็บไซต์ในผ่านทาง FM 103.7 MHz ของพวกเขาแล้วก็แชร์ส่งต่อไปผ่านทาง FM 94.3 MHz สำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังอย่างแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพสินค้าทุกอย่างแม่นผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองเป็นสินค้าที่ปลอดสารเคมีเด้อท่านผู้ฟังพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีปัญหาเรื่องระบบการขับถ่ายหรือว่ามีปัญหาเรื่องเว้าถึงสุขภาพทางกายที่บ่แข็งแรงกินยาหลวงยาหยังก็บ่ซ่วงบ่เซามีพยาธิประจำตัวเด้เนาะอย่าลืมมีรายการการเลือกเอาสิ่งดีๆนั่นก็คือการกินบ่ว่าจะเป็นทั้งยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวเฮาที่ผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองทั้งลุงคำสิงสีหาเทพเพิ่นก็ได้นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปิ่นปัวพยาธิต่างๆบ่ว่าจะเป็นวันหรือสีดิกระเพาะผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตาหวานนางธรณีดีลิสดวงนอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ดีเบาหวานและสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างท่านผู้ฟังสำหรับท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวเนาะโดยเฉพาะคือท่านใดที่เป็นพยาธิเบาหวานท่านผู้ฟังกินยาหลวงยาหยังกระบอกทรงบ่เซาลองปรับเปลี่ยนหันมาเป็นการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังเพราะว่ายาสมุนไพรพื้นเมืองลาวก็คือยาสมุนไพรดีเบาหวานนี้ท่านผู้ฟังจะช่วยลดธาตุน้ำตาลในเลือดในเมื่อทานใดที่ได้กินยาสมุนไพรแล้วก็อย่าลืมเด้อมิตรรายการการคล้ำอาหารการกินการเบิ่งแยงสุขภาพการออกกำลังกายก็ต้องได้เคียงคู่กันเนาะเผื่อว่าจะเฮ็ดให้ปรับความสมดุลของทางกายนี้มีความแข็งแรงแน่นอนล่ะถ้าว่าทานใดที่มีพยาธิประจำตัวแด่ทางกายบางครั้งนี่อาจจะเฮ็ดให้อิดเมื่อยแต่อย่าลืมเนาะต้องได้แบ่งเวลาในการออกกำลังกายอย่างหน่อยก็ให้เวลากับตนเองท่านผู้ฟังเผื่อว่าจะเฮ็ดให้สร้างภูมิคุ้มกันกับทางกายมีความแข็งแรงนี่คือสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเขาฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องที่ว่าสนใจอยากได้สินค้าดีๆที่มีคุณภาพเป็นสินค้าของคนลาวเฮาเองสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีถ้าว่าท่านใดที่อยากไปเลือกเบิ่งสินค้าด้วยตนเองเนาะก็สามารถมาเบิ่งตัวจริงได้ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ละปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสติดฐานนครหลวงเวียงจันทร์หรือว่าท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางต่างแขวงสนใจอยากได้สั่งซื้อได้เด้อท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวนอกจากนี้ก็มีประเภทซากาเฟ่ลายสนิทเนาะสามารถติดต่อสอบถามได้020-5570-4709และ020-5830-2288มีรายการสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการก่อน

0: เที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วเลยอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่คือจึงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์ได้อย่างยืนมายา10,000 ปี6บวกหาเนี่ยแล้วมันว่ามีคุณภาพดีชุบขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมาแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: แก้วเม็ดลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำได๋ๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้ตื่มเด้อสำหรับท่านใดที่มักดื่มน้ำซาดื่มกาแฟเป็นประจำแบบนี้ท่านผู้ฟังต้องการซาดีที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายให้คิดหาทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษสินค้าเป็นของคนลาวเฮาเองท่านผู้ฟังนำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งเนาะโดยเฉพาะก็คือซาดีๆที่ให้คุณประโยชน์แบบนี้บ่ว่าจะเป็นซาคิงดำน้ำผึ้งซาม่อนซาหมักยอนอกจากนั้นก็ยังมีซาขึ้นความสาวท่านผู้ฟังซาหมักขามป้อมซาผักอีหุมล้วนแล้วแต่เป็นซาสมุนไพรที่นำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งกินแล้วจะสวยตอบโจทย์ให้กับห่างกายท่านผู้ฟังฝากไว้เนาะสินค้าดีๆแบบนี้ผลิตโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษถ้าว่าท่านใดที่สนใจก็มาเบิ่งสินค้าก่อนก็ได้ท่านผู้ฟังมาเบิ่งสินค้าตัวจริงก่อนก็ได้เนาะก่อนท่านที่จะตัดสินใจซื้อก็ให้มาเบิ่งสินค้าตัวจริงน้ำกันได้ท่านผู้ฟังศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อสอบถามได้เนาะ020-5570-4709และ020-5830-2288เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วท่ามกลางเวลานี่ก็ผ่านไปไวไวดำเนินรายการ30นาทีพื้นเดียวเนาะเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายและก็ต้องขอขอบใจอีกทีนึงกับผู้ให้การสนับสนุนรายการทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษปิดท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งน้ำกันหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

ซาจะฮงเฮืองใดต้องอาศัยเพื่อนคนดีซาจะฮงเฮืองสีต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้อนุสนปัญญาปูเวียงวังสิเป็นป่าพัฒนาบ่ก้าวสิหันหน้าเพิ่งผู้ใดสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่านเช่นเก่าเช่นเคย30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่ซีซั่นบรรยากาศรายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั้นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ในถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ถึงบีเพื่อให้มีรายการให้ฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถที่ตามรับชมรับฟังรายการของพวกเราได้ผ่านทางเว็บไซต์วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว www.lnr.org.la หรือว่า .la บนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะสามารถรับฟังได้ทั่วโลกและยังอีก2ทางนึงผ่านทางไลฟ์สดลาว National Radio จะเห็นภาพบรรยากาศสดๆในการไลฟ์สดในปัจจุบันนี้อยู่ทางเพจ Facebook ลาว National Radio เนาะบนใดมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะสามารถรับชมได้ทั่วโลกเช่นเดียวกันจะเห็นผู้ดำเนินรายการนั่งเว้านั่งว่าให้มีรายการได้รับชมรับฟังในปัจจุบันนี้เนาะมื้อนี้เด็ดอรุณแก้วไวไลฮัดบันทีดําเนินรายการสมิรายการนะครับชมรับฟังอีกเซนเก่าเซนเคยเนาะถือว่ารายการของพวกเฮามีทุกๆมื้อเลยวันจันทร์หามื้อวันอาทิตย์7วันเต็มๆเนาะ7มื้อเต็มๆเนาะก็มีข่าวข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ทั้งอนาคตหลุมวิจันทร์แน่อยู่ทางต่างแขวงแดนสลับซับเปลี่ยนกันไปเนาะมีการนำเสนอเป็นข่าวท้องถิ่นเป็นข่าวที่เกิดขึ้นอยู่ทางภายในข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมเนาะพวกเขาก็ได้เอามาต้นมาฝากให้มีรายการได้รับชมรับฟังเนาะเป็นข่าวเกิดขึ้นเป็นข่าวเหตุการณ์ว่าท่านซะเนาะก็มีหลายๆโคซกเนาะสลับซับเปลี่ยนกันไปเนาะสลับซับเปลี่ยนก็มีเพชรสมอแน่มีเดชอรุณแน่มีอัมไพวันเนี่ยสลับซับเปลี่ยนกันไปเนาะแล้วแต่ความสะดวกขั้นผู้ใดค่ะกับผู้นั้นจัดเปลี่ยนว่าสันซะเอาพวกก็มีรายการในมื้อนี้ตอนเช้าของมื้อวันเสาร์เด้มื้อนี้ก็ได้เนาะเป็นมื้อพักมื้อพรของหลายๆผู้หลายๆคนโดยเฉพาะแม่นพนักงานทหารตำรวจเนาะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่มื้อนี้ก็ได้พักแต่บางผู้บางคนก็บ่ได้พักเด้อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนาะบ่ได้พักเด้ยังเป็นสืบต่อเป็นหัวป้องกันชาติอยู่โดยเฉพาะผู้ที่เป็นกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบเนาะติดตามเฝ้าระวังอยู่บรรดาชายแดนต่างๆเนาะจุดล่อแหลดต่างๆก็บ่ได้พักได้พรฝนตกฟ้าห้องแดดออกต่างๆก็ยังบ่ได้พักได้พรในท่านผู้ฟังสมเสยเนาะสมเสยเพิ่นแล้วก็ขอเป็นกำลังแฮงใจให้เนาะเคียงคู่กันนั้นชาวไร่ชาวนาชาวหัวชาวสวนชาวเกษตรกรอยู่ในขอบเขตตัวประเทศก็โอ้ยปัจจุบันนี้กำลังขุ่นเขียวเด้ปัจจุบันนี้เนาะกำลังขุ่นเขียวฟ้าฝนสุรทานี่ก็โอ้ตกมาทีปัจจุบันนี้ถึงว่าสิมีปรากฏการณ์เอลนีโญก็ตามเนาะแต่ว่าพายุหมุนเขตฮ้อนฝนตกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เป็นอิทธิพลได้ครับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตฮ้อนได้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะข่าวพยากรณ์อากาศเพิ่นก็แจ้งมาจากสั้นเนาะให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นแต่ละระยะไปเนาะเพื่อว่ากะเกี่ยมรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเนาะบ่ฮู้ว่ามันจะมาแบบใดบ่ฮู้ว่าจะอนาคตข้างหน้าจะเป็นแบบใดฉะนั้นต้องคอยติดตามเบิ่งค่ะฝนตกดีขึ้นจังซี่เนาะฝนตกดีขึ้นจังซี่ก็แน่นอนแล้วเป็นเงื่อนไขให้แกการผลิตฤดูฝนที่จะก้าวเข้ามาสู่อย่างเป็นทางการว่าซั่นซะเนาะโดยเฉพาะแม่นการปลูกข้าวหน้าปีการปลูกข้าวหน้าปีเฮ็ดอันใดพวกเฮาจะผลิตให้มันท่วงทันตามฤดูกาลแล้วก็มีอยู่มีกินนะมีอยู่มีกินเรือไว้ก็เป็นส่วนแห่ไว้แล้วก็เป็นคันเรือลายก็ขายเป็นสินค้าเนาะสั่งเลยครับขอสู่ครอบครัวเอ้าอันนั้นก็แม่นการทักทายสบายดีเนาะมีรายการในวันนี้ก็เป็นมื้อผักมื้อพรฟังน้ําดื่มน้ําซาไปแน่ฟังข้อมูลข่าวสารไปแน่เนาะปัดกวดเฮือนสารไปแน่แล้วแต่เงินไขสะดวกเนาะบางคนก็หากระลูกออกจากบ่รับบ่นอนมหัศกาญญะบริหารอากาศก็เย็นแน่เด้ในปัจจุบันนี้อากาศก็ดีๆแต่ตอนเช้าๆก็จังซี่เนาะเนื่องจากว่ามีสภาพฝนตกเด้เอ้าเว้าหลายใหญ่5โคซกนี่คือเว้าหลายแท้ผัดสิว่าเมื่อเริ่มต้นเนาะข่าวทําอิฐนี่การฝึกษาหารือส่งเสริมพัฒนากีฬาลาวให้พ้นเด่นเกียรติเป็นเจ้าภาพ4เกมปี2031เนาะกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาต่างหน้ารัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพบปะปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนการร่วมมือหลายเวียกงานในระยะผ่านมาเพื่อสืบต่อเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพไมตรีจิตมิตรภาพในอันดีงามในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสายก้าเกี่ยมพ่วงพร้อมรอบด้านให้ลาวเนาะในการเกี่ยมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมกีฬา4เกมครั้งที่36ในปี2031ที่ลาวเฮาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในวันที่13พฤษภาคมนี้อยู่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาทานนางเลิมทิเฟืองแทงรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของเวียดนาม
พร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมพบปะกับท่านทองสลิดมังโนเมกรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามในเฮ็ดเวียกอยู่ลาวการพบปะครั้งนี้2ฝ่ายก็ได้ตีราคาสูงเกี่ยวกับการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันหลายเวียกงานในระยะผ่านมาเกี่ยวกับเวียกงานแขนงศึกษาธิการและกีฬาโดยเฉพาะทางรัฐบาลลาวเสนอให้รัฐบาลเวียดนามนี่สืบต่อช่วยเหลือปรับปรุงศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่เป็นโครงการช่วยเหลือจากเวียดนามซึ่งก่อสร้างในปี2009เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรมบ่สามารถนำใช้ได้เป็นปกติแล้วสืบต่อสุกยู่การช่วยเหลือของการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อนำใช้เข้าในการก้าเกียงนักกีฬาทีมชาติลาวเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมกีฬา4เกมครั้งที่36ในปี2031ที่ลาวเป็นเจ้าภาพสืบต่อสนองทุนการศึกษาระยะยาวในสาขาการกีฬาและทุนฝึกอบรมระยะสั้นระยะกลางให้แก่บุคลากรกีฬาและนักกีฬาทีมชาติทั้งในรูปแบบนำส่งวิทยากรมาจัดฝึกอบรมให้อยู่ลาวเนาะและก็ให้ทุนเก็บตัวฝึกซ้อมในระยะ 3-6 เดือนที่เวียดนามจำนวน 35-60 ทุนต่อปีและระยะปี 2019-2030 ที่ก้าเกียรติเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมกีฬา4เกมปี2023นี้ปี2031เนาะขออภัยจำนวน 70-100 ทุนต่อปีเนาะสืบต่อสนองอุปกรณ์การฝึกซ้อมและแข่งขันที่จำเป็นได้มาตรฐานให้แก่ประเภทกีฬาความหวังเหรียญรางวัลโดยเฉพาะการประกอบให้แก่ครูฝึกกีฬาแห่งชาติสถาบันกีฬากัญญกรรมแห่งชาติเพื่อก้าเกียรตินักกีฬาทีมชาติเข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมกีฬา4เกมปี2031ที่ลาวเฮาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพเพิ่มเดียวกว่านี้ยังเสนอให้ฝ่ายเวียดนามสนองทุนฝึกอบรมการบริหารคุ้มครองกีฬาคนพิการเนาะให้ผู้บริหารการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาบานเตะนักเรียนมัธยมศึกษาระหว่างลาวเวียดนามสืบต่อช่วยเหลือฝึกซ้อมให้แก่นักกีฬาคนพิการทีมชาติลาวประเภทกีฬาเรียนลานและยกน้ำหนักพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนการส่งเสริมมวลชนทุกเพศไว้เข้าร่วมขบวนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและส่งเสริมกีฬาพื้นเมืองเอาอันนี้ก็เป็นการพบปะปรึกษาหารือเนาะการระหว่าง2รัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเนาะกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของเวียดนามมาต่อที่ข่าวที่2เนาะรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมต้อนรับเอกอัครทูตตุรกีประจำลาวในวันที่14พฤษภาคมนี้อยู่ห้องรับแขกกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านลินคำหลวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ต้อนรับท่านนางโอยายาซัดเอกอัครทูตแห่งสาธารณรัฐตุรกีประจำลาวพร้อมเดียวกันนี้ก็มีผู้แทนที่เกี่ยวข้องทั้ง2ฝ่ายในเข้าร่วมจุดประสงค์เนาะจุดประสงค์ในการพบปะครั้งนี้เพื่อเข้าเยี่ยมยามคำนับและปรึกษาหารือเวียกงานการร่วมมือของทั้ง2ฝ่ายในระยะผ่านมารวมทั้งแผนการร่วมมือในต่อหน้าเนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครทูตแห่งสาธารณรัฐตุรกีประจำลาวคนใหม่ในโอกาสพบปะครั้งนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้ตีราคาสูงต่อการร่วมมือ2ฝ่ายซึ่งสาธารณรัฐตุรกีและลาวมีแนวทางเกี่ยวกับเรื่องงานเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมคล้ายๆคือกันเนาะในระยะผ่านมานี้สาธารณรัฐตุรกีได้มีการร่วมมือกับสถาบันค้นคว้าเกษตรกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทโดยเฉพาะแมนเรื่องงานการผลิตข้าวติดพันกับการส่งเสริมด้านการผลิตแนวพันธุ์ข้าวโดยเรื่องงานดังกล่าวเป็นการร่วมมือแบบรูปธรรมพร้อมเดียวกันนี้2ฝ่ายเห็นดีให้สืบต่อการร่วมมือ2ฝ่ายในต่อหน้าโดยการสุกยู่การมีส่วนร่วมของนักธุรกิจพร้อมทั้งเสนอให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนการจัดสัมมนาระหว่างผู้ประกอบการนักลงทุนเพื่อเฮ็ดให้การร่วมมือในของเขตเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมทั้ง2ประเทศให้มีบาดก้าวใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเก่าเอาอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมต้อนรับเอกอัครทูตตุรกีคนใหม่ประจำลาวนะในโอกาสที่เพิ่นได้ดำรงตำแหน่งใหม่เพิ่นมาประจำการใหม่เนาะมาสืบต่อหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและโอลมพนักงานลักแรงเราหบกดหลับในวันที่12พฤษภาคมนี้สหายพลโทสายใจกรมสิทธิ์รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพก็ได้ลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและพบปะโอลมพนักงานลักแรงเราหบกดหลับโดยการต้อนรับของสหายพลจตวาคำเล็กวงดอนไซหัวหน้ากรมกดหลับกลุ่มใหญ่เสนาธิการกองทัพมีคณะพักคณะบรรษาตลอดหอดพนักงานเราหบ
พนักงานรักแรงกลุ่มกดลับเนาะกลุ่มกดลับและกลุ่มกองที่ขึ้นกับเหล่าหกกลุ่มกดลับนี่เข้าห่วมสหายพลจตวาคำเล็กวงดอนไซหัวหน้ากลุ่มกดลับกรมใหญ่เสนาธิการกองทัพก็ได้รายงานโดยย่อเกี่ยวกับพระบทบาทของเหล่าหกกดลับในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในระยะผ่านมาโดยปินอ้อมมีซีนาทีใหญ่26แผนงานที่กระทรวงป้องกันประเทศนี้วางออกซึ่งกลุ่มกดลับได้เอาใจใส่ศึกษาหุ้มการเมืองแนวคิดให้พนักงานนักหบขันตนขันกลุ่มกองที่ขึ้นกับมีคุณภาพการเมืองนักแน่นมีความอุ่นเอี่ยนทุนเทียงเฮ็ดสำเร็จหน้าเวียกตามการมอบหมายได้เป็นอย่างดีในโอกาสนี้สหายพลโทสายใจกมสิทธิ์รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพแต่ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จหลายด้านที่คณะพักคณะบรรษากลุ่มกดลับกลุ่มกองสร้างได้ตลอดระยะผ่านมาพร้อมทางยังห้องให้คณะพักคณะบรรษากลุ่มกดลับกลุ่มกองจงสืบต่อเฮ็ดเวียกทางด้านการเมืองเนาะเป็นสำคัญในใส่ศึกษาอุหุมการเมืองแนวคิดให้พนักงานนักหบขันตนมีคุณภาพการเมืองที่นักแน่นมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีสติเตือนตัวปฏิบัติ7ระบอบ17เวียกอย่างเข้มงวดปกป้องรักษาและเสริมพยายมูลเสื้ออันดีงามของกองทัพเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงชนหอบด้านตอบต้านทุกกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของอิทธิกำลังปลปักเพื่อให้มีความสงบทางด้านการเมืองสังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไปพร้อมกันนั้นก็ยังได้เอาใจใส่ปรับปรุงแผนเวียกวิธีเฮ็ดเวียกของคณะพักคณะบรรษาแต่ละขั้นให้สอดคล้องตั้งหน้าก่อสร้างพนักงานให้มีบาดก้าวขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคพร้อมทั้งปกป้องรักษาพื้นฐานโครงร่างให้มีความมั่นคงถาวรเพิ่มทวีการสร้างภารกิจกับทีตามทางแห่งบ่มซ่อนของกลุ่มกองหับประกันการพึ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวให้เข้มแข็งเพื่อแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเป็นก้าวๆข่าวข้อมูลข่าวสารเนาะกรมใหญ่หัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพลงเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและโอ้ลงพนักงานหนักหบนั่นพนักงานรักแรงหนักหบกลุ่มโคตรลับนะท่านซะกระทรวงป้องกันประเทศออกจากกระทรวงป้องกันประเทศมาต่อที่นครปากเซจัดขบวนปลูกดอกไม้ต้นไม้นอตามด่วนกลางทางเพื่อเพิ่มความสวยสดงามอยู่ภายในตัวเมืองนครปากเซแขวงจำปาสักนี่ก็ได้เปิดขบวนการปลูกดอกไม้และก็ต้นไม้นอตามด่วนกลางทางเพื่อเพิ่มสีสันและก็ปรับปรุงทัศนียภาพหรือภูมิทัศน์ของเทศบาลให้มีความสวยสดงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็สร้างความประทับใจให้กับประชาชนเนาะนักท่องเที่ยวเนาะที่ว่าเดินทางมาเยี่ยมยามนครปักเซนั้นพิธีนี้ก็ได้จัดขึ้นในตอนเช้าของวันที่14พฤษภาคมนี้โดยมีท่านอรุณไซสุนทรราชเลขาคณะบริหารพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงจำปาสักเนาะท่านสุภาพธรรมหักษาห้องเลขาพรรคแขวงผู้ที่นำเวียกงานการเมืองแนวคิดพนักงานพักพนักงานและองค์การจัดตั้งมหาชนท่านบุญญเดชท้องสวรรค์เลขาพักนครปักเซพร้อมด้วยแผนกการอ้อมข้างเข้าห่วมเนาะประธานตาแสงนี่ประธานปกครองตาแสงโดยได้กำหนดเอาดอกกลางทางดอนกลางทางเนาะกำหนดเอาดอนกลางทางตามทางเลขที่13เป็นจุดสำคัญต้นต่อในการปลูกเริ่มแต่วงเวียนขันมงหาโฮงเฮียน SOS โดยบางจุดเป็นการปลูกเพิ่มและบางจุดเป็นการปลูกใหม่เนาะสำหรับพันธุ์ดอกไม้และต้นไม้ที่นำมาปลูกประกอบมีดอกเจี้ย 1,000 หางห้อยเบี้ยต้นเตยเหลืองเนาะ 2,000 เบี้ยต้นลิ้นมังกรนี่ 1,000 เบี้ยในนั้นบริเวณวงเวียนขันมงได้ปลูกต้นดอกเจี้ยในใส่โถดอกไม้นี่100โถและปลูกลงดินอีกนี่265ต้นรวมทั้งหมดทั้งมวลนี่แม่น365ต้นเนาะส่วนบริเวณวงเวียนภูวัดภูได้ปลูกต้นเตยเหลืองใน60ต้นสำหรับด่วนกลางทางตั้งแต่ทางเข้าบ้านแก่หาสนามกีฬารัก2ได้ปลูกต้นดอกเจี้ยใน454ต้นและต้นเตยเหลืองนี่ 1,385 ต้นเอานี่ก็เป็นการประดับประดาเนาะตัวเมืองอยู่ในนครปักเซซึ่งนำโดยท่านเลขาพรรคแขวงและก็มีเลขาคณะบริหารพรรคนครปักเซแล้วก็พรรคส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงมวลชนนี่ได้เข้าร่วมเนื่องจากว่าระยะนี้ก็เพื่อก้าเกียมมาแล้วเนาะเป็นการก้าเกียมขบวนเปิดขบวนการปลูกต้นไม้แห่งชาติหรือว่าติดพันกับ
วันที่1มีฮุนาแหละวันเด็กน้อยสากลแล้วก็เป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาติไปพร้อมพิพันธ์ให้มันเป็นขบวนการฟื้นฟูแล้วก็เป็นการประดับประดาตัวเมืองให้มันมีสวยสดงดงามมีความสวยสดงดงามปลูกไปแล้วก็ต้องมีการบูรณะรักษาเนาะมีการบูรณะรักษาเมื่อมันปลูกไปแล้วกับป้าไปคืออยู่บางบอนบางทีเนาะใช้งบประมาณบักร้ายในการปลูกต้นไม้อยู่ดอนกลางทางนี่อยู่นครเลยวิจารณ์เองก็เส้นเดียวกันนะอยู่บางจุดบางเส้นทางนี่นะปลูกไปแล้วโบมีการบูรณะรักษาหรือว่าปลูกไปเกินกำลังที่บูรณะรักษาได้ก็เฮ็ดให้มันเกิดเป็นป่าเป็นหกเป็นหกเป็นป่าหญ้าแล้วก็มันก็บ่งามเลยวันนั้นมันดอกไม้มันก็กลายเป็นป่าหญ้าหกเหื้อไปแล้วมันก็บ่อยากงามปานใดฉะนั้นทางว่าปลูกแล้วอยู่บนใดก็แล้วแต่เนาะส้มเซยนครปักเสเพิ่นเอาใจใส่แท้ๆเนาะแต่ว่าอยู่บางบอนบางที่ก็ขอฝากไว้ถ้าว่าปลูกไว้แล้วก็ต้องมีการบูรณะรักษาเบื้องแงงบ่แม่นสิปล่อยให้มันสุดโทรมไปอย่างซั่นเนาะประชาชนก็มีการเปิดขบวนการออกให้งานวันเสาร์แดงบ่ประชาชนอยู่เขตนั่นอยู่เขตใกล้เคียงนั่นอยู่บ้านนั่นติดพันกันก็เปิดขบวนการออกแต่ละอาทิตย์เนาะบ่แม่นสิให้แต่ภาคส่วนเทศบาลบ่ว่าสิให้แต่ภาคส่วนองค์การบริการตัวเมืองหั่นเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติฝ่ายเดียวมันก็บ่รอดแล้วเนาะคนบักหลายๆคนน้อยๆนึงเวียกบักหลายๆพันว่ามันก็ล้นมือมันก็เฮ็ดบ่รอดฉะนั้นเฮาเองก็ต้องเป็นเจ้าการช่วยกันประชาชนเองก็เช่นเดียวกันปลูกแล้วก็ต้องมีการบูรณะรักษาถ้าบ่มีการบูรณะรักษาแน่นอนตายทิ่มละล่าเสียเงินเนาะพอต่อที่งานสัมมนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการคุ้มครองการขุดค้นแห่หินและกระทรายแบบยนยงสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ได้จัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการคุ้มครองการขุดค้นแห่หินและก็ทรายแบบยนยงตามลำแม่น้ำของและน้ำสาขาอื่นๆเนาะอยู่ในลาวนี่ซึ่งว่ากองประชุมดังกล่าวนี่ก็จัดขึ้นในวันที่14 พฤษภาคม 2026อยู่แห่งคราวพาซ่านครหลวงเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมของท่านลีเบอร์ลีบัวเป้าประธานสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจสังคมแห่งชาติท่านนางวิไลวรจันทราตีห้องประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์นอกจากมีหัวหน้าแผนกการร่วมมือสถานทูตอังกฤษประจำลาวและกับภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่เข้าร่วมกองประชุมได้รับฟังการบรรยายพิเศษการบรรยายพิเศษจากประธานและคณะประธานทั้ง4ท่านและก็ได้รับฟังการเสนอผลการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ทั้ง2บทเนาะบทที่1นี่เป็นการทบทวนสถานภาพของแม่น้ําของและ2นี้ผลการประเมินการขุดค้นแห่หินและทรายตามลำแม่น้ำของและน้ำสาขาต่างๆอยู่ในลาวนี่ทบทวนคืนบรรดานโยบายระเบียบกฎหมายกลไกการประสานงานช่องว่างแล้วก็ข้อเสนอแนวหรือว่าแนวทางนโยบายซึ่งเนื่องในจิตใจอันสำคัญต้นต่อนี้ของบทรายงานผลการศึกษาดังกล่าวนี่ก็สามารถสรุปสังรวมก็คือมีแห่หินแห่ทรายแม่นทรัพยากรธรรมชาติเนาะที่ได้รับการนำใช้มาหลายโดยเฉพาะแม่นการนำใช้เข้าในการก่อสร้างพื้นฐานโครงรางเส้นทางคมนาคมอาคารที่อยู่อาศัยเนาะตัวเมืองและอื่นๆถึงว่าการขุดค้นและนำใส่หินและทรายจะประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการสุกยู่การขยายตัวของเศรษฐกิจแต่การขุดค้นและนำใส่แห่หินแห่ทรายนี่ก็ติดพันกับความเสี่ยงทางสังคมได้และก็สิ่งแวดล้อมหลายประการโดยเฉพาะแม่นแต่เฮ็ดให้ตาฟังเจือนเนาะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำถิ่นอาศัยของสัตว์น้ำเนาะความหลากหลายของชีวนานาพันธุ์และวิธีการดำรงชีวิตของประชาชนศูนย์กลางพรรครัฐบาลของลาวนี่ก็ได้มีความสำคัญให้ความสำคัญต่อการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแบบยืนยงและการนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ยังมีจำนวนจำกัดให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะกลไกการคุ้มครองการขุดค้นหินและขุดค้นทรายยุนลาวก็ยังมีจุดอ่อนและมีช่องว่างบางประการที่จะต้องได้รับการปรับปรุงให้เข้มแข็งขึ้นเติมเป็นต้นเป็นการประสานงานและการนำพาในการคุ้ม

บางสมัครยังบริหารสอดคล้องและติดตามและการติดตามควบคุมการขุดค้นการลักลอบขุดค้นยังบริหารเข้มแข็งเพื่อว่ายกสูงประสิทธิภาพประสิทธิผลความยืนยงของการขุดค้นแห่หินแห่ทรายอยู่แล้วให้สูงขึ้นตื้มบทรายงานผลการศึกษานี้มีข้อเสนอแนะหลายอย่างเนาะโดยเฉพาะเป็นศูนย์กลางภาครัฐบาลและคะแนนการเทียบข้องก็ได้นำเอาไปพิจารณาปรับปรุงให้มีความเข้มแข็งขึ้นตื้มซึ่งในนั้นเรามีการยกระดับจุดการประสานงานการคุ้มครองพิจารณาการอนุมัติการคุ้มครองขุดค้นแห่หินแห่ทรายตามกฎหมายบ่อแห่ปี2017เช่นเดียวกับบ่อแห่อื่นๆเนาะเพิ่มทวีการเพิ่มทวีความเข้มแข็งในการคุ้มครองผลกระทบทางสังคมสิ่งแวดล้อมทบทวนและปรับปรุงบรรดากฎหมายและกฎระเบียบที่คัดกันเนาะให้สอดคล้องกันดำเนินการศึกษาคาดคะเนความต้องการการซอกค้นสำรวจและกระสร้างแผนขุดค้นที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มทวีการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เข้มงวดขึ้นตื้มเพิ่มทวีการสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบการขุดค้นที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็เป็นการคุ้มครองนะก็ดีและเพิ่นมีระเบียบการมีแบบแผนใหม่นอกผ่านมาก็มีระเบียบมีกฎหมายแต่ก็บางครั้งบางคราวการจะตั้งปฏิบัติกฎหมายมันก็ยังบ่ทันสอดคล้องกับสภาพเงื่อนไขตัวจริงก็ยังมีการขุดค้นมีการลักลอบขุดค้นอยู่ฉะนั้นเฮ็ดเอาใดเพื่อว่าให้ปรับเข้าสู่ระเบียบกฎหมายฉะนั้นภาคส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องเป็นแบบเป็นอย่างในการจะตั้งปฏิบัติกฎหมายให้มันเข้มมันงวดอีหลีเนาะถ้าว่ามีการลักลอบขุดค้นเฮ็ดให้มีตาฟังเตือนบ่มีสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆก็ต้องได้ดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวดเนาะประเมินสถานะหรือว่าเบาเฮ็ดตามกฎหมายระเบียบการเฮาก็มีแล้วเด้บรรดากฎหมายนิติกรรมรวมกฎหมายพวกเฮามีเบิดครบสุดบ่ล่ะแต่ว่าขั้นตอนในการจะตั้งปฏิบัติบางอันก็ยังอยากเข่งก็ยังอยากงานอยู่ว่าซั่นซะยังอยากงานอยู่เฮ็ดให้บางอันมันก็ยังบ่สอดคล้องเนาะมันก็ยังมีการลักลอบลักละเมิดอยู่การขุดค้นบ่หินบ่ทรายนี่ก็แม่นก็แม่นอยู่ดอกมันก็มีการประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าและเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะเศรษฐกิจพื้นฐานของลาวเฮามีการพัฒนาขึ้นการปลูกสร้างอาคารต่างๆถนนหนทางต่างๆกันยิ่งจะต้องได้มีความต้องการสูงเนาะในการนำใช้ทรัพยากรดังกล่าวแต่ว่าเฮ็ดเอาได้เพื่อว่าให้มันมีความยืนยงเนาะมีความยืนยงบ่สร้างผลกระทบหลายต่อสิ่งแวดล้อมพวกเขาก็ต้องมีกฎหมายหรือว่านิติกรรมรวมกฎหมายในการบังคับใช้เนาะเฮ็ดเอาได้มันจะมีความยืนยงเฮ็ดให้ผู้นักลงทุนหรือว่าผู้ประกอบการนี่นะหันเข้าสู่ระเบียบกฎหมายให้มันเข้มงวดเนาะมาต่อที่5แขวงเป้าหมายฝึกอบรมการเก็บกำข้อมูลปราบศัตรูพืชและก็การกวดกาปราบศัตรูพืชกรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้จัดชุดฝึกอบรมเกี่ยวกับการเก็บกำข้อมูลยาปราบศัตรูพืชและการกวดกายาปราบศัตรูพืชของเจ้าหน้าที่กวดกายาปราบศัตรูพืชและประเภทประจํา5แขวงเนาะประจํา5แขวงเป้าหมายของโครงการซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่เวียกงานปลูกฝังโดยเฉพาะแม่นการสร้างเจ้าหน้าที่กวดกาปราบปรามศัตรูพืชปราบศัตรูพืชในวันที่14พฤษภานี้โดยการเป็นประธานของท่านบุญจันทร์กรมบุญญสิทธิ์หัวหน้ากรมปลูกฝังมีหัวหน้ากรมต่างหน้าพันธุ์เกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงต่างหน้าองค์การเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องนี่เข้าร่วมการปราบศัตรูพืชแม่นปัจจัยการผลิตสำคัญที่ใช้เข้าในการปลูกฝังซึ่งระยะพันธุ์มากรมปลูกฝังก็ได้มีความพยายามในการคุ้มครองเวียกงานดังกล่าวให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในนี้ได้มีดำรัสว่าด้วยการคุ้มครองการปราบปรามศัตรูพืชข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองการดำเนินธุรกิจปราบศัตรูพืชข้อตกลงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวีซ่าการปราบศัตรูพืชคำสั่งว่าด้วยการเพิ่มทวีความเข้มงวดในการคุ้มครองติดตามกฎกาการนำไส้เข้าจำหน่ายและก็นำไส้แนวพันธุ์ฟุ้นยาปราบศัตรูพืชและอื่นๆโดยมีจุดประสงค์เพื่อคุ้มครองการผลิตการนำเข้าการจำหน่ายรวมทั้งการเคลื่อนย้ายอยู่ภายในการขนส่งส่งยาปราบพืชปนกับเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนและอันตรายต่อคนต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อมเอาอันนี้ก็เป็น5แขวงเป้าหมายนะฝึกอบรมเกี่ยวกับการเก็บกำข้อมูลยาปราบศัตรูพืชและการกวดกายาปราบศัตรูพืชออกจากข่าวเกิดขึ้นอยู่ภายในนครหลวงวิจารณ์พวกเราจะไปทางท้องถิ่นเราจะไปข่าวท้องถิ่นไปทางแขวงพงศรีก่อนนะกรมประชุมปรึกษาหรือห่างเนื้อในบทบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU โครงการดำเนินโครงการ

0: การดำรงชีวิตแบบยืนยงการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนบรรดาเผ่าอยู่เมืองยอดโอและเมืองพงศลีแขวงพงศลีจัดขึ้นในวันที่13พฤษภาคมนี้อยู่แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของแขวงโดยการเป็นประธานของทานบุญเด็กลาสุกันห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงมีทานนางมณีวรรณวรจักรหัวผู้อำนวยการร่วมมือกับประเทศลาว CCLมีผู้ต่างหน้าและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงพงศลีมีรายงาน
1: โครงการการดำรงชีวิตแบบยืนยงการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนบรรดาเผ่าอยู่เมืองหยดอูและเมืองพงศลีแขวงพงศลีแม่นโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนบรรดาเผ่าเฮ็ดให้พวกเขาสามารถปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางด้านดินฟ้าอากาศโดยผ่านการส่งเสริมนิเวศกสิกรรมการพัฒนาต่งสู่การค้าและการอนุรักษ์ป่าไม้ก็คือสิบะนานาพันธุ์ซึ่งโครงการเคลื่อนไหวแบบงานอยู่ใน15บาทเป้าหมายของเมืองยอดอูและเมืองพงศลีจัดตั้งปฏิบัติจนหอดวันที่31สิงหาคม2029ใช้งบประมาณทั้งหมด 502,000 ยูโรเท่ากับ 12 เตอร์ 550 ล้านกีบถ้าโครงการสำเร็จประชาชนบรรดาเผ่า 1,233 ครัวเรือนนักเรียน 1,000 คนครู 25 คนจะได้รับผลประโยชน์โดยโกงจากโครงการและ 30,000 คนจะได้รับผลประโยชน์โดยทางอ้อม
0: ออกจากแขวงพงศลีมาต่อที่แขวงบริกรรมไซพิธีปาฐกถาผลขึ้นมูลเสื้อวันกรรมกรสากลครบรอบ140ปีวันเกิดทานกักมักครบรอบ208ปีวันไซสนะบันหบเดียนเบียนฟู่ครบรอบ72ปีวันไซสนะสภาพโซเวียตเหนือฟาซิสต์เยอรมันในสงครามโลกครั้งที่2ครบรอบ81ปีวันพาวงปิดล้อมกองพันที่2วิลสุนทงไห่หินแขวงสิงขวางครบรอบ67ปีและวันเกิดประธานโฮจิมินห์ครบรอบ136ปีวีรกรรมตนโคกยางมหัศจรรย์ของผู้นำผักและในลาวหักซาดครบรอบ66ปีจัดขึ้นในวันที่12พฤษภาคมนี้อยู่แผนกการเงินแขวงบริกรรมไซมีภาคส่วนเกี่ยวข้องกับห่วงรายละเอียดนะคะแขวงบริกรรมไซมีรายงาน
2: มูลเสือวีรกรรมวันพาวงปิดล้อมของกองพันที่2วีรชนที่ทงไหหินแขวงสิงขวงและวันวีรกรรมตนกูกอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาผู้นำของพรรคและแนวลาวหักศาสตร์แม่นไสยศาสนาอันใหญ่หลวงของกำลังประกอบอาวุธภายใต้การนำพาของพรรคเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันสำคัญของศาสตร์ของพรรคของกองทัพและเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่สุดให้แก่ขบวนต่อสู้ของกองทัพและประชาชนลาวอย่างแท้จริงน้ำใจสู้หบพิระอัฐานและไวพิบของกองพันที่ทรงได้เป็นเวียนเยงเป็นการปลุกดมอันแห่งกาให้แก่ขบวนการปฏิวัติเพื่อตีเอาชนะกับจักรพรรดิผู้หกหานและลูกเล็กตีนมือการตวนคุกอย่างมหัศจรรย์ของบรรดาผู้นำไปสู่เขตที่มันปฏิบัติอย่างปลอดภัยย้อนการนำพาอันสลาสงสัยและปีศาจสามารถของประธานไก่ส่วนพรหมวิหารย้อนน้ำใจหักศาสตร์อันแห่งกาของบรรดาผู้นำเฮาที่มีความกล้าหาญตัดสินใจต่อสู้ย้อมเสียสละมีความปีศาจสามารถคนควายศึกษาผมสารวัตรทหารเหตุให้ศัตรูกลายเป็นมิตรห่วมตายน้ำกันย้อนสารวัตรทหารมีน้ำใจหักศาสตร์อันดุเดิมเบื่อหน่ายตัวอำนาจการปกครองหุ่นปฏิการการปฏิกถาในครั้งนี้ก็เพื่อศึกษาผมให้พนักงานทั่วโครงเขตแผนกการเงินเพื่อนำมาเป็นพื้นฐานเป็นบนอิงให้แก่การฝึกฝนล่อหลอมตนเองให้มีคุณธาตุการเมืองมีคุณสมบัติสินธรรมปฏิวัติเพื่อประกอบส่วนสำคัญเข้าในภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพนั่นก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเอามาเสนอให้เป็นรายการในฟังในมื้อนี้ก็หวังว่าจะสร้างความรับรู้เข้าใจให้เป็นรายการได้บ่หลายก็น้อยมาเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ายับจ้อมอเข้ามาเต็มทีแล้วต้องขอขอบใจมิตรรายการที่ให้เกียรติติดตามฟังรายการของเราด้วยดีตลอดมาขอขอบใจมิตรรายการทุกท่านเนาะที่ให้เกียรติติดตามฟังรายการของพวกเขาแต่ว่ามีข้อคิดข้อเห็นจากประกอบส่วนหรือว่ามีความตำหนิส่งข่าวบ่จากแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆนอกจากตำหนิส่งข่าวจากปรับปรุงแนวใดก็สามารถโทรศัพท์มาได้021212468 021212468ครับคิดความเห็นของ

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ลาวและเวียดนามเพิ่มทวีการหัวมือด้านเปียกงานกวดสอบนับแต่เดือนมังกรเป็นต้นมาอยู่นครหลวงเวียงจันทร์เกิดอัคคีภัยประมาณ90กว่าครั้งเสกกองเกี่ยมความพร้อมจัดงานมกรรมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศในปีหน้าการก่อสร้างทางรถไฟของจีนได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลสูงอินโดนีเซียมีแผนจะนำใช้นโยบายอุดหนุนรถไฟฟ้าเพื่อรับมือกับการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: วันที่13พฤษภาคมนี้ทานสันติภาพพมวิหารหงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้ต้อนรับทานเปโดสวาเลนเอกอัครราชทูตสวิตประจำลาวเข้าเยี่ยมอำลาเนื่องในโอกาสสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวโอกาสนี้ทานสันติภาพพมวิหารได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและส่งเสริมทานเปโดสวาเลนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่การทูตอันมีเกียรติของตนด้วยผลสำเร็จอันจบงามโดยเฉพาะผลงานในการเสริมสร้างการพัฒนาหัวมือในหลายด้านซึ่งรัฐบาลสองประเทศได้เห็นดีเป็นเอกภาพเกี่ยวกับการหัวมือในการพัฒนาเพื่อแน่ใจบรรลุการลดพ้นความทุกข์ยากของลาวประกอบส่วนสำคัญให้แก่การยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวและการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของลาวแต่ละระยะโดยได้สุ่มใส่3คงเขตสำคัญเส้นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วมการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศการปกครองและการมีส่วนร่วมของพลเมืองนอกนั้นยังถือเอาลาวเป็นประเทศบุริมสิทธิ์ที่ได้รับการช่วยเหลือภายใต้แผนงานการหัวมือในภาคพื้นแม่น้ำโขงประเทศสวิตในศกปี2025ที่ผ่านมาพร้อมเดียวกันนี้ท่านหงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินยังได้แสดงความชมเชยต่อการประเมินเกี่ยวกับเปียกงานคุ้มครองการเงินภาครัฐของเซียวซานโดยเฉพาะการคุ้มครองและพัฒนาในการท้องถิ่นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างแผน